0: ่าทราบทันทีชัดชัยจิตจำนองสวทตะกั่วป่ารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
4: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
5: เสียหายทั้งรถทั้งคนก็ยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
4: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ. 1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคอ.ปอ.พ
6: อ.ดูโฮมแค่มาก็

0: 600บาทท่านประธานครับถ้าโครงการนี้เกิดขึ้นโดยเฉพาะหากรัฐบาลกำหนดเป้าหมายของผู้ใช้งานเป็นนักเรียนนักศึกษาในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการเรียนเพื่อการศึกษาของนักเรียนอะไรจะเกิดขึ้นครับไม่ต้องถึง700ครับท่านประธานถ้านักเรียนนักศึกษาใช้ตีมูลค่าที่300บาทต่อเดือน1ปี 3,600
1: บาท
0: หมายความว่าผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษาท่านนั้นประหยัดค่าใช้จ่ายให้ครอบครัวไป
1: 3,600 บาท
0: ถ้านักเรียนนักศึกษา5ล้านคนเนี่ยครับประหยัดค่าใช้จ่ายไป 18,000 ล้านบาทโครงการนี้ใช้งบประมาณ 1,600 ล้านบาทซึ่งผมเชื่อว่าโครงการนี้คุ้มค่าครับ

0: กินนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้พี่น้องประชาชนนั้นอุ่นใจอย่างน้อยก็มีบ้าน
1: ให้แก่ตัวเองและครอบครัวผมก็ขอฝากท่านประธาน

ิกที่เข้าในห้องประชุมแล้วขอความกรุณาโปรดเสียบบัตรกดปุ่มแสดงตนครับเชิญครับ

ครับขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนโดยการเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนเชิญครับ

ไปจะเป็นการถามมตินะครับขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการโปรดกลุ่มกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นด้วยกับคณะกรรมการกดปุ่มไม่เห็นด้วย

0: ต่อไปจะขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นด้วยกับคณะกรรมการโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงเชิญลงคะแนนครับลงคะแนนครบถ้วนแล้วนะครับเมื่อลงคะแนนครบถ้วนแล้วผมขอปิดการลงคะแนนนะครับขอผลครับจำนวนผู้ลงมติ412ท่านเห็นด้วย403ท่านไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง1ท่านไม่ลงคะแนน8ท่านถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการ
1: เรียนท่านประธานครับ290เห็นด้วยครับ
0: ครับบันทึกไว้ครับจบการพิจารณาเรียงลำดับมาตราแล้วต่อไปจะเป็นการพิจารณาทางล่างเป็นการสรุปอีกครั้งหนึ่งตามข้อบังคับข้อที่132มีสมาชิกท่านใดที่จะแก้ไขถ้อยคำหรือไม่ถ้าไม่มีก็ถือว่าจบวาระ2ครับต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระ3เพื่อให้สภาลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบโดยไม่มีการอภิปรายตามข้อบังคับที่133ก่อนลงมติผมจะขอตรวจสอบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนเชิญครับ

ช้สิทธิ์แสดงตนครบถ้วนแล้วนะครับขอปิดการแสดงตนครับขอผลครับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมมีทั้งหมด412ท่านถือว่าครบวงประชุมนะครับต่อไปจะขอมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนที่ราชพัสดุที่เป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้ประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะในท้องที่ตำบลดงเย็นอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีให้แก่นางมีรักเสมอวงพ.ศ.หรือไม่ขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นชอบโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นชอบโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงขอเชิญท่านสมาชิกลงคะแนนครับลงคะแนนครบถ้วนแล้วนะครับผมขอปิดการลงคะแนนขอเชิญขอผลครับผลของการลงมติเป็นดังนี้นะครับจำนวนผู้ลงมติทั้งหมด420ท่านเห็นด้วย410ท่านไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง1ไม่ลงคะแนน9เป็นนั้นว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติโอนที่ราชพัสดุอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้ประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะในท้องที่ดงเย็นอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีให้แก่นางมีรักเสมอวงพ.ศ.เนื่องจากสภามีมติเนื่องจากคณะกรรมการได้เสนอข้อสังเกต

ไว้ในรายงานการประชุมเพื่อสภาพิจารณาและลงมติโดยไม่มีการอภิปรายในกรณีที่สภาเห็นด้วยกับข้อสังเกตจะได้ส่งรายงานและข้อสังเกตไปยังคณะรัฐมนตรีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบหรือดำเนินการต่อไปตามข้อบังคับที่127วรรค2ประกอบข้อ105ก่อนลงมติผมขอตรวจสอบองค์ประชุมนะครับ

0: ครับขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนโปรเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนเชิญครับสมาชิกท่านใช้สิทธิ์แสดงตนครบถ้วนแล้วนะครับผมขอปิดการแสดงตนของผมครับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม401ท่านถือว่าครบองค์ประชุมต่อไปจะเป็นการขอมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมการหรือไม่ขอเชิญสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมการโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมการโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงเชิญลงคะแนนครับลงคะแนนครบถ้วนแล้วนะครับผมขอปิดการลงคะแนนครับขอผลครับผลของการลงคะแนนเป็นอย่างนี้นะครับจำนวนผู้ลงมติมีทั้งหมด416ท่านเห็นด้วย410ท่านไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง1ไม่ลงคะแนน5เป็นนั้นว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมการขอบคุณคณะกรรมการครับ
1: ครับท่านประธานครับท่านประธานครับ
0: ครับเชิญครับ
1: หมอลงกฎ471ครับเห็นด้วยครับช่วยบันทึกด้วยครับ
0: ครับบันทึกไว้ครับ
2: เองครับ
0: ครับต่อไปเป็นระเบียบวาระร่างพระราชบัญญัติเวรคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายนกราพิพัฒน์ในท้องที่เขตวังทองหลางเขตบางกะปิเขตสวนหลวงเขตประเวศเขตบางนากรุงเทพมหานครและอำเภอบางพลีอำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการฉบับที่พ.ศ.เชิญคณะกรรมการซึ่งคณะกรรมการที่สามัญพิจารณาเสร็จแล้วเชิญคณะกรรมการเข้าประจำที่ครับในการนี้จะได้อนุญาตให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเข้าร่วมแถลงหรือชี้แจงต่อที่ประชุมตามข้อบังคับที่104วรรค2คือนายมณวิรัตพงศ์ผู้อำนวยการกองกรรมสิทธิ์ที่ดิน3ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดินการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นการพิจารณาในวาระ2เรียงตามลำดับมาตราตามข้อบังคับที่131กรรมการพร้อมแล้วเชิญท่านประธานแถลงครับเชิญครับ

0: เก็บไว้ตอนนี้ครับนี่นะครับฉบับที่1
1: เริ่มได้เลยครับ
2: ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกระผมนายสันติพร้อมพัฒน์ประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเวรคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายนคราภิพัฒน์ในท้องที่เขตวังทองหลางเขตบางกะปิเขตสวนหลวงเขตประเวศเขตบางนากรุงเทพมหานครและอำเภอบางพลีอำเภอสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการพ.ศ.ขอรายงานการพิจารณาคณะกรรมการดังนี้ครับตามที่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งพระบัญญัติเวรคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายนคราภิพัฒน์ในท้องที่เขตวังทองหลางเขตบางกะปิเขตสวนหลวงเขตประเวศเขตบางนากรุงเทพมหานครและอำเภอบางพลีอำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการพ.ศ.ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอและตั้งกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณากำหนดการแปรยติภายใน15วันนั้นบัดนี้คณะกรรมาธิการได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสร็จแล้วโดยมีการพิจารณาและคณะกรรมาธิการพร้อมข้อสังเกตดังนี้ภาพรวมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีทั้งหมด6มาตรามีการแก้ไขในส่วนของแผนที่ท้ายพระราชบัญญัติเนื่องจากต้องแก้ไขชื่อผู้รับรองแผนที่จากเดิมคือท่านรองผู้ว่าและรองผู้ว่าการการไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเป็นผู้ลงนามรับรองขอแก้ไขเป็นผู้ว่าการการไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยให้เป็นผู้ลงนามเพื่อให้ข้อมูลรับรองแผนที่ปัจจุบันรวมทั้งคณะกรรมการได้มีข้อสังเกตที่คณะรัฐมนตรีควรทราบหรือควรปฏิบัติจำนวน2ข้อคณะกรรมการจึงกราบเรียนผลการพิจารณาร่างพระบัญญัติเพื่อให้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาต่อไปขอบคุณครับ
3: ครับเชิญเลขาธิการดำเนินการครับ
4: ร่างพระราชบัญญัติเวรคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายนคราภิพัฒน์ในท้องที่เขตวังทองหลางเขตบางกะปิเขตสวนหลวงเขตประเวศเขตบางนากรุงเทพมหานครและอำเภอบางพีอำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการพ.ศ.ชื่อร่างพระราชบัญญัติไม่มีการแก้ไขคำปาลบไม่มีการแก้ไขมาตรา1ถึงมาตรา6ไม่มีการแก้ไขแผนที่ท้ายพระราชบัญญัติมีการแก้ไข
3: ครับเนื่องจากมีการแก้ไขท่านสมาชิกท่านใดประสงค์ที่จะอภิปรายขอเชิญใช้สิทธิ์อภิปรายครับถ้าไม่มีท่านใดอภิปรายผมจะขอมตินะครับก่อนลงมติจะขอตรวจสอบองค์ประชุมครับขอเชิญท่านสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุมกรรมาธิการและประชุมสมาชิกที่อยู่ด้านนอกเข้าห้องประชุมเพื่อลงมตินะครับเชิญครับ

0: สยามเพียงทองครับ
1: ครับ
0: สมาชิกพรรคภูมิใจไทยครับตอนนี้เห็นว่ามีเพื่อนสมาชิกหลายท่านออกไปห้องน้ำแล้วก็ยังมีบางส่วนที่อยู่กรรมาธิการครับก็อยากจะให้ท่านประธานรอสักครู่ครับด้วยความเคารพท่านประธานครับ
1: ครับ
2: ท่านประธานครับร่มธรรมคำนุรักษ์ครับพรรคภูมิใจไทยครับก็หารือท่านประธานนะครับเพราะว่าเมื่อกี้สักครู่เนี่ยผมลงไปดูนะครับรายชื่อเนี่ยไม่มีผู้อภิปรายนะครับแล้วก็เราจะมีโหวตกันอีกหลายมาตรานะครับวาระ2วาระ3ก็ขอให้ท่านประธานได้กำชับเพื่อนสมาชิกให้อยู่ในบริเวณห้องประชุมเพื่อลงมติได้รับเรื่องครับท่านประธานครับขอบคุณครับ
1: ก็แจ้งให้ท่านสมาชิกทราบนะครับว่าจะมีการลงมติอย่างต่อเนื่องก็ขอความกรุณาให้อยู่ในบริเวณที่สะดวกในการลงมตินะครับ

0: านสมาชิกที่เข้ามาในห้องประชุมแล้วขอเชิญท่านเสียบบัตรกดปุ่มแสดงตนเลยครับเชิญครับ
1: เรียนท่านประธานครับ077แสดงตนครับ
0: ครับ

0: านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนครบถ้วนแล้วนะครับเมื่อท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนครบถ้วนแล้วผมขอปิดการแสดงตนครับขอผลครับจำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมมีทั้งหมด394ท่านเป็นนับว่า
1: ท่านประธานครับคริสโพธนันขอแสดงตนครับ
0: ครับ
1: 034ครับวิ่งลงมาจากห้องกรรมการเกือบไม่ทันครับท่าน
0: ครับไม่เป็นไรครับปิดการแสดงตนครบองค์ประชุมแล้วเอาไว้ลงมตินะครับครบองค์ประชุมแล้วไม่เป็นไรครับหรือจะบันทึกไว้นะครับมีท่านใดประสงค์ที่จะบันทึกด้วยวาจาไหมครับ
2: ลวงโลก
0: ครับพอผมปิดการแสดงตนแล้ว
3: บอกแล้วก็อะไรก็สนับสนุนชื่อทั่วเ
2: ลยลวงโลกครับบอกว่า
4: เขาบอกว่าหนูก็บอกแล้วว่าพี่อย่าใส่54
2: มันหลุดเข้ามาอยู่ตรงนี้มันหลุด
0: มีไหมครับถ้าไม่มีผมจะประกาศผลครับประกาศไปเลยครับก็บ่งประชุมครับ
1: ท่านประธานครับ
0: ครับ
1: ตอนนี้ลงมติแสดงตนใช่ไหมครับท่านครับ
0: ครับ
1: 474แสดงตนครับ
0: ครับบันทึกไว้ครับ
5: ท่านประธานครับ464แสดงตนครับ
0: ครับบันทึกไว้ครับ
6: 316แสดงตนครับ
0: บันทึกไว้ครับ
7: 79แสดงตนครับ
0: ครับ
8: 94แสดงตนครับ
0: ครับ
9: 466แสดงตนค่ะท่านประธาน
0: ครับ
10: 498แสดงตนครับ
0: ครับ ครับก็เอาไว้ลงมติเอากันแล้วกันนะครับขอเชิญท่านสมาชิกออกเสียงใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นด้วยกับคณะกรรมการโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงเชิญลงคะแนนครับใช้สิทธิ์ครบถ้วนแล้วนะครับถ้าใช้สิทธิ์ครบถ้วนผมขอปิดการลงคะแนนครับเจ้าที่ขอผลครับผลการลงคะแนนจำนวนผู้ลงมติทั้งหมด416ท่านเห็นด้วย415ท่านไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง1ท่านไม่ลงคะแนนไม่มีเป็นอันว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับคณะการแก้ไขของคณะกรรมการเชิญท่านเลขาครับ
11: บัญชีรายชื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินที่ต้องเวนคืนท้ายพระราชบัญญัติไม่มีการแก้ไข
0: ครับจบการพิจารณาเรียงตามลำดับมาตราแล้วต่อไปนี้จะเป็นการพิจารณาทั้งล่างเป็นการสรุปอีกครั้งหนึ่งตามข้อบังคับข้อที่132มีท่านใดจะขอแก้ไขถ้อยคำหรือไม่ถ้าไม่มีก็ถือว่าจบการพิจารณาในวาระ2ต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระ3เพื่อให้สภาลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบโดยไม่มีการอภิปรายตามข้อบังคับที่133ก่อนลงมติจะขอตรวจสอบองค์ประชุม

ขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนเชิญครับแสดงตนครบถ้วนแล้วนะครับขอปิดการแสดงตนครับจำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมมีทั้งหมด412ท่านเป็นนั้นว่าครบองค์ประชุมนะครับต่อไปจะขอถามมติจากที่ประชุมจะเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติเวรคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายนคราภิพัตรในท้องที่เขตบางทองหลางเขตบางกะปิเขตสวนหลวงเขตประเวศเขตบางนากรุงเทพมหานครและ

งคะแนนครบใช้สิทธิ์ลงคะแนนครบถ้วนแล้วนะครับขอปิดการลงคะแนนครับขอผลครับผลการลงคะแนนมีดังนี้นะครับจำนวนผู้ลงมติ430ท่านเห็นด้วย428ท่านไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียงไม่มีไม่ลงคะแนน2ท่านเป็นนั้นว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติเวรคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายนราธิวาสในท้องที่เขตบางทองหลางเขตบางกะปิเขตสวนหลวงเขตประเวศเขตบางนากรุงเทพมหานครและอำเภอบางพลีอำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการฉบับที่พ.ศ.เนื่องจากสภาได้เนื่องจากคณะกรรมการได้เสนอข้อสังเกตไว้ในรายงานเพื่อให้สภาได้พิจารณาลงมติโดยไม่มีการอภิปรายในกรณีที่สภาเห็นด้วยกับข้อสังเกตก็จะได้ส่งข้อสังเกตไปยังคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบหรือดำเนินการต่อไปตามข้อบังคับที่127วรรค2ประกอบไปด้วย105ผมจะขอถามมตินะครับก่อนจะลงมติก็ขอตรวจสอบองค์ประชุมครับท่านสมาชิกที่เข้าห้องประชุมแล้วนะครับโปรดใช้สิทธิ์แสดงตนเสียบบัตรแสดงตนและกดปุ่มแสดงตนเชิญครับสิทธิ์ครบทุกท่านแล้วนะครับขอบคุณนะครับถ้าใช้สิทธิ์ครบทุกท่านแล้วผมขอปิดการแสดงตนนะครับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม420ท่านครบองค์ประชุมครับต่อไปจะเป็นการขอมติกับที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมการหรือไม่ขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมการโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมการโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงขอเชิญลงคะแนนครับใช้สิทธิ์ครบถ้วนแล้วนะครับใช้สิทธิ์ครบถ้วนแล้วผมขอปิดการลงคะแนนนะครับเจ้าหน้าที่ขอผลครับจำนวนผู้ลงมติ413ท่านเห็นด้วย403ท่านไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง1ไม่ลงคะแนน9เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับคณะข้อสังเกตของคณะกรรมการขอบคุณท่านคณะกรรมการครับไปเป็นระเบียบวาระที่ 4.3 ร่างพระราชบัญญัติเวรคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงบางแคมีนบุรีในท้องที่อำเภอเมืองนนทบุรีและอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเขตหลักสี่เขตบางเขนเขตคันนายาวเขตมีนบุรีกรุงเทพมหานครพ.ศ.ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเวรคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการรถไฟฟ้าโครงการ

0: ฟ้ามหานครสายนราภิพัตรในท้องที่เขตบางทองหลางเขตบางกะปิเขตสวนหลวงเขตประเวศเขตบางนากรุงเทพมหานครและอำเภอบางพีอำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการพ.ศ.พิจารณาเสร็จแล้วคราวนี้กรรมาธิการเราได้ใช้กรรมาธิการชุดเดียวกันในการนี้จะอนุญาตให้ผู้เข้าร่วมชี้แจงแถลงต่อที่ประชุมตามข้อบังคับที่104วรรค2คือนายมานะวิรัติวงศ์ผู้อำนวยการการกรรมสิทธิ์ที่ดิน3ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดินของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นการพิจารณาในวาระ2เรียงตามลำดับมาตราตามข้อบังคับที่132ขอเชิญประธานกรรมการแถลงครับเชิญครับ
1: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ทรงเกียรติกระผมนายสันติพร้อมพัฒน์คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเวรคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายนราภิพัตรในท้องที่เขตวังทองหลางบางกะปิสวนหลวงเขตประเวศเขตบางนากรุงเทพมหานครและอำเภอบางพีอำเภอสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการขอรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการดังนี้ตามที่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติเวรคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแคไลมินบุรีในท้องที่อำเภอเมืองนนทบุรีอำเภอปากเกร็ดนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีและเขตหลักสี่เขตบางเขนเขตคณะยาวเขตมิตรบุรีกรุงเทพมหานครพ.ศ.ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอและกำหนดการแปรยติภายใน15วันนั้นบัดนี้คณะกรรมการได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสร็จแล้วโดยมีผลการพิจารณาของคณะกรรมการพร้อมข้อสังเกตดังนี้ครับภาพรวมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีทั้งหมด6มาตราผลการพิจารณามีการแก้ไขตั้งแต่ชื่อร่างคำปรารภมาตรา1มาตรา3แผนที่และบัญชีชื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองท้ายพระราชบัญญัติเนื่องจากภายหลังที่คณะรัฐมนตรีได้นำเสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ต่อสภาผู้แทนราษฎรแล้วได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูตามที่ได้รับพระราชทานชื่อใหม่ชื่อวิวัฒนครคณะกรรมการจึงจำเป็นจะต้องแก้ไขชื่อโครงการในร่างกฎหมายทั้งหมดให้ตรงกับชื่อโครงการในปัจจุบันรวมทั้งคณะกรรมการได้มีข้อสังเกตที่คณะรัฐมนตรีควรทราบหรือควรปฏิบัติจำนวน3ข้อคณะกรรมการจึงขอรายงานผลการพิจารณาพระราชบัญญัติเพื่อให้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาต่อไปขอบคุณครับ
0: ครับเชิญเลขาธิการดำเนินการครับ
2: ชื่อร่างพระราชบัญญัติมีการแก้ไข
0: ครับเนื่องจากมีการแก้ไขสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายเชิญครับถ้าไม่มีท่านใดอภิปรายจะได้ขอมติว่าเห็นด้วยกับกรรมาธิการหรือไม่ก่อนลงมติจะขอตรวจสอบองค์ประชุมนะครับ ขอเชิญท่านสมาชิกที่อยู่ด้านนอกเข้าห้องประชุมเพื่อลงมติครับท่านสมาชิกที่เข้ามาแล้วขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดกดปุ่มแสดงตนเชิญครับ

0: สมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนครบถ้วนแล้วนะครับครับเมื่อใช้สิทธิ์ครบถ้วนแล้วขอเหลืออีกท่านหนึ่ง
1: ขอบรรลัยมามอบก่อน
0: ครับขอปิดการแสดงตนครับขอผลครับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมมีทั้งหมด426ท่านครบองค์ประชุมนะครับต่อไปจะขอเชิญท่านสมาชิกออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นด้วยกับคณะกรรมการโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงเชิญลงคะแนนครับครบถ้วนแล้วนะครับผมขอปิดการลงมติครับขอผลครับผลของการลงมติมีผู้ลงมติจำนวน430ท่านเห็นด้วย425ท่านไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียงหนึ่งไม่ลงคะแนน4เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับคณะกรรมการการแก้ไขของคณะกรรมการต่อไปเชิญเลขาต่อครับ
2: คำปรารภมีการแก้ไข
0: เนื่องจากมีการแก้ไขมีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายไหมครับถ้าไม่มีผมจะขอมตินะครับก่อนลงมติจะขอตรวจสอบองค์ประชุมครับ

ขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนโปรเสียบบัตรแสดงตนและกดปุ่มแสดงตนเชิญครับใช้สิทธิ์ครบถ้วนแล้วนะครับ

0: บถ้วนแล้วขอปิดการแสดงตนครับขอผลครับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมมีทั้งหมด417ท่านถือว่าครบองค์ประชุมครับต่อไปจะเป็นการลงมติขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นด้วยกับคณะกรรมการโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงขอเชิญลงมติครับลงมติครบทุกท่านแล้วนะครับผมขอปิดการลงคะแนนครับขอผลครับจำนวนผู้ลงมติมีทั้งหมด422ท่านเห็นด้วย416ท่านไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียงไม่มีไม่ลงคะแนน6ท่านถือว่าเป็นว่าที่ประชุมเห็นชอบเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการเชิญต่อครับ
1: มาตรา1มีการแก้ไข
0: เนื่องจากมีการแก้ไขท่านสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายไหมครับถ้าไม่มีจะได้ขอมตินะครับก่อนลงมติจะขอตรวจสอบองค์ประชุมครับขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนเชิญครับแสดงตนครบถ้วนแล้วนะครับผมขอปิดการแสดงตนขอผลครับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมมีทั้งหมด406ท่านถือว่าครบองค์ประชุมครับขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นด้วยกับคณะกรรมการโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงเชิญลงมติครับ

0: งคะแนนครบถ้วนแล้วนะครับครับขอปิดการลงคะแนนครับขอผลครับผลการลงมติจำนวนผู้ลงมติ421ท่านเห็นด้วย411ท่านไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง1ไม่ลงคะแนน9เป็นนั้นว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการเชิญเลขาต่อครับ
1: มาตรา2ไม่มีการแก้ไขมาตรา3มีการแก้ไข
0: เนื่องจากมีการแก้ไขมีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายไหมครับถ้าไม่มีก็จะเป็นการขอมตินะครับก่อนที่จะลงมติผมขอตรวจสอบองค์ประชุมครับขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนขอเชิญครับแสดงตนครบถ้วนแล้วนะครับขอปิดการแสดงตนขอผลครับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมมีทั้งหมด416ท่านครบองค์ประชุมครับขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นด้วยกับคณะกรรมการโปรดกดปุ่มงดออกเสียงผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงเชิญท่านสมาชิกลงคะแนนครับลงคะแนนครบถ้วนแล้วนะครับขอปิดการลงคะแนนขอผลครับจำนวนผู้ลงมติ407ท่านเห็นด้วย405ท่านไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง1ไม่ลงคะแนน1เป็นนั้นว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการเชิญเลขาต่อครับ
1: มาตรา4มาตรา5และมาตรา6ไม่มีการแก้ไขแผนที่ท้ายพระราชบัญญัติมีการแก้ไข
0: เนื่องจากมีการแก้ไขมีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายไหมครับถ้าไม่มีก็จะขอมตินะครับก่อนลงมติจะขอตรวจสอบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนเชิญลงคะแนนครับเชิญลงแสดงตนครับแสดงตนครบถ้วนแล้วนะครับขอผลครับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม421ท่านครบองค์ประชุมครับต่อไปจะเป็นการออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นด้วยกับคณะกรรมการโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงเชิญลงคะแนนครับลงคะแนนครบถ้วนแล้วนะครับขอปิดการลงคะแนนขอผลครับจำนวนผู้ลงมติ421ท่านเห็นด้วย412ท่านไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง1ไม่ลงคะแนน8เป็นนั้นว่าที
2: ่ท่านประธานครับเชิญพิชยุทธพอจิต1248เห็นด้วยครับ
0: ครับ
3: บันทึกนนท์168เห็นด้วยครับท่านประธาน
0: ครับบันทึกไว้คร
4: ับ 255เห็นด้วยค่ะท่านประธาน
0: ครับบันทึกไว้ครับ
3: 331เห็นด้วยครับท่านประธาน
0: ครับบันทึกไว้ครับครับเป็นว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการเชิญเลขาต่อครับ
1: บัญชีรายชื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินที่ต้องเวนคืนท้ายพระราชบัญญัติมีการแก้ไข
0: เนื่องจากมีการแก้ไขมีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายไหมครับถ้าไม่มีจะขอมตินะครับก่อนที่จะลงมติผมขอตรวจสอบองค์ประชุมครับ ขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนโอดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนเชิญครับแสดงตนครบถ้วนแล้วนะครับขอผลครับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม425ท่านครบองค์ประชุมครับต่อไปจะเป็นการลงมติขอเชิญท่านสมาชิกออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นด้วยกับคณะกรรมการโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงเชิญลงคะแนนครับลงคะแนนครบถ้วนแล้วนะครับขอผลครับจำนวนผู้ลงมติ427ท่านเห็นด้วย421ท่านไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียงหนึ่งเป็นอันว่าที่ประชุมทำไมปิดเร็วแท้ผู้ไม่ลงคะแนนยังไม่อ่านไม่ลงคะแนนอีก5ท่าน
5: ท่านประธานครับ
0: ครับ
5: ผู้ชง280เห็นด้วยครับ
0: ครับบันทึกไว้ครับเป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการจบการพิจารณาเรียงลำดับตามมาตราแล้วต่อไปจะเป็นการพิจารณาในร่างทั้งร่างเป็นสรุปอีกครั้งหนึ่งตามข้อบังคับที่132มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขถ้อยคำหรือไม่ครับถ้าไม่มีก็จบการพิจารณาในวาระ2ต่อไปจะเป็นการลงมติในระเบียบในวาระที่3เพื่อเป็นการลงมติเห็นด้วยหรือไม่เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบโดยจะไม่มีการอภิปรายตามข้อบังคับที่133ก่อนลงมติจะขอตรวจสอบองค์ประชุมสมาชิกที่เข้ามาในห้องประชุมแล้วขอเชิญใช้สิทธิ์แสดงตนเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนเชิญลงคะแนนครับแสดงตนครบถ้วนแล้วนะครับขอผลครับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม426ท่านถือว่าครบองค์ประชุมครับต่อไปจะเป็นจะขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติเวรคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงบางแคมินบุรีในท้องที่อำเภอนนทบุรีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีและเขตหลักสี่เขตบางเขนเขตคันนายาวเขตมินบุรีกรุงเทพมหานครพ.ศ.หรือไม่ขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นชอบโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นชอบโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงเชิญลงคะแนนได้ครับลงคะแนนครบถ้วนแล้วนะครับขอผลครับจำนวนผู้ลงมติ431ท่านเห็นด้วย421ท่านไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง1ท่านไม่ลงคะแนน10ท่านเป็นนั้นว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติเวรคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงบางแคมินบุรีในเขตท้องที่อำเภอเมืองนนทบุรีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีและเขตหลักสี่เขตบางเขนเขตคันนายาวเขตมินบุรีกรุงเทพมหานครพ.ศ.เนื่องจากคณะกรรมการได้เสนอข้อสังเกตในรายงานเพื่อให้พิจารณาลงมติ โดยไม่มีการอภิปรายในกรณีที่สภาเห็นด้วยกับข้อสังเกตก็จะได้ส่งรายงานและข้อสังเกตไปยังคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการพิจารณาต่อไปตามข้อบังคับที่121วรรค2ประกอบ100ข้อ105ก่อนลงมติผมขอตรวจสอบองค์ประชุมครับท่านสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุมขอท่านได้โปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนเชิญครับแสดงตนครบถ้วนแล้วนะครับผมขอปิดการแสดงตนจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม420ท่านครบวงประชุมครับต่อไปจะเป็นการถามมติว่าที่ประชุมจะเห็นชอบกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการหรือไม่ขอเชิญท่านสมาชิกออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงเชิญลงคะแนนครับลงมติครบถ้วนแล้วนะครับขอผลครับจำนวนผู้ลงมติ417ท่านเห็นด้วย405ท่านไม่เห็นด้วย1ท่านงดออกเสียง1ท่านไม่ลงคะแนน10ท่านเป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมการขอบคุณท่านคณะกรรมการครับ
6: ท่านประธานครับรบกวนบันทึกด้วยครับร่มธรรม295เห็นด้วยครับ
0: ครับ
4: ค่ะรบกวนบันทึกด้วยค่ะสายซอนเห็นด้วยค่ะ358ค่ะ
0: ครับบันทึกไว้ครับครับต่อไปเป็นวาระที่ 4.4 ร่างพระราชบัญญัติกำหนดภาระในอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการการขนส่งมวลชนโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงบางแคมินบุรีท้องที่เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครพศซึ่งคณะกรรมการวิสามัญซึ่งคณะกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเวรคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายนคราภิพัตรในท้องที่เขตบางทองหลางเขตบางกะปิเขตสวนหลวงเขตประเวศเขตบางนากรุงเทพมหานครและอำเภอบางพลีอำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการพ.ศ.พิจารณาเสร็จแล้วขณะนี้กรรมาธิการเราได้ใช้กรรมาธิการชุดเดียวคณะกรรมาธิการพร้อมแล้วขอเชิญนายมานะวิรัตวงศ์เข้าร่วมชี้แจงด้วยนะครับเชิญการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นการพิจารณาในวาระ2เรียงตามลำดับมาตราตามข้อบังคับที่131ครับเนื่องจากคณะกรรมการแก้ไขเพิ่มเชิญเนื่องจากคณะกรรมการได้ก็แก้ไขเพิ่มเติมในรายงานของคณะกรรมการขอเชิญเจ้าหน้าที่แจกเอกสารประกอบการพิจารณาให้กับสมาชิกครับทั้งนี้ข้อบังคับที่61กำหนดให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมบัญญัติที่ประธานสภาบรรจุตามระเบียบวาระแล้วจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบของที่ประชุมดังนั้นจึงขอถามที่ประชุมว่าจะมีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ถ้าไม่มีก็ถือว่าสมาชิกในที่ประชุมยินยอมที่จะให้คณะกรรมการแก้ไขรายงานตามข้อบังคับที่61ประกอบข้อที่88ขอเชิญท่านประธานกรรมาธิการแถลงและส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมขอเชิญครับ
7: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับกระผมนายสันติพร้อมพัฒน์ประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเวรคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายนคราภิพัตรในท้องที่เขต วังทองหลางเขตบางกะปิเขตสวนหลวงเขตประเวศเขตบางนากรุงเทพมหานครและอำเภอบางพลีอำเภอสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการพศขอรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการดังนี้ตามที่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งพระบัญญัติกำหนดภาระในอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชนโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแคลายมิตรบุรีในเขตท้องที่หลัก4กรุงเทพมหานครซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอและกำหนดการแปรยติไว้15วันบัดนี้คณะกรรมการพิจารณาได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสร็จแล้วโดยมีผลการพิจารณาของคณะกรรมการพร้อมข้อสังเกตดังนี้ภาพรวมการพิจารณาพระราชบัญญัติฉบับนี้มีทั้งหมด5มาตราผลการพิจารณามีการแก้ไขตั้งแต่ชื่อร่างคำปารภมาตรา1มาตรา4แผนที่และแผนผังท้ายพระราชบัญญัติรวมถึงบัญชีรายชื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองเนื่องจากภายหลังที่คณะรัฐมนตรีได้เสนอพระราชบัญญัติฉบับนี้ต่อสภาผู้แทนราษฎรแล้วได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูใหม่ตามที่ได้รับพระราชทานชื่อใหม่วิวัฒนครคณะกรรมการจึงจำเป็นที่จะต้องแก้ไขชื่อโครงการในร่างพระราชบัญญัติใหม่ทั้งกำหนดให้ตรงกับชื่อโครงการปัจจุบันรวมทั้งคณะกรรมการได้มีข้อสังเกตที่คณะรัฐมนตรีควรทราบหรือควรปฏิบัติจำนวน2ข้อคณะกรรมการจึงรายงานผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเพื่อให้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาต่อไปขอขอบคุณครับ
8: ขอเชิญเลขาธิการดำเนินการ
9: ชื่อร่างพระราชบัญญัติมีการแก้ไข
8: เนื่องจากคณะกรรมการมีการแก้ไขชื่อร่างพระราชบัญญัติดังนั้นขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการหรือไม่ก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนท่านสมาชิกเกี่ยวไปไกลนะคะวันนี้เราจะมีลงมติเยอะนะคะอยากเห็นองค์ประชุมสัก499อ่ะ
10: เซ็นชื่อ44ถูก
11: เลยนับหลายรอบ
10: 44
11: ถูกนับหลายรอบ
12: แสดงตนได้กี่รอบอ่ะ
13: ท่านประธานครับร่มธรรมขำนุรักษ์ครับท่านประธานครับก็ขอเรือท่านประธานรอสักครู่นะครับเพื่อนสมาชิกวิ่งขึ้นไปห้องกรรมการแล้วก็อีกเรื่องครับท่านประธานครับเมื่อกี้ผมไปดูมานะครับวาระนี้เนี่ยมีโหวตประมาณ9โหวตนะครับแล้วก็ไม่มีผู้อภิปรายครับก็ขอให้ท่านประธานได้กำชับให้เพื่อนสมาชิกอยู่ในห้องประชุมเพื่อการลงมติที่ราบรื่นครับท่านประธานครับ
14: ท่านประธานครับ312แสดงตนครับ
8: ท่านสมาชิกมีเวลานะคะเราจะไม่รีบนะคะในครั้งแรกท่านสมาชิกกรุณาเดินไปรับบัตรนะคะถ้าใครลืมเอาบัตรมามีบัตรสำรองนะคะเจ้าหน้าที่จะได้ไม่ต้องมาลงบันทึกค่ะว่าใครใช้มากล่าวด้วยวาจาเราจะใช้ระบบนะคะซึ่งจะถูกต้องแล้วก็แม่นยำดูเพื่อนด้วยใครที่ยังไม่ลงมาจากห้องนะคะโทรตามกันหน่อย

0: ท่านประธานครับผมยศวัฒน์ครับท่านประธานครับขอหารือระหว่างรอให้ครบ499ตันดำริท่านประธานนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตั้งแต่เช้ามาเนี่ยครับพวกเราทุกคนเนี่ยก็ทำหน้าที่มากันโดยตลอดแล้วตอนนี้ก็เช่นขึ้นแล้วถ้าเกิดจบยตินี้นะครับฉบับนี้รบกวนท่านประธานพักสัก20นาทีเพื่อที่จะให้ไปรับประทานอาหารเที่ยงกันครับฝากท่านประธานพิจารณาด้วยครับขอบพระคุณครับ
1: รีบๆลงนะคะจะได้มีเวลาไปทานอาหารกันดูเพื่อนด้วยนะคะมีใครยังไม่ลงมาจากห้องกรรมธิการนะคะโทรตามให้หน่อย

0: แต่แม่รู้อะไรเลยขึ้นโทรศัพท์ไม่มีเลย
1: วันนั้นผมจัดการให้แล้วผมเจอเมียพี่พี่พี่แก
2: สมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนถ้ามีขอเชิญแสดงตนนะคะถ้าไม่มีขอปิดการแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผลมีผู้เข้าร่วมประชุม402ท่านเป็นอันว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมนะคะขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นด้วยกับคณะกรรมการกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นว่าควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียง

0: สมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนถ้ามีขอเชิญออกเสียงลงคะแนนถ้าไม่มีขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงผลผลของการลงคะแนนเป็นดังนี้มีผู้ลงมติ403ท่านเห็นด้วย399ไม่เห็นด้วย0งดออกเสียง0ไม่ลงคะแนนเสียง4เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการ
1: ท่านประธานครับ262เห็นด้วยครับ
0: ตัวไม่ทันหรอตั้งนานอ่ะให้เวลาตั้งนานไปไหนมา
1: ขออภัยด้วยครับกดไม่ทันครับ

0: ท่านเลขามีคำปารภ
1: คำปารภมีการแก้ไข
0: เนื่องจากคณะกรรมการมีการแก้ไขคำปารภดังนั้นขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการหรือไม่ก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตน

สมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนถ้ามีขอเชิญนะคะถ้าไม่มีขอปิดการแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผลมีผู้เข้าร่วมประชุม394ท่านเป็นอันว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นด้วยกับคณะกรรมการกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นว่าควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียง

สมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนถ้ามีขอเชิญออกเสียงลงคะแนนนะคะขอเชิญท่านสมาชิกออกเสียงลงคะแนนค่ะ

0: าไม่มีขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงผลผลของการลงคะแนนเป็นดังนี้จำนวนผู้ลงมติ398ท่านเห็นด้วย391ท่านไม่เห็นด้วย1งดออกเสียง0ไม่ลงคะแนนเสียง6เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการเชิญเลขาธิการ
1: มาตรา1มีการแก้ไข
0: เนื่องจากมาตรานี้คณะกรรมการมีการแก้ไขดังนั้นขอถามมติที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการหรือไม่ก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมนะคะขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตน
2: มาเยี่ยมชมนะคะ
0: ท่านสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนถ้ามีขอเชิญแสดงตนนะคะไม่มีขอปิดการแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผลมีผู้เข้าร่วมประชุม394ท่านเป็นอันว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นด้วยกับคณะกรรมการกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นว่าควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียง

0: มาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนถ้ามีขอเชิญออกเสียงลงคะแนนถ้าไม่มีขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงผลค่ะผลของการลงคะแนนเป็นดังนี้จำนวนผู้ลงมติ397เห็นด้วย394ไม่เห็นด้วย0งดออกเสียง0ไม่ลงคะแนนเสียง3เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการเชิญเลยค่ะ
1: มาตรา2ไม่มีการแก้ไขมาตรา3ไม่มีการแก้ไขมาตรา4มีการแก้ไข
0: เนื่องจากมาตรา4นะคะคณะกรรมการมีการแก้ไขดังนั้นขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการหรือไม่ก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมค่ะขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตน

าชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนถ้ามีขอเชิญแสดงตนถ้าไม่มีขอปิดการแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผลค่ะมีผู้เข้าร่วมประชุม390ท่านเป็นอันว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นด้วยกับคณะกรรมการกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นว่าควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมรัฐสภา360องศาเรียนรู้ระบบงานรัฐสภากับประธานกรรมาธิการปีที่2จัดโดยสำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรร่วมกับมูลนิธิคอนราดอาเดเนลประจำประเทศไทยยินดีต้อนรับค่ะเชิญนั่งค่ะ

ดังนั้นขอถามมติที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการหรือไม่ก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนถ้ามีขอเชิญแสดงตนนะคะสงสัยความหวังประธาน499จะไม่เป็นจริงถ้าไม่มีขอปิดการแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผลมีผู้เข้าร่วมประชุม394ท่านเป็นอันว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นด้วยกับคณะกรรมการกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นว่าควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนถ้ามีขอเชิญออกเสียงลงคะแนน

0: าไม่มีขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงผลผลของการลงคะแนนเป็นดังนี้จำนวนผู้ลงมติ390เห็นด้วย390ไม่เห็นด้วย0งดออกเสียง0ไม่ลงคะแนนเสียง0เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการเชิญเลขา
1: แผนผังแนวเขตที่ดินที่ต้องตกอยู่ภายใต้ภาระในอสังหาริมทรัพย์ท้ายพระราชบัญญัติมีการแก้ไข
0: เนื่องจากคณะกรรมการมีการแก้ไขแผนผังแนวเขตที่ดินที่ต้องตกอยู่ภายใต้ภาระในอสังหาริมทรัพย์ท้ายพระราชบัญญัติดังนั้นขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการหรือไม่ก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนถ้ามีขอเชิญแสดงตนถ้าไม่มีขอปิดการแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผลมีผู้เข้าร่วมประชุม392ท่านเป็นอันว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นด้วยกับคณะกรรมการกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นว่าควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนถ้ามีขอเชิญออกเสียงลงคะแนน

0: ถ้าไม่มีขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงผลผลของการลงคะแนนเป็นดังนี้จำนวนผู้ลงมติ394ท่านเห็นด้วย391ท่านไม่เห็นด้วย0งดออกเสียง0ไม่ลงคะแนนเสียง3เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการเชิญเลขา
1: บัญชีรายชื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินและลักษณะของภาระที่ต้องตกอยู่ภายใต้ภาระในอา

0: ังหาริมทรัพย์ท้ายพระราชบัญญัติมีการแก้ไข
1: ท่านประธานครับจะขออนุญาตสอบถามในมาตรานี้ครับในประเด็นเรื่องแผนผังนะครับบัญชีรายชื่อนะครับบัญชีนักการ
2: เดี๋ยวมีการแก้ไข
1: ใช่ครับจะใช้สิทธิ์สมาชิกในการสอบถามกรรมาธิการครับ
2: งั้นให้ประธานถามก่อนเนื่องจากคณะกรรมาธิการมีการแก้ไขบัญชีรายชื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินและลักษณะของภาระที่ต้องตกอยู่ภายใต้ภาระในอสังหาริมทรัพย์ท้ายพระราชบัญญัติมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเชิญท่านณัฐวุฒิ
3: ขอบคุณครับท่านประธานที่เคารพผมณัฐวุฒิบัวประทุมบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนคนจังหวัดอ่างทองนะครับท่านประธานครับผมกลัวเพื่อนสมาชิกผมท่านอาจารย์สุรเชษฐ์ประวินวงศ์วุฒินั่งนานแล้วก็จะเหงานะครับแต่ว่าอย่างนี้ครับท่านประธานครับถ้าพิจารณาจากเอกสารที่มีใบแทรกแก้ไขเพิ่มเติมนะครับซึ่งท่านมีการแก้ไขจากบัญชีรายชื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินภาระที่ต้องตกอยู่ภายใต้เป็นลักษณะของภาระผมคิดว่ามีประเด็นที่ต้องสอบถามทั้งในเชิงหลักการเหตุผลที่สอดคล้องกับตัวพระราชบัญญัตินี้แล้วก็ประเด็นที่ท่านมีการแก้ไขครับท่านประธานครับในกรณีของร่างพระราชบัญญัตินี้นะครับท่านใช้คำว่าร่างพระราชบัญญัติกำหนดภาระถ้าเข้าใจคำว่ากำหนดภาระ

0: แก้ไขในบัญชีรายชื่อนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนท้ายครับถ้าแก้ไขคำว่าลักษณะภาระในอสังหาริมทรัพย์จากคำว่ากำหนดลักษณะภาระบนพื้นดินนะครับเปลี่ยนเป็นภาระบนพื้นดินสำหรับถนนโดยรอบสถานีรถขนส่งมวลชนตรงนี้มีประเด็นครับประการที่หนึ่งที่อยากจะสอบถามก็คือว่าในท้ายที่สุดเนี่ยนะครับตัวพ.ร.บ.เราใช้คำว่ากำหนดภาระแต่พอมีรายละเอียดปุ๊บท่านลงรายละเอียดว่าไอ้คำว่ากำหนดภาระเนี่ยมันต้องไปมีลักษณะด้วยวัดนะว่าจะใช้ที่ดินแบบนั้นแบบนี้อย่างไรนี่ตรงกับหลักการที่สภารับมาตรงกับกรณีเหตุและผลที่อยู่ภายใต้ร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้หรือไม่นั่นเป็นประการที่หนึ่งหรือในประการที่หนึ่งนี้นั้นเป็นธรรมเนียมปกติอยู่แล้วครับว่าไม่ว่าจะมีการกำหนดการใช้ที่ดินซึ่งไม่ใช่การได้มาซึ่งที่ดินนะครับเป็นภาระต่างหากเนี่ยจะต้องมีการกำหนดในลักษณะนี้แบบนี้ตลอดถ้าเป็นเช่นนั้นผมก็ไม่ติดใจประการที่สองครับท่านประธานครับประการที่สองเมื่อพยายามจะดูนะครับแผนผังแสดงแนวเขตที่ดินบวกกับกรณีของแผนที่ท้ายพระราชบัญญัติซึ่งทางพวกเราได้ลงมติไปก่อนหน้านี้ผมไม่มีความรู้ทางวิศวะไม่มีความรู้ทางสถาปัตย์นะครับแต่ผมคิดว่าเมื่อพิจารณาแผนผังแล้วเนี่ยมันดูขย่งในความเข้าใจของคนโดยทั่วไปอยู่เล็กน้อยตัวอาคารสถานีจะตั้งอยู่ข้างบนครับแต่ท้ายที่สุดเนี่ยนะครับเส้นดำที่ท่านเขียนไว้ว่าเป็นแนวเขตที่ดินที่ต้องตกอยู่ภายใต้ภาระของอสังหาริมทรัพย์นั้นถึงแม้จะมีเส้นปะแต่เหมือนซ้อนอยู่บนตัวอาคารซึ่งผมไม่แน่ใจว่าตกลงมันซ้อนกันแบบไหนอย่างไรและมันสอดรับกับกรณีของแผนที่ท้ายพระราชบัญญัติหรือไม่ท้ายพระราชบัญญัติแผนที่ตัวปะไม่มีตัวใดอยู่ภายใต้ตัวสถานีนั่นเป็นรายละเอียดซึ่งผมคิดว่าต้องชัดเจนครับเพราะเรื่องนี้ไปกระทบกับสิทธิของเอกชนโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินนั่นเป็นประการที่สองครับประการที่สามท่านประธานครับประการที่สามก็คือว่าอย่างที่ผมเรียนว่าเรื่องของการกำหนดภาระของการใช้จะเป็นอย่างไรนั้นเป็นเรื่องที่ต้องมีการกำหนดกันระหว่างตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐกับผู้ครอบครองที่ดินแน่นอนครับวันนี้เราอาจจะใช้ที่ตรงนี้ในลักษณะการเป็นแนวที่ดินสำหรับเป็นถนนแต่เราไม่แน่ใจว่าในอนาคตเกิดมีการเปลี่ยนแปลงอื่นๆแล้วภาระในความเป็นถนนนั้นเนี่ยอาจจะถูกเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ฉะนั้นผมไม่แน่ใจว่าการที่เราระบุชัดตั้งแต่วันนี้นะครับว่าที่ดินจุดนี้นั้นเราจะใช้สำหรับเป็นถนนโดยรอบสถานีรถขนส่งมวลชนเท่านั้นมันจะเป็นแบบนี้ forever ตลอดไปไหมหรือหากในกรณีอนาคตครับจะมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินตรงนี้เปลี่ยนจากการเป็นถนนออกมาในรูปแบบตัวอื่นเช่นการขยายพื้นที่สถานีให้มากขึ้นการขยายสิ่งอำนวยความสะดวกการขยายเป็นที่จอดรถไม่ใช่ถนนโดยรอบแล้วแบบนี้จะต้องมีการแก้ไขกฎหมายในลักษณะการแก้พ.ร.บ.อีกครั้งหรือไม่นะครับฉะนั้น3ประเด็นนี้ถึงแม้จะดูเป็นประเด็นยิบย่อยแต่ผมคิดว่าจำเป็นต้องบันทึกความถูกต้องจำเป็นต้องบันทึกเจตนารมณ์แล้วก็จำเป็นต้องบันทึกไว้ว่าความหมายที่ท่านต้องการให้หมายถึงภาระที่พูดถึงที่ดินที่เป็นถนนในวันนี้เนี่ยจะเป็นแบบนี้ตลอดไปใช่หรือไม่แบบใดประการใดก็ขอกราบเรียนผ่านท่านประธานไปยังทางคณะกรรมการครับกราบขอบคุณครับ
1: เชิญคณะกรรมการชี้แจง
2: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรครับกับผมนายปัญญาจันทร์สกุลนะครับกรรมการในสัดส่วนรัฐบาลจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาคำถามของท่านสมาชิกจะมี3ประเด็นนะครับแต่ขอรวบเป็น2ประเด็นใหญ่ประเด็นแรกที่เกี่ยวข้องกับหลักกฎหมายกับประเด็นที่2เป็นเกี่ยวข้องข้อเท็จจริงผมขออนุญาตตอบในหลักกฎหมายก่อนคือเรียนอย่างนี้ครับตามพระราชบัญญัติพ.ร.บ.กำหนดอสังหาริมทรัพย์นะครับกำหนดภาระในอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ที่กำหนดตามร่างที่เสนอนี้นะครับตกอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายหลักข้อที่กฎหมายกลางฉบับหนึ่งคือพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดหาอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชนพ.ศ.2540นะครับในกฎหมายฉบับดังกล่าวเนี่ยกำหนดว่าในพ.ร.บ.ที่จะออกมากำหนดภาระในท้องที่ที่กำหนดเนี่ยจะต้องมีการกำหนดลักษณะภาระด้วยว่าออกพ.ร.บ.ขึ้นมาภาระดังกล่าวจะเป็นยังไงซึ่งถ้าย้อนกลับไปดูในกฎหมายกลางดังกล่าวเนี่ยก็จะบอกภาระจะมี3ลักษณะใหญ่ๆ คือภาระใต้พื้นดินภาระบนดิน

0: และภาระเหนือพื้นดินดังนั้นในร่างนี้ในร่างที่เขียนเนี่ยจึงบอกเป็นภาระบนพื้นดินทีนี้หลักการเราไปย้อนกลับไปดูว่าแนวทางปฏิบัติที่ผ่านมาของพรบกำหนดภาระอย่างเช่นกรณีของพรบกำหนดภาระกรณีสายเฉลิมราชมงคลหรือที่เรียกสายเสียเงินนะครับเขาจะเขียนด้วยครับว่าภาระดังกล่าวเนี่ยเป็นภาระของอะไรเช่นถ้าท่านไปดูก็จะเห็นว่าบางกรณีเป็นอุโมงค์รถไฟบางกรณีเป็นทางขึ้นลงนะครับดังนั้นในร่างนี้นอกจากเขียนว่าภาระเป็นภาระบนพื้นดินแล้วก็เขียนให้สอดคล้องกับทางที่ผ่านแนวทางปฏิบัติที่ผ่านมาว่าสำหรับอะไรคือสำหรับถนนรอบสถานีขนส่งนะครับอันนี้คือเขียนแนวทางจะปฏิบัติส่วนถ้าเกิดสมมุติต่อไปเกิดจะเปลี่ยนขึ้นมานะครับผมคิดว่ากำหนดภาระลักษณะนี้เนี่ยทางรฟม.เขาคงดูแล้วว่ามันจำเป็นจริงๆจะเป็นถนนคงเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นคงไม่สอดคล้องในทางปฏิบัตินะครับอันนี้ก็คงเป็นหลักการเช่นนี้นะครับให้มันชัดเจนขึ้นให้กำหนดให้พรบฉบับนี้ซึ่งเป็นการลิดรอนสิทธิประชาชนเนี่ยมีความชัดเจนนะครับแล้วก็กำหนดเพื่อคุ้มครองประชาชนครับกราบขอบคุณครับ
1: ท่านณัฐวุฒิจะถามอะไรอีกไหม
2: ผมไม่ติดใจครับแต่เห็นกรรมาธิการอยากจะตอบอีกท่านหนึ่งครับท่านประธาน
1: เชิญค่ะ
3: ขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานสภานะครับและท่านสมาชิกที่เคารพครับในเรื่องของแผนที่ท้ายนะครับเป็นแสดงขอบเขตของที่ดินที่ตกอยู่ภายใต้ภาระในระดับดินนะครับส่วนแผนผังเป็นการดึงแผนผังให้เห็นชัดเจนขึ้นแต่โดยสภาพแล้วก็คืออยู่บนดินนะครับผมแต่ว่าเพียงแค่ดึงภาพให้เห็นชัดขึ้นนะครับผมขอบคุณครับผม
1: ดังนั้นขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการหรือไม่ก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนถ้ามีขอเชิญแสดงตน

การแสดงตนนะคะเจ้าหน้าที่แสดงผลมีผู้เข้าร่วมประชุม387ท่านเป็นอันว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นด้วยกับคณะกรรมการกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นว่าควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียง

มาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนถ้ามีขอเชิญออกเสียงลงคะแนนถ้าไม่มีขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงผลผลของการลงคะแนนเป็นดังนี้จำนวนผู้ลงมติ391เห็นด้วย389ไม่เห็นด้วย0งดออกเสียง0ไม่ลงคะแนนเสียง2เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการจบการพิจารณาเรียงตามลำดับมาตราแล้วต่อไปเป็นการพิจารณาทั้งล่างเป็นการสรุปอีกครั้งตามข้อบังคับ132มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขถ้อยคำหรือไม่ถ้าไม่มีเป็นอันจบการพิจารณาในวาระ2ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่3เพื่อให้สภาลงมติว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบโดยไม่มีการอภิปรายตามข้อบังคับข้อ133ก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนถ้ามีขอเชิญแสดงตนถ้าไม่มีขอปิดการแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผลมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด389ท่านเป็นอันว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมต่อไปขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติกำหนดภาระในอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชนโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแคลายมินบุรีในท้องที่เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครพศหรือไม่ขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นชอบกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นชอบกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นว่าควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนถ้ามีขอเชิญออกเสียงลงคะแนน

าไม่มีขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงผลผลของการลงคะแนนเป็นดังนี้จำนวนผู้ลงมติ389เห็นด้วย386ไม่เห็นด้วย0งดออกเสียง0ไม่ลงคะแนนเสียง3เป็นนั้นว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติกำหนดภาระในอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชนโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแคไลมินบุรีในท้องที่เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครพ.ศ.เนื่องจากคณะกรรมการได้เสนอข้อสังเกตไว้ในรายงานเพื่อให้สภาพิจารณาและลงมติโดยไม่มีการอภิปรายในกรณีที่สภาเห็นด้วยกับข้อสังเกตจะได้ส่งรายงานและข้อสังเกตไปยังคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบหรือดำเนินการต่อไปตามข้อบังคับข้อ127วรรค2ประกอบข้อ105ก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตน

0: าไม่มีขอปิดการแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผลมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด391ท่านเป็นอันว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมต่อไปขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมการหรือไม่ขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมการกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมการกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นว่าควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนถ้ามีขอเชิญออกเสียงลงคะแนนถ้าไม่มีขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงผลผลของการลงคะแนนเป็นดังนี้จำนวนผู้ลงมติ387เห็นด้วย381ไม่เห็นด้วย0งดออกเสียง0ไม่ลงคะแนนเสียง6เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมการขอบคุณคณะกรรมการค่ะเชิญต่อไปเป็นการพิจารณาเรื่องด่วนเรื่องด่วนที่1ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับที่พ.ศ.ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอเนื่องจากมีร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวเนื่องกันอีกหนึ่งฉบับได้แก่ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมฉบับที่พ.ศ.ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอซึ่งสามารถรวมระเบียบวาระเพื่อนำมาพิจารณาพร้อมกันได้จะมีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ดำเนินการตามนี้ร่างพระราชบัญญัติทั้ง2ฉบับนี้อยู่ระหว่างรอการพิจารณาในวาระที่1ของสภาผู้แทนราษฎรชุดที่26ซึ่งรัฐสภาได้มีมติเห็นชอบให้พิจารณาต่อไปตามมาตรา147ของรัฐธรรมนูญดังนั้นในวันนี้จะเป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระที่1ขั้นรับหลักการในการนี้ได้อนุญาตให้ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมตามข้อบังคับข้อ76ดังนี้ 1. นายเผ่าพันธุ์ชอบน้ำตาลรองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม 2. นางปกิตตานิพาวันโชติกิตติกุลผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกาขอเชิญผู้เสนอแถลงหลักการและเหตุผลร่างพระราชบัญญัติทั้ง2ฉบับ
1: เรียนท่านประธานที่เคารพกับผมพระราดอนปริศนานันทกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีวันนี้ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีให้มาเสนอตัวพระราชบัญญัติ2ฉบับด้วยกันเมื่อสักครู่นี้ท่านประธานกรุณาให้มีการรวมกันพิจารณาทั้ง2ฉบับผมจะขออนุญาตท่านประธานเสนอเป็นรายฉบับไปนะครับฉบับแรกครับเป็นร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับที่พ.ศ.หลักการคือให้แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีการพิจารณาความแพ่งเพื่อกำหนดให้มีเจ้าพนักงานคดีทำหน้าที่ช่วยเหลือศาลในการดำเนินคดีโดยเพิ่มบทนิยามคำว่าเจ้าพนักงานคดีเป็นมาตรา1วงเล็บ15และเพิ่มเติมมาตรา34ทับ2และมาตรา34ทับ3เหตุผลโดยที่ในแต่ละปีมีคดีที่เข้าสู่การพิจารณาของศาลยุติธรรมเป็นจำนวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ดังนั้นเพื่อให้การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลยุติธรรมเป็นไปด้วยความรวดเร็วและเที่ยงธรรมสมควรกำหนดให้มีเจ้าพนักงานคดีที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือศาลในการดำเนินคดีและการดำเนินกระบวนการพิจารณาตามที่ศาลมอบหมายได้ในทุกกรณีในทุกประเภทคดีและกำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่และการบริหารงานบุคคลเฉพาะเรื่องของเจ้าพนักงานคดีให้ชัดเจนจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ถัดไปครับฉบับที่2เป็นการเสนอร่างพระบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมฉบับที่พ.ศ.หลักการแก้ไขเพิ่มเติมพระบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมพ.ศ. 2543ดังต่อไปนี้ครับ 1. กำหนดให้เจ้าพนักงานคดีเป็นข้าราชการศาลยุติธรรมวงเล็บแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา6วงเล็บ3 2. แก้ไขเพิ่มเติมคุณวุฒิและการประกอบวิชาชีพของผู้สมัครทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา28วงเล็บ2วงเล็บจอจานเหตุผลโดยที่เป็นการสมควรกำหนดให้เจ้าพนักงานคดีซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือศาลในการดำเนินคดีเป็นข้าราชการศาลยุติธรรมรวมทั้งเป็นการสนับสนุนสายงานเจ้าพนักงานคดีให้เป็นบุคลากรสายวิชาชีพเฉพาะด้านและได้รับโอกาสในการคัดเลือกเป็นข้าราชการตุลาการต่อไปจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ก็จะเป็น2ร่างที่เสนอต่อสภาในโอกาส ต่อไปก็จะเป็นท่านสมาชิกในการอภิปรายนะครับขออนุญาตท่านประธานแบบนี้ว่าถ้ามีคำถามก็จะขออนุญาตท่านประธานว่าให้เจ้าหน้าที่ที่มาชี้แจงวันนี้ได้ตอบกับท่านสมาชิกครับขอบพระคุณครับ
0: เนื่องจากมี2ร่างนะคะท่านสมาชิกสามารถอภิปรายรวมกันแล้วทางหน่วยงานจะได้ตอบชี้แจงครั้งเดียวนะคะขณะนี้มีท่านสมาชิกมาลงชื่อเพื่ออภิปรายพอสมควรนะคะขออนุญาตปิดนะคะการลงรายชื่อต่อไปเชิญท่านยุทธนาศรีตบุตร
2: กราบกราบเรียนท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกระผมนายยุทธนาศรีตบุตรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองคายพรรคพลังประชารัฐตามที่คณะรัฐมนตรีได้เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับที่พ.ศ.และร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมฉบับที่พ.ศ.ผมขอเรียนต่อท่านประธานครับว่าท่านสมาชิกหลายท่านในสภาแห่งนี้ได้จบการศึกษาทางกฎหมายเวลาที่พวกผมไปเรียนกฎหมายวิชาหนึ่งซึ่งจะต้องเรียนนั่นก็คือวิชาประวัติศาสตร์กฎหมายไทยซึ่งครูบาอาจารย์ก็จะลำดับตั้งแต่อดีตจนถึงในขณะที่พวกเราเรียนแต่อาจารย์จะมุ่งเน้นช่วงระยะเวลาที่สำคัญก็คือช่วงที่ประเทศไทยเราเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขต83ปีสิทธิสภาพนอกอาณาเขตหมายความว่าพลเมืองประเทศมหาอำนาจมากระทำความผิดในประเทศไทยไม่ต้องขึ้นศาลไทยขึ้นกับกงสุลในประเทศนั้นในประเทศไทยประเทศไทยของเราก็พยายามที่จะเรียกร้องให้ยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขตโดยพยายามที่จะตรากฎหมายที่เป็นสากลและเป็นที่ยอมรับของอารยประเทศหนึ่งในนั้นก็คือประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ซึ่งได้ตราขึ้นเมื่อปี2478คล้อยหลัง3ปีต่อมา2481ประเทศไทยของเราได้รับการยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขตได้อำนาจอธิปไตยทางศาลกลับมาแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ท่านประธานครับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งได้ตราขึ้นเมื่อปี2478ใช้จนถึงปัจจุบัน91ปีซึ่งในครั้งนั้นประเทศของไทยของเรามีประชากรน้อยกว่าในปัจจุบันระบบเศรษฐกิจยังไม่มีการสลับซับซ้อนคดีความมีจำนวนไม่มากและพยานหลักฐานในแต่ละคดีก็มีจำนวนไม่มากเหมือนปัจจุบัน ผู้พิพากษาจึงสามารถใช้เวลาในการศึกษาสำนวนอ่านเอกสารพิจารณาข้อเท็จจริงของคู่ความทั้งสองฝ่ายได้อย่างละเอียดรอบคอบและวันนี้โลกได้มีการเปลี่ยนไปเรามีเศรษฐกิจระบบดิจิตอลมีธุรกรรมออนไลน์มีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและมีข้อพิพาทที่สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นปัญหาของศาลยุคปัจจุบันเป็นปัญหาของการล้นของข้อมูลและปริมาณของคดีซึ่งมีจำนวนมากระบบคดีแพ่งของไทยตั้งอยู่บนหลักการที่ว่าฝ่ายใดกล่าวอ้างเป็นภาระที่ต้องนำสืบทำให้คู่ความทั้งสองฝ่ายจะต้องนำพยานหลักฐานเข้าสู่กระบวนการพิจารณาในสำนวนให้มากที่สุดเพื่อสนับสนุนความกล่าวอ้างของฝ่ายตนเองปริมาณข้อมูลเอกสารที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลจากข้อมูลสำนักงานศาลยุติธรรมได้ระบุว่าท่านผู้พิพากษาท่านหนึ่งจะต้องรับผิดชอบสำนวนต่อปีต่อท่าน300ถึง400คดียิ่งในยุคปัจจุบันที่มีคดีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีคดีผู้บริโภคคดีค้ามนุษย์คดีบัญชีม้าหรือคดีที่มีพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากเอกสารในสำนวนอาจจะมีจำนวนหลายพันหลายหมื่นหน้าเมื่อคดีมากขึ้นข้อมูลมากขึ้นเอกสารมากขึ้นสิ่งที่หายไปคือเวลาและเมื่อผู้พิพากษามีเวลาน้อยลงผู้ได้รับผลกระทบในท้ายที่สุดก็คือพี่น้องประชาชนที่กำลังรอความยุติธรรมอยู่ในศาลวันนี้ศาลไม่ได้ขาดผู้พิพากษาแต่ขาดกลไกสนับสนุนที่เหมาะสมเมื่อกล่าวถึงปัญหาคดีล้นศาลหลายคนอาจคิดว่าคำตอบมีเพียงการเพิ่มจำนวนผู้พิพากษาการเพิ่มจำนวนผู้พิพากษาอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอหากผู้พิพากษาคงต้องใช้เวลาไปกับการตรวจสอบจัดเรียงและกันกรองข้อมูลจำนวนมหาศาลด้วยตนเองในกระบวนการยุติธรรมสมัยใหม่การมีบุคลากรสนับสนุนทางกฎหมายเข้ามาช่วยบริหารจัดการข้อมูลและสำนวนคดีเป็นแนวทางสำคัญที่ช่วยผู้พิพากษาได้ใช้เวลากับภารกิจหลักคือการพิจารณาและพิพากษาคดีดังนั้นสิ่งที่ร่างกฎหมายฉบับนี้กำลังดำเนินการอยู่จึงไม่ใช่เป็นการขยายขนาดระบบราชการแต่คือการจัดวางทรัพยากรบุคคลในกระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปเจ้าพนักงานคดีคือการคืนเวลาให้ผู้พิพากษาใช้อำนาจตุลาการได้อย่างเต็มที่ผมเห็นว่าหัวใจสำคัญที่สุดของร่างกฎหมายทั้งสองฉบับนี้อยู่ที่การสร้างกลไกสนับสนุนการทำงานของศาลให้สอดคล้องกับปริมาณคดีในปัจจุบันและกลไกนั้นคือเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานคดีเจ้าพนักงานคดีไม่ใช่ผู้พิพากษาไม่มีอำนาจพิพากษาคดีไม่มีอำนาจในการใช้ดุลพินิจแทนศาลและไม่มีอำนาจวินิจฉัยข้อพิพาทแทนศาลหน้าที่ของเจ้าพนักงานคดีคือช่วยตรวจสอบคัดกรองจัดระบบสำนวนรวบรวมข้อมูลค้นคว้าข้อกฎหมายและจัดเตรียมข้อมูลประกอบการพิจารณาคดีเพื่อให้ผู้พิพากษาได้ใช้เวลาไปกับภารกิจสำคัญคือการวิเคราะห์กฎหมายและการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานและการพิพากษาคดีการแก้ไขกฎหมายครั้งนี้คือการยกระดับกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบความสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้อยู่ที่การปรับปรุงกระบวนการพิจารณาแพ่งเท่านั้นแต่เมื่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งได้รับการแก้ไขโดยสร้างกลไกเจ้าพนักงานคดีแล้วก็จะเปิดโอกาสให้สามารถนำกลไกดังกล่าวไปใช้ในกระบวนการตามกฎหมายอื่นที่บัญญัติให้นำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้โดยอนุโลมได้อย่างกว้างขวางผมจึงเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับเป็นการปรับปรุงกลไกทำงานของศาลให้สอดคล้องต่อยุคใหม่โดยยังคงหลักการสำคัญที่ผู้พิพากษาจะต้องใช้อำนาจตุลาการเช่นเดิมเพื่อให้ผู้พิพากษามีเวลาใช้ดุลพินิจอย่างเต็มที่เพื่อให้กระบวนการยุติธรรมมีประสิทธิภาพและเพื่อประชาชนได้รับความยุติธรรมรวดเร็วและเที่ยงธรรมกระผมจึงขอสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับขอขอบพระคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะต่อไปท่านณัฐวุฒิบัวประทุม
3: ขอบคุณครับท่านประธานที่เคารพผมณัฐวุฒิบัวประทุมผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนคนจังหวัดอ่างทองครับ ผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายขั้นรับหลักการของร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับที่พ.ศ.และร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมฉบับที่พ.ศ.ท่านประธานครับท่านเพื่อนสมาชิกได้พูดถึงประวัติศาสตร์กฎหมายไทยตอนที่ผมเรียนคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปีหนึ่งนั้นเนี่ยผมก็เรียนประวัติศาสตร์กฎหมายไทยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับตำราของท่านพญานิติศาสตร์ไพศาลซึ่งก็คงเป็นที่รับรู้หรือรู้จักกันเป็นอย่างดีและการได้มาซึ่งการสิทธิสภาพนอกอาณาเขตที่เพื่อนสมาชิกพูดเมื่อสักครู่นั้นเนี่ยก็เพราะว่าวันที่24มิถุนายน2475เนี่ยครับในการอภิวัตสยามที่นำมาซึ่งระบอบประชาธิปไตยจนมีรัฐสภาจนมีการแก้ไขจดหมายหลายฉบับฉะนั้นก็ต้องขอบพระคุณที่ท่านรำลึกถึงการแก้ไขกฎหมายวิแพ่งไปพร้อมกับการรำลึกถึงระบอบประชาธิปไตยแต่อะไรก็ตามครับผมไม่ได้ติดขัดนะครับหากทั้งสองหลักการนั้นจะพูดเฉพาะกรณีการเพิ่มเจ้าพนักงานคดีเพื่อทำหน้าที่ในแง่ของการให้ความช่วยเหลือแต่สิ่งที่ผมจะมาอภิปรายทำให้ผมนึกถึงเพื่อนท่านหนึ่งนะครับซึ่งไม่ใช่เพื่อนผมโดยตรงครับแต่ท่านเป็นเพื่อนร่วมรุ่นของเพื่อนผมที่เป็นผู้พิพากษาในระดับหัวหน้าศาลก็คือท่านธนากรเพียรชนะถ้าคงจำกันได้ครับพวกเราสภาแห่งนี้เสียใจกับการเสียชีวิตของท่านธนากรเพียรชนะและสิ่งที่ท่านเคยประกาศไว้บอกคืนคำพิพากษาให้ผู้พิพากษาคืนความยุติธรรมให้กับประชาชนเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรเป็นสิ่งที่ติดอยู่หน้าศาลยุติธรรมได้ซ้ำว่านี่คือหัวใจของผู้พิพากษาไม่ใช่หรือฉะนั้นวันนี้ครับในร่างกฎหมาย2ฉบับเมื่อมี2ฉบับก็ต้องขอใช้เวลานานสักนิดนึงครับประการที่1เอากันง่ายๆเลยครับว่าวันนี้เนี่ยนะครับถึงแม้เราจะรับหลักการหรือสนับสนุนให้มีเจ้าพนักงานคดีแต่ท่านลองเทียบท่านผู้ชี้แจงลองเทียบให้เห็นหน่อยได้ไหมครับว่าเวลาที่จะมีคดีสักคดีนึงซึ่งเราก็ตกใจนะครับว่าปัจจุบันนี้ท่านเผ่าพันธุ์มาชี้แจงในวิปฝ่ายค้านเห็นตัวเลขก็ตกใจครับบอกประเทศไทยมีคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลเฉพาะศาลยุติธรรมไม่นับศาลปกครองไม่นับศาลอื่นๆนะครับศาลทหารก็ว่ากันไปนะครับศาลรัฐธรรมนูญไม่รู้ศาลหรือเปล่าก็ว่ากันไปถึง1,900,000คดีต่อปีผมฟังตกใจท่านมีผู้พิพากษาอยู่เพียงประมาณ 5,000 คนเศษแต่อยากเห็นครับว่าตกลงเวลาที่เรามีคดีหนึ่งเข้ามาเนี่ยคนที่เกี่ยวข้องกับสำนวนคดีทั้งผู้ที่ต้องพิจารณาพิพากษาคดีโดยตรงดูไปดูมาก็เริ่มอินกับทนายปีศาจนะครับท่านประธานมีเวลาดู Netflix สักนิดนึงครับคนที่เกี่ยวข้องกับคดีโดยตรงนี่ครับท่านประธานมีผู้พิพากษามีนิติกรหน้าบันลังไม่นับนะครับพี่เอหน้าบันลังไม่นับมีนิติกรมีเจ้าหน้าที่อื่นอีกไหมและมีเจ้าพนักงานคดีเนี่ยอยู่บางส่วนแล้วตกลงแล้วถ้าเรารับหลักการให้มีเจ้าพนักงานคดีเข้ามาเนี่ยคนที่เกี่ยวข้องจะมีใครแบบไหนอย่างไรบ้างจำนวนเท่าไรอย่างไรนั่นเป็นประการที่หนึ่งที่ผมจำเป็นต้องถามในเชิงหลักการครับมอบไปเช่นนั้นคำพิพากษาเดียวหรือการพิจารณาคดีเดียวอาจจะมีผู้เกี่ยวข้องหลากหลายเต็มไปหมดซึ่งอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์กับกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดประการที่สองท่านประธานครับประการที่สองเพื่อนสมาชิกผมท่านรัฐมนตรีว่าท่านรัฐมนตรีสำนักนายกคนจังหวัดอ่างทองท่านลงไปซะแล้วเพราะผมอยากฟังคำตอบไม่ใช่อยากสารครับแต่อยากฟังคำตอบจากสำนักงบประมาณอยากฟังคำตอบจากกพร.อยากฟังคำตอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะมันยากเสือเกินท่านประธานเวลาจะขอเพิ่มหน่วยงานขอเพิ่มอัตรากำลังพวกเราอยู่ในสภาได้ไหมพอมีผู้ช่วยส.ส.ทำงานเต็มที่บอกขอตัดหน่อยได้ไหมมันยากครับท่านประธานแต่เมื่อพิจารณาจากเอกสารประกอบเมื่อพิจารณาจากคำชี้แจงนะครับผมไม่รู้เอกสารจริงไม่จริงศาลบอกว่าถ้าจะมีกรอบการพิจารณาการเพิ่มอัตรากำลังเจ้าพนักงานคดีเพื่อประกอบการพิจารณาของสภาท่านวางไว้แต่เพียง54ตำแหน่งนี่เอกสารที่มือผมนะครับกรอบการดำเนินการ3ปี54ตำแหน่งแบบนี้จะตอบโจทย์จริงเหรอครับในขณะที่โดยความชอบธรรมโดยสิ่งที่ควรจะเป็นก็พูดกันอย่างตรงไปตรงมาครับว่าถ้าผู้พิพากษามี 5,000 คนประสิทธิภาพสูงสุด ของการที่จะมีเจ้าพนักงานคดีก็ควรจะมี 5,000 คนท่านบอกว่าเดี๋ยวนี้ปัจจุบันมีอยู่แล้วนะประมาณ 1,400 กว่าคนเกี่ยวข้องกับคดีคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวข้องกับศาลอาญาคดีทุจริตท่านเจอสำนวนศาลคดีอะไรนะครับที่ฟ้องพวกผมเนี่ยนะครับผมก็จำไม่ได้ครับเขาฟ้องผมหมื่นกว่าหน้านะครับพวกผมแก้สำนวนไป 20,000 กว่าหน้าไอ้อย่างเงี้ยโอเคครับอาจจำเป็นต้องมีเจ้าพนักงานคดีมานั่งดูแต่ตกลงตัวเลขกรอบอัตรากำลังเป็นอย่างไรกันแน่ครับตกลงว่า54คนต่อปีและมีอยู่ในแต่ละศาลเช่นศาลจังหวัด1คนศาลแขวงจังหวัด1คนศาลเยาวชนจังหวัด1คนศาลจังหวัดในรูปแบบอื่นๆลพบุรีท่านประธานเองก็ทราบว่าแหมแน่นะโคตรมันต้องมีศาลจังหวัดซึ่งมีแล้วนะครับศาลจังหวัดชัยบาดาลอย่างเงี้ยเป็นต้นโคราชมี3ศาลสีคิ้วบัวใหญ่แบบเนี้ยเราเข้าใจแต่ตกลงเอายังไงกันดีครับเพราะกพร.ไม่ค่อยเห็นด้วยเพราะสำนักงบประมาณบอกไม่ค่อยเห็นด้วยอย่างยิ่งนะแต่พวกผมเห็นใจท่านนะครับพวกผมเห็นใจท่านฉะนั้นเอากลับกันครับว่าความต้องการจำเป็นผมก็สอบประวัติท่านมาหมดแล้วนะครับผู้ชี้แจงจบจากประเทศไหนผมก็สืบมาหมดแล้วความต้องการจำเป็นเนี่ยนิดจริงๆของศาลท่านวางกรอบอัตรากำลังไว้อย่างไรเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องว่ากันในกรรมธิการวาระสองแน่ๆและกรณีการวางกรอบอัตรากำลังนั้นเนี่ยตัวเลขงบประมาณมันจะไม่ใช่20กว่าล้านต่อปีนะครับมันจะกลายเป็นเกือบ 2,000 ล้านบาทต่อปีก็ดีครับถึงบอกว่าต้องไปตัดงบโครงการไม่จำเป็นบางส่วนก็จะได้เอามาช่วยศาลในการดำเนินการนั่นเป็นประการที่2ครับท่านประธานครับประการที่3ท่านประธานครับประการที่3นะครับเสียงอ่อนที่ตกใจนะครับวันก่อนนั่งอยู่ประการที่3ท่านประธานครับเมื่อเราพิจารณาแบบนี้นะครับว่าเราเห็นใจครับว่าการมีเจ้าพนักงานคดีน่าจะช่วยในแง่ของกระบวนการพิจารณาคดีที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นแต่ผมคิดว่ามันไม่พอด้วยความเคารพนะครับผมอาจจะไม่ได้ว่าความมาหลายปีเกี่ยวข้องกับศาลก็น้อยลงแต่ผมชื่นชมนะครับว่าในอดีตบางกรณีกว่าจะขึ้นสู่ศาลอุทธรณ์ศาลฎีกา10ปีขึ้นครับแต่ปัจจุบันท่านลดระยะเวลาทำให้กระบวนการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นหลายครั้งไม่เกิน3ปีหลายครั้งไม่เกิน5ปีอันนี้ชื่นชมจากใจจริงแต่สิ่งที่อยากให้ท่านชี้แจงว่าสถานะหรือการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานคดีเนี่ยถ้าท่านวางประจำศาลท่านจะแบ่งบทบาทหน้าที่เขาไปแต่ละสำนวนอย่างไรแต่ถ้าท่านวางประจำผู้พิพากษาซึ่งอาจจะเป็นองค์คณะก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็น1ต่อ1ท่านจะแบ่งบทบาทหน้าที่ของเขาให้ดำเนินการอย่างไรดูเหมือนเป็นเรื่องธุรการครับแต่ผมคิดว่ามีความจำเป็นผมมีคดีสมัยก่อนนะครับช่วยเหลือเด็กขึ้นศาลเพื่อนผมนั่งเป็นผู้พิพากษา
0: ท่านสมาชิกรักษาเวลาด้วย
3: ขอบพระคุณครับผมมีคดีขึ้นศาลเพื่อนสมาชิกเพื่อนผมเป็นผู้พิพากษาอ่านคำพิพากษาเสร็จบอกผมก็บอกท่านครับผมจะขอคัดเลยได้ไหมท่านบอกณัฐวุฒิใจเย็นเดี๋ยวขอเวลา1เดือนในการเขียนแบบนี้ท่านผู้เจ้าพนักงานคดีไม่เกี่ยวใช่ไหมฉะนั้นด้วยเหตุผล3ประการเป็นข้อเท็จจริงครับว่าเราเห็นด้วยในหลักการการมีเจ้าพนักงานคดีแต่เราอยากถามรายละเอียดว่าสิ่งที่ท่านจะจัดวางสถานะของเจ้าพนักงานคดีเป็นแบบไหนสิ่งที่ท่านจะเพิ่มกรอบอัตรากำลังงบประมาณในการดำเนินการอย่างไรและบทบาทหน้าที่เขาเมื่อเทียบกับตัวผู้พิพากษานิติกรศาลซึ่งเราเข้าใจแคเรียผ่านการเติบโตมันจะเดินแบบใดครับทั้งนี้ทั้งนั้นหากท่านสามารถชี้แจงรายละเอียดซึ่งควรจะต้องมีหน่วยอื่นในการมาช่วยตอบท่านเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสภาในการรับหลักการแต่พวกผมเองไม่ติดใจครับเห็นว่าในขั้นรับหลักการพิจารณาไปก่อนแล้วไปว่ากันในวาระสองต่อไปได้ครับกลับขอบคุณครับ
0: ท่านสมาชิกต้องควบคุมเวลานะคะท่านมัวแต่ไปพาดพิงคนอื่นเยอะไงเวลาท่านเลยเกินต่อไปท่านขัตติยาสวัสดิผล
4: ท่านประธานที่เคารพดิฉันขัตติยาสวัสดิผลส สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยดิฉันขอร่วมอภิปรายในวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทั้ง2ฉบับที่ทางคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอได้แก่ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับที่พ.ศ.และร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมฉบับที่พ.ศ.ท่านประธานคะสาระสำคัญของร่างกฎหมายทั้ง2ฉบับค่ะคือการวางระบบเจ้าพนักงานคดีให้สามารถทำหน้าที่สนับสนุนการทำงานของศาลได้มากขึ้นจากเดิมที่จำกัดเฉพาะอยู่คดีบางประเภทนะคะไปสู่การรองรับคดีแพ่งและก็คดีอื่นๆเพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของทางผู้พิพากษาเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมและทำให้ประชาชนนั้นเข้าถึงความยุติธรรมได้รวดเร็วยิ่งขึ้นพร้อมทั้งเป็นการกำหนดสถานะและความก้าวหน้าในวิสัยอาชีพให้ชัดเจนเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวค่ะก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษาได้ในอนาคตก่อนอื่นค่ะดิฉันขอเรียนว่าดิฉันเห็นด้วยกับหลักการของร่างกฎหมายทั้ง2ฉบับนี้นะคะพอปัจจุบันค่ะศาลยุติธรรมนั้นต้องเผชิญกับภาระงานที่หนักหน่วงมากเนื่องจากในแต่ละปีค่ะมีคดีเข้าสู่ระบบกว่า2ล้านคดีแต่เรามีผู้พิพากษาศาลชั้นต้นเพียง 2,800 คนส่งผลให้ผู้พิพากษาแต่ละคนค่ะต้องแบกรับคดีเป็น100คดีในแต่ละปีนะคะยิ่งในยุคปัจจุบันค่ะท่านประธานคะที่คดีมีความซับซ้อนเรามีพยานหลักฐานที่เป็นดิจิตอลนะคะแล้วก็เอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์มหาศาลการไม่มีเจ้าพนักงานคดีมาคอยช่วยสนับสนุนอาจทำให้กระบวนการล่าช้าแล้วก็ส่งผลกระทบต่อการอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนโดยตรงค่ะดังนั้นค่ะการมีเจ้าพนักงานคดีเข้ามาช่วยกันกรองงานที่ไม่ใช่ในส่วนของการวินิจฉัยชี้ขาดเช่นในส่วนของงานไกลเกลี่ยการรวบรวมพยานหลักฐานหรือการค้นคว้าข้อกฎหมายค่ะจึงเป็นแนวทางที่สมเหตุสมผลในการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมค่ะและยังสอดคล้องกับแนวคิดที่จะนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับการทำงานของศาลนะคะเพราะแม้ว่าศาลยุติธรรมจะมีการนำ AI มาช่วยงานในบางส่วนบ้างแล้วแต่ว่าเทคโนโลยีก็อาจจะยังไม่สามารถทดแทนงานที่บุคลากรที่มีความรู้ความเก๋ทางกฎหมายรู้ไปทั้งหมดนะคะดังนั้นสิ่งที่เหมาะสมที่สุดก็คือการใช้เทคโนโลยีควบคู่ไปกับเจ้าพนักงานคดีเพื่อให้ระบบนั้นมีทั้งความรวดเร็วและก็มีการใช้วิจารณญาณของมนุษย์คอยกำกับตรวจสอบอีกชั้นหนึ่งเพื่อป้องกันความผิดพลาดค่ะอย่างไรก็ดีค่ะท่านประธานคะดิฉันมีข้อสังเกตจำนวนหนึ่งที่ดิฉันอยากฝากไว้ในที่ดีนะคะพอเมื่อเจ้าพนักงานคดีเขาจะมีสถานะเป็นข้าราชการศาลยุติธรรมและก็ยังเป็นเส้นทางในความก้าวหน้าไปสู่สายวิชาชีพที่จะนำไปสู่การสอบเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษาได้ในอนาคตกฎหมายฉบับนี้ค่ะจึงยิ่งต้องมีความโปร่งใสมีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนและตรวจสอบได้เป็นพิเศษประเด็นแรกค่ะคือเรื่องของการบริหารงานบุคคลค่ะร่างกฎหมายกำหนดให้คุณสมบัติการแต่งตั้งการเลื่อนระดับและจริยธรรมของเจ้าพนักงานคดีนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาซึ่งดิฉันเข้าใจนะคะที่ทำไมต้องมีหลักเกณฑ์เฉพาะเนื่องจากงานของเจ้าพนักงานคดีนั้นเกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณาโดยตรงแต่ในขณะเดียวกันนะคะดิฉันต้องเรียนถามว่าโดยหลักการแล้วค่ะการบริหารงานบุคคลควรอยู่ภายใต้กลไกของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมหรือกศ อยู่แล้วเหตุใดจึงมีความจำเป็นต้องแยกอำนาจส่วนนี้ออกมาจากกลไกเดิมและจะมีกลไกใดรองรับเพื่อให้เกิดความโปร่งใสการมีส่วนร่วมและการตรวจสอบถ่วงดุลเพื่อเป็นการลดข้อครหาค่ะว่าการเข้าสู่ตำแหน่งและความก้าวหน้าในสายงานนี้อาจขึ้นอยู่กับดุลพินิจส่วนบุคคลมากเกินไปประเด็นที่2ค่ะคือเรื่องเส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพนะคะร่างกฎหมายค่ะเปิดโอกาสให้ผู้มีคุณวุฒินิติศาสตร์บัณฑิตและปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าพนักงานคดีมาไม่น้อยกว่า4ปีสามารถสมัครทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการได้ดิฉันเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะเพราะมันเป็นการสร้างแรงจูงใจและก็ยกระดับบุคลากรในระบบแต่เมื่อเส้นทางนี้ค่ะมันมีความสำคัญต่อกระบวนการยุติธรรมก็ควรมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเป็นธรรมและตรวจสอบได้ดิฉันจึงขอฝากประเด็นเป็นข้อสังเกตเพิ่มเติมค่ะว่า หน่วยงานควรมีหลักเกณฑ์และกลไกที่ชัดเจนในการกำกับดูแลตำแหน่งเจ้าพนักงานคดีเพื่อให้การสรรหาและการแต่งตั้งเป็นไปตามหลักความรู้ความสามารถที่เป็นธรรมค่ะโดยเฉพาะเมื่อโครงสร้างของตำแหน่งดังกล่าวนะคะเปิดโอกาสให้ผู้ที่ปฏิบัติงานครบ4ปีสามารถใช้ประสบการณ์เพื่อเข้าสู่กระบวนการสอบเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษาได้และต้องมีแนวทางในการประเมินผลงานคัดกรองความเหมาะสมและมีการกำกับที่เป็นมาตรฐานเพื่อให้เส้นทางความก้าวหน้าในระบบนี้ค่ะมีความโปร่งใสตรวจสอบได้และยึดโยงกับความสามารถเป็นหลักประเด็นที่3ค่ะคือเรื่องของความเสมอภาคดิฉันเป็นหนึ่งในอนุกรรมการกันกองวิปรัฐบาลนะคะซึ่งเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการค่ะว่าเราควรพิจารณาเปิดโอกาสอย่างเหมาะสมแก่บุคลากรทางกฎหมายกลุ่มอื่นที่เขามีคุณวุฒิแล้วก็ประสบการณ์ใกล้เคียงกันเพื่อป้องกันข้อครหาในความไม่เท่าเทียมค่ะเพราะหากระบบนะคะจะเปิดความก้าวหน้าในสายอาชีพให้แก่เจ้าพนักงานก็ดีก็ควรตอบให้ได้ว่าหลักคิดในการออกแบบเส้นทางดังกล่าวนั้นคืออะไรและจะรักษาความเป็นธรรมต่อบุคลากรวิชาชีพอื่นในกระบวนการยุติธรรมอย่างไรประเด็นสุดท้ายที่ฉันอยากฝากไว้เป็นข้อสังเกตค่ะว่าถึงแม้เจ้าพนักงานคดีจะไม่มีอำนาจในการพิจารณาหรือวินิจฉัยพิพากษาคดีก็ตามแต่หน้าที่หลายประการที่ได้รับมอบหมายไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมหรือการตรวจสอบพยานหลักฐานการบันทึกคำพยานการจัดทำข้อมูลประกอบสำนวนหรือการค้นคว้าข้อกฎหมายล้วนเป็นข้อมูลสำคัญค่ะที่ใช้ประกอบการพิจารณาของศาลดิฉันจึงอยากฝากข้อสังเกตว่าหน่วยงานจะมีหลักประกันเช่นมาตรฐานการอบรมจริยธรรมวิชาชีพหรือการกลไกการตรวจสอบในรูปแบบใดเพื่อช่วยให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานคดีนั้นมีความเป็นกลางโปร่งใสและลดโอกาสในการเกิดอคติในการรวบรวมข้อมูลให้ได้มากที่สุดด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้ค่ะแม้ที่ฉันจะมีความเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับควรได้รับการสนับสนุนในหลักการนะคะแต่ก็ควรจะต้องกำกับด้วยเงื่อนไขสำคัญสองเรื่องก็คือต้องมีกลไกกำกับและถ่วงดุลที่เหมาะสมในการกำหนดหลักเกณฑ์ด้านการบริหารงานบุคคลค่ะแล้วก็ข้อสองค่ะต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและเป็นธรรมในการคัดเลือกและความก้าวหน้าในสายงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบอบในระยะยาวท่านประธานที่เคารพค่ะการยกระดับประสิทธิภาพของสายยุติธรรมผ่านระบบเจ้าพนักงานคดีนั้นเป็นเรื่องจำเป็นค่ะแต่การออกแบบกฎหมายให้มีระบบที่โปร่งใสเป็นธรรมสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้ตั้งแต่ต้นก็มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันดิฉันจึงขอฝากข้อสังเกตไว้ให้หน่วยงานได้พิจารณาในวาระถัดไปค่ะขอบพระคุณค่ะ
5: ต่อไปท่านอนุสรณ์แก้ววิเชียน
6: เรียนประธานสภาที่เคารพผมอนุสรณ์แก้ววิเชียนครับผู้แทนราษฎรของคนบางกรวยตำบลบางไผ่นนทบุรีพรรคประชาชนครับท่านประธานครับวันนี้ผมขออนุญาตมีส่วนร่วมในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับที่พศและร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมฉบับที่พศวันนี้เป็นการรวมพิจารณานะครับ2ตัวกฎหมายนะครับท่านประธานครับผมขออนุญาตเกริ่นแบบนี้ก่อนนะครับในระบบการพิจารณาคดีในทั่วไปเนี่ยเราจะมีอยู่2ระบบครับคือระบบกล่าวหาและระบบไต่สวนในส่วนของระบบกล่าวหาเนี่ยต้องเน้นให้คู่ความคือโจทก์และจำเลยในการแสวงหาพยานหลักฐานมาหักล้างซึ่งกันและกันโดยศาลต้องวางตัวเป็นกลางนะครับส่วนในระบบไต่สวนเนี่ยศาลจะมีบทบาทในเชิงลุกมากขึ้นคือเข้าไปค้นหาความจริงเพิ่มเติมจากพยานหลักฐานที่คู่ความนำเสนอแน่นอนครับวันนี้ประเทศไทยเราเป็นระบบผสมครับท่านประธานไม่ได้ยึดโยงไปอย่างหนึ่งอย่างใดสิ่งที่ผมจะอภิปรายต่อไปนี้คือกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความครับตัวนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับถึงแม้ผมจะเห็นด้วยกับหลักการตามกฎหมายฉบับนี้ว่าจำเป็นต้องมีผู้ช่วยเหลือผู้พิพากษาตุลาการในการดำเนินคดีแต่ผมยังมีข้อสังเกตและข้อสงสัยบางประการกับกฎหมายทั้งสองฉบับนี้ครับท่านประธานกรณีแรกครับท่านประธานการช่วยเหลือศาลในการดำเนินคดีเนี่ยเป็นการที่ไม่ใช่ดำเนินกระบวนในการชี้ขาดตัดสินคดีหรือการดำเนินกระบวนพิจารณาที่ศาลจะต้องดำเนินการเองตามกฎหมาย ซึ่งทุกวันนี้มีตำแหน่งนิติกรอยู่แล้วครับมีตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมอยู่แล้วครับถึงแม้ถ้าท่านบอกว่าอยากได้คุณสมบัติของคนที่จบกฎหมายผมเข้าใจว่าตำแหน่งนิติกรก็มีลักษณะเฉพาะคือต้องจบด้านกฎหมายอยู่แล้วอันนี้เป็นข้อสังเกตประการแรกนะครับสองในตัวกฎหมายในมาตรา34/2ของท่านเองบอกว่าอาจปฏิบัติหน้าที่อื่นในการช่วยเหลือศาลที่มีเขตอำนาจในการดำเนินคดีประเภทอื่นที่มีกฎหมายวิธีพิจารณาความบัญญัติไว้เป็นเฉพาะด้วยอันนี้ผมไม่เข้าใจนะครับวัตถุประสงค์ของท่านคือต้องการให้เจ้าพนักงานคดีเนี่ยเข้าไปทำในคดีอื่นๆด้วยหรือตามที่ศาลมอบหมายมันกว้างมากเลยครับศาลมอบหมายทำอะไรได้บ้างนะครับจริงๆตรงนี้ในฝ่ายนิติบัญญัติเองผมอยากให้ทางฝั่งศาลนะครับระบุให้ชัดเจนครับว่าท่านจะประสงค์จะให้เจ้าพนักงานคดีทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะครับต่อไปครับท่านประธานครับในข้อสังเกตของสำนักงานกพ.และข้อสังเกตของสำนักงานกพ.ร.เรื่องการบริหารงานบุคคลของศาลครับสิ่งที่เราพิจารณากันอยู่นี้สิ่งที่ท่านเสนอมานี้คือกฎหมายวิธีพิจารณาความแคบครับอย่างสมัยพวกผมเรียนก็คือกฎหมายว่าด้วย4 มุมเมืองนะครับท่านใช้กฎหมายวิแพ่งและท่านไปเขียนให้อำนาจในการท่านประธานศาลฎีกาในการออกข้อกำหนดออกข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาในเรื่องของคุณสมบัติหรือก็ถ้าพูดง่ายๆคือการบริหารงานบุคคลครับเอาไปใส่ไว้ในวิแพ่งคำถามผมคือเจ้าพนักงานคดีเป็นข้าราชการศาลยุติธรรมหรือไม่ซ้ำหรือซ้อนขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมพ.ศ. 2543หรือไม่การที่ท่านเขียนกฎหมายแบบนี้มันทำให้กฎหมาย2ฉบับกันขัดแย้งกันหรือแม้แต่ในตัวมาตรา34/3ของท่านเองนะครับท่านใช้คำว่ารักษาจริยธรรมแต่ไม่มีเรื่องวินัยอยู่ในนี้นะครับแต่ในตัวของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมเนี่ยครับกำหนดข้าราชการไว้อยู่2ประเภทนะครับท่านประธานก็คือข้าราชการตุลาการและข้าราชการศาลยุติธรรมถ้าพูดกันภาษาง่ายๆคือถ้าไม่ใช่ศาลก็เป็นข้าราชการศาลยุติธรรมครับและในพรบ.ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมปี43เนี่ยในมาตรา21ก็ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมหรือกศ.ในการออกระเบียบครับในตัวกฎหมายเองยังรวมไปถึงเรื่องวินัยเรื่องการสอบสวนเรื่องการลงโทษทางวินัยแต่ที่ท่านใส่ไว้ในวิแพ่งเนี่ยครับพูดแค่รักษาจริยธรรมไม่ได้พูดถึงวินัยตกลงถ้าเจ้าพนักงานคดีกระทำความผิดหรือผิดจริยธรรมท่านต้องสอบตามข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาใช่หรือไม่โดยไม่สามารถดำเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมได้ใช่หรือไม่เท่ากับท่านมีระบบการบริหารงานบุคคล2แท่งคู่ขนานกันไปในขณะเดียวกันใช่หรือไม่นะครับอีกทั้งความเจริญก้าวหน้าของพนักงานคดีที่ท่านกำหนดมาเนี่ยในรายของการบริหารงานบุคคลท่านขึ้นได้สูงสุดถึงระดับชำนาญการพิเศษนะครับถ้าเทียบกับพนักงานเจ้าพนักงานคดีของศาลปกครองหรือเจ้าพนักงานคดีของอัยการเนี่ยครับเขาขึ้นได้ถึงระดับผู้ทรงคุณวุฒิอันนี้สิ่งที่ท่านจะต้องนำไปพิจารณานะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกนะครับเหมือนเพื่อนสมาชิกท่านกัตติยาอภิปรายไปแล้วนะครับนอกจากนั้นท่านยังไปแก้ไขในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการพูดกันชัดๆนะครับระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการเมื่อสักครู่นี้ผมเรียนท่านประธานไปแล้วนะครับว่าเจ้าพนักงานคดีเป็นข้าราชการศาลยุติธรรมไม่ได้อยู่ในฝ่ายตุลาการนะครับแต่สิ่งที่ท่านไปเขียนในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมท่านปูทางไว้ครับปูทางไว้ให้กับเจ้าพนักงานคดีที่จะขึ้นไปเป็นตำแหน่งตุลาการครับลงทุนเขียนไว้เลยว่าถ้าเป็นเจ้าพนักงานคดีนะครับจบแค่นิติศาสตร์บัณฑิตนะครับแล้วมีประสบการณ์การทำงาน4 ปีครับก็สามารถสอบสนามเล็กนะครับส่วนตัวผมไม่ได้เห็นด้วยนะครับกับการแบ่งแยกสนามไม่ว่าจะเป็นสนามใหญ่สนามเล็กหรือสนามจิ๋วแต่ตัวกฎหมายเดิมเนี่ยที่ข้าราชการศาลยุติธรรมเนี่ยที่จบนิติศาสตร์บัณฑิตเนี่ยต้องมีอายุงาน6 ปีนะครับถึงจะมีสิทธิ์สอบแต่พอท่านแก้เนี่ยท่านเขียนในมาตราเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นเจ้าพนักงานคดีเนี่ยให้4 ปีพอแต่ถ้าเป็นข้าราชการศาลยุติธรรมอื่นต้อง6 ปีอันนี้เป็นการเลือกปฏิบัติกับเหตุแห่งตำแหน่งของหน้าที่ที่ท่านกำหนดไว้หรือไม่ภาษาง่ายๆท่านก็ปูทางจะให้ลูกหม้อท่านขึ้นเป็นถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นในส่วนทั้งมวลที่ผมอภิปรายมานะครับท่านประธานผมอยากเรียนอย่างนี้ว่าผมเห็นด้วยกับการที่ต้องมีการช่วยผู้ช่วยเหลือศาลในการดำเนินคดีลองตั้งข้อสังเกตไหมครับถ้าเรานำเอาระบบอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาปรับใช้กับกระบวนวิธีพิจารณาของศาลให้ครอบคลุมทั้งกระบวนการผมยกตัวอย่างเช่นการเสนอคดีนำระบบ e-filing ระบบ CEOS ที่มันดีกว่าปัจจุบันนี้เข้ามาใช้หรือแม้กระทั่งระบบการแปลงเสียงเป็นตัวอักษร speech to text นะครับ ับไม่ต้องมาอมความกันไม่ต้องมานั่งกดอัดเทปไม่ต้องมาให้หน้าบัลลังก์พิมพ์นะครับผลสุดท้ายรวมไปถึงเรื่องการบันทึกภาพและเสียงมาใช้ประกอบการสืบพยานในศาลอันนี้ผมว่าช่วยผู้พิพากษาตุลาการได้เยอะนะครับเหมือนที่ท่านเพื่อนส.ส.ผมท่านณัฐวุฒิอภิปรายไปแล้วนะครับผลสุดท้ายนะครับผมอยากเห็นศาลในประเทศไทยเป็นศาลที่โปร่งใสครับเป็นศาลที่ทันสมัยครับและที่สำคัญที่สุดครับเป็นศาลที่อิสระครับอิสระจากการตรวจร่างคำพิพากษาอิสระจากการโอนสำนวนคดีโดยไม่ชอบครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
5: ขอบคุณค่ะต่อไปท่านธนกรวังบุญคนชนะ
7: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมธนกรวังบุญคงชนะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยท่านประธานที่เคารพครับผมขออนุญาตร่วมอภิปรายร่างพรบทั้ง2ฉบับนะครับฉบับแรกเนี่ยเป็นพรบแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับแล้วก็ฉบับที่2นี่เป็นร่างพรบระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมท่านประธานครับวันนี้นะครับต้องยอมรับอย่างนะครับว่าศาลยุติธรรมเนี่ยมีภาระงานที่ค่อนข้างมากท่านประธานและในวันนี้เนี่ยคดีต่างๆมันมีความซับซ้อนซ่อนเงื่อนมากมายพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยมันก็จะต้องค้นคว้าท่านประธานครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้เนี่ยศาลยุติธรรมท่านประธานทราบไหมครับว่าเรามีคดีเข้าสู่ศาลยุติธรรมเนี่ยปีละ2ล้านคดีแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเรามีผู้พิพากษาศาลชั้นต้นเนี่ยท่านประธาน 2,800 อัตรานั่นหมายความว่าในวันนี้เนี่ยผู้พิพากษา1ท่านต้องทำคดี300ถึง400คดีต่อคนต่อปีและในวันนี้ท่านประธานพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยโลกมันมีความเปลี่ยนแปลงมันมีธุรกรรมออนไลน์มันมีธุรกรรมทางการเงินธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าผู้พิพากษาหลายท่านเนี่ยก็เครียดท่านประธานเพราะงานมันเยอะมากยิ่งวันนี้ท่านประธานรู้จักทนายจิตตรีไหมครับทนายจิตตรีไปเจอทนายแบบนี้เนี่ยผมเชื่อว่าผู้พิพากษาก็เครียดแม้ว่าอยู่ในละครแต่ผมเชื่อว่าในความเป็นจริงมันมีเพราะฉะนั้นในวันนี้ผมคิดว่ามันจะต้องมีการแก้ไขซึ่งการแก้ไขท่านประธานครับมันก็ไปอยู่ในส่วนของพรบทั้งสองฉบับพรบทั้งสองฉบับเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกันท่านประธานนั่นหมายความว่าจะเป็นการเพิ่มเรียกว่าผู้ช่วยนะครับผู้ช่วยศาลพูดง่ายๆเป็นการกำหนดบทบาทสถานะการบริหารงานบุคคลนั่นก็คือเจ้าพนักงานคดีต้องยอมรับนะครับพรบฉบับแรกเนี่ยพรบแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีความแพ่งเนี่ยจะเป็นการกำหนดสถานะบทบาทเจ้าพนักงานคดีให้มีผลทางกฎหมายชัดเจนสามารถปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้พิพากษาได้นั่นหมายความว่าวันนี้เนี่ยถ้าเรามีเจ้าพนักงานคดีเนี่ยเขาสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการตรวจสอบเอกสารการรวบรวมพยานหลักฐานบันทึกถ้อยคำและแนะนำกระบวนการพิจารณาต่างๆได้นะครับนั่นก็คือการเตรียมความพร้อมให้กับผู้พิพากษาแต่ในร่างที่สองท่านประธานร่างระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการเนี่ยจะเป็นการยกฐานะของเจ้าพนักงานคดีให้เป็นข้าราชการตุลาการสายวิชาชีพเฉพาะด้านท่านประธานโดยกำหนดคุณสมบัติหน้าที่มาตรฐานจริยธรรมและความก้าวหน้านอกจากนั้นนะครับที่เพื่อนสมาชิกพูดไปนะครับก็ยังเปิดโอกาสนะครับให้เจ้าพนักงานคดีเนี่ยที่ทำงานไม่น้อยกว่า4ปีเนี่ยสามารถเอาประสบการณ์เนี่ยครับไปสมัครสอบสู่สายตุลาการได้นี่ก็คือการบริหารบุคลากรให้เขามีความก้าวหน้าท่านประธานเราพูดภาษาชาวบ้านง่ายๆท่านประธานครับร่างพรบแก้ไขทั้งสองฉบับเนี่ยจะเป็นการเพิ่มเจ้าพนักงานคดีนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะเป็นการยกระดับให้มาช่วยผู้พิพากษาสิ่งที่สำคัญท่านประธานต้องย้ำเลยนะครับว่าเจ้าพนักงานคดีเนี่ยมันไม่ได้มีอำนาจในการพิพากษาคดีไม่ได้มีอำนาจในการวินิจฉัยและก็ไม่มีอำนาจในการตัดสินอำนาจทุกอย่างยังเป็นของผู้พิพากษาแต่เพียงผู้เดียวเพราะฉะนั้นผมคิดว่าทั้งสองฉบับเนี่ยมันมีประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนเพราะอย่างน้อยที่สุดนะครับท่านประธานถ้าพิพากษาแล้วเนี่ยประโยชน์ก็จะตกกับพี่น้องประชาชนคดีต่างๆมันจะรวดเร็วขึ้นลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนเพราะในวันนี้เนี่ยท่านประธานเห็นไหมครับ คดีฟอเร็กอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยครับมันซับซ้อนจริงๆพวกเราเนี่ยตามไม่ทันหรอกครับต้องคนเก่งๆเท่านั้นถึงจะตามทันแต่ผมก็ไม่คิดจะทำสิ่งเหล่านี้ท่านประธานเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยเราเนี่ยผมคิดว่าร่างพรบ.เนี่ยมันมีประโยชน์ที่สำคัญท่านประธานครับเจ้าพนักงานคดีเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันมีอยู่ประมาณ481อัตราซึ่งกระจายไปตามศาลทั่วประเทศเนี่ยซึ่งมันก็น้อยนะครับท่านประธานเพราะวันนี้เนี่ยเรามีผู้พิพากษาทั้งหมด 4,500 คนแต่เรามีเจ้าพนักงานคดีเพียง481คนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นส่วนท่านจะ

0: จริงๆเนี่ยเงินเดือนก็ไม่สูงผมนี่ให้กำลังใจท่านผู้พิพากษานะครับเพราะวันนี้เนี่ยองค์กรเดียวที่เป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนและคงไว้ซึ่งความยุติธรรมคือศาลยุติธรรมท่านประธานวันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าคดีต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นมากมายและมันมีความซับซ้อนโลกนี้มันเปลี่ยนไปนะครับคดีความต่างๆเนี่ยทนายก็เก่งขึ้นนะครับคนชั่วก็เก่งขึ้นท่านประธานเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าการที่จะช่วยติดอาวุธให้กับศาลเนี่ยมันเป็นสิ่งจำเป็นนะครับเพราะฉะนั้นผมเนี่ยให้กำลังใจศาลยุติธรรมทุกท่านนะครับและสิ่งไหนที่จะเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการยุติธรรมในการให้ความเป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนเนี่ยผมว่าเราต้องให้การสนับสนุนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมขอสนับสนุนร่างทั้ง2ฉบับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ขอบคุณค่ะตามข้อบังคับข้อ75มีผู้เสนอมีสิทธิ์ที่จะอภิปรายสรุปได้อีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนที่ประชุมจะลงมติแต่เนื่องจากว่าผู้เสนอได้มอบให้ผู้แทนจากหน่วยงานเป็นผู้ตอบนะคะเชิญผู้แทนจากหน่วยงานค่ะ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านครับกับผมนายเผ่าพันธุ์ชอบน้ำตาลรองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมขออนุญาตชี้แจงที่ท่านสมาชิกได้กรุณาให้ข้อแนะนำข้อสังเกตรวมถึงคำถามก่อนอื่นต้องขอบคุณสำหรับทุกๆข้อสังเกตในเรื่องของการปรับปรุงหรือการพัฒนาระบบเจ้าพนักงานคดีตามที่สำนักงานศาลยุติธรรมได้เสนอร่างกฎหมายมานะครับเราได้ดำเนินการตั้งแต่ปี2563นะครับวันนี้เพิ่งมีโอกาสที่จะมาชี้แจงนำเสนอให้ทางสภาผู้แทนราษฎรพิจารณานะครับในเบื้องต้นเลยที่เราเสนอทำร่างตั้งแต่ปี2563นะครับข้อมูลณปีนั้นก็มีการทำว่าถ้าจำเป็นต้องมีเจ้าพนักงานคดีจะต้องมีเท่าไหร่ในระยะ3ปีก็นำมาสู่ว่าเอกสารตอนนั้นที่ท่านสมาชิกได้ถามถึงว่าทำไมเป็น54อัตราก็เป็นข้อมูลณเวลานั้นนะฮะแต่ว่าหลังจากได้มีการพิจารณาทบทวนแล้วจึงนำมาสู่ว่ากรอบอัตรากำลังของเจ้าพนักงานคดีถ้ากฎหมายนี้ได้รับการอนุมัติภายในระยะเวลา3ปีนะก็จะเรามีกรอบไว้ก็คือ 2,100 อัตรานะเป็นกรอบที่มาจากนะจำนวนผู้พิพากษาในปัจจุบันนะครับในอัตรา1ต่อ1นะ 2,100 คนเนื่องจากว่าเรามีเจ้าพนักงานคดีอยู่แล้วนะแล้วก็มีนิติกรด้วยซึ่งสามารถที่จะเปลี่ยนมาเป็นเจ้าพนักงานคดีได้นะครับก็เป็นที่มาว่าเลข 2,100 อัตรานี้มาจากไหนแต่นั่นเป็นเพดานครับนะเป็นอัตราเป้าหมายนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกรอบที่จะบรรจุแต่งตั้งจริงๆก็คงขึ้นอยู่กับงบประมาณนะและก็ภาระงานที่จะ เกิดขึ้นในแต่ละปีขอเรียนท่านประธานว่าคดีของศาลยุติธรรมทุกวันนี้ที่ท่านสมาชิกหลายท่านพูดว่าเพิ่มขึ้นนะครับวันนี้ปีหนึ่งประมาณ 1,900,000 คดีที่มีการฟ้องร้องเป็นคดีขึ้นมาใหม่ในศาลชั้นต้นนะครับแล้วก็จะเพิ่มขึ้นทุกปีแต่คดีทุกวันนี้ไม่ได้เพิ่มแค่ปริมาณครับความยุ่งยากซับซ้อนเปลี่ยนไปเยอะเนื่องจากความซับซ้อนของเทคโนโลยีหรือหลายๆอย่างนะฮะที่ทำให้ลักษณะคดีมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยยะสำคัญซึ่งการที่คดีมันมีลักษณะความยุ่งยากนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีเรื่องดิจิทัลทั้งหลายไม่ได้ยากเฉพาะศาลหรือบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมนะแต่มันยากสำหรับประชาชนที่จะนำเสนอพยานหลักฐานหรือข้อมูลให้ศาลอย่างครบถ้วนเพื่อให้ศาลพิจารณาคดีนั้นตรงนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งครับว่าเราจำเป็นต้องมีเจ้าพนักงานคดีมาช่วยเหลือนอกจากช่วยเหลือศาลแล้วก็คือช่วยเหลือประชาชนด้วยนะเมื่อเดือนที่แล้วก็คือเดือนพฤษภาคมทางศาลยุติธรรมโดยท่านประธานสันติกาออกคำแนะนำนะเรื่องการดำเนินคดีไม่

0: จริตหรือแอนทายสแลปนะครับในทางปฏิบัติอาจจะปฏิบัติได้ยากเลยถ้าไม่มีคนช่วยศาลในการที่จะไปหาข้อมูลหรือหลักฐานว่าเรื่องเหล่านั้นเป็นเรื่องดำเนินคดีไม่สุจริตจริงหรือไม่นะในคำแนะนำฉบับนั้นก็เลยพูดถึงเรื่องเจ้าพนักงานคดีนะครับในส่วนของอำนาจหน้าที่นะฮะที่ท่านสมาชิกได้กรุณาถามว่าทำไมไม่เขียนเรื่องวินัยนะครับหรือทำไมในเรื่องการบริหารงานบุคคลเรื่องจริยธรรมไปเขียนอยู่ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งแล้วก็ให้ประธานศาลฎีกาไปออกเป็นข้อกำหนดกับเรียนอย่างนี้ครับว่าในชั้นที่สำนักงานศาลเสนอร่างกฎหมายไปต่อคณะรัฐมนตรีครั้งแรกเราเสนอไปฉบับเดียวนะครับคือเสนอเป็นพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบราชการฝ่ายตุลาการฉบับเดียวครับนะฮะหลักการก็คือต้องการมีเจ้าพนักงานคดีช่วยงานศาลในคดีทุกประเภทรวมถึงคุณสมบัติการแต่งตั้งแล้วก็คุณวุฒิที่จะไปใช้ในการสมัครสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาอันนั้นเป็นร่างเดิมครับนะฮะแต่พอเข้าไปชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วท่านก็มองว่าอย่างนี้ต้องทำเป็น2กฎหมายนะครับในส่วนของเรื่องบุคลากรนะเรื่องสิทธิ์ในการสอบคุณสมบัติในการสอบไปอยู่ในพระราชบัญญัติระเบียบราชการฝ่ายตุลาการส่วนเรื่องหน้าที่ในการช่วยศาลซึ่งเป็นเรื่องของการดำเนินกระบวนพิจารณาควรจะมาอยู่ในกฎหมายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งตรงนี้เป็นเหตุผลว่าทำไมถึงมี2ร่างก็เป็นจากข้อสังเกตของคณะกรรมการกฤษฎีกานะฮะก็แต่ว่าหลักการทั้งหมดครบถ้วนอยู่ใน2กฎหมายทั้ง2ฉบับนี้นะครับในการทำงานของเจ้าพนักงานคดีนะฮะในอยากชี้แจงอย่างนี้ครับว่าในพระราชบัญญัติระเบียบราชการฝ่ายตุลาการครับว่าข้าราชการฝ่ายตุลาการมีข้าราชการอยู่2ประเภทนะครับประเภทหนึ่งคือข้าราชการตุลาการก็คือผู้พิพากษากับข้าราชการอีกประเภทหนึ่งคือข้าราชการศาลยุติธรรมเจ้าพนักงานคดีเป็นข้าราชการศาลยุติธรรมครับไม่ได้แปลกแยกออกไปนะครับแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นผู้พิพากษานะครับหรือเจ้าพนักงานคดีหรือข้าราชการอื่นๆของศาลเนี่ยก็รวมอยู่ในคำว่าข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมนะครับในการเอาเทคโนโลยีมาใช้ทุกวันนี้นะครับหลายๆท่านสมาชิกหลายท่านได้กรุณาพูดถึงนะวันนี้โดยเฉพาะเรื่อง AI นะยังจำเป็นต้องมีคนอยู่ในกระบวนการหรือที่หลักการที่เขาบอกเป็น human in the loop นะครับเจ้าพนักงานคดีก็จะมาช่วยในส่วนนี้ด้วยนะเราคงไม่ได้ปล่อยให้มีการใช้เทคโนโลยีไปโดยไม่มีการกันกรองหรือตรวจสอบก็จะเป็นประโยชน์ของการที่มีเจ้าพนักงานคดีในช่วยเหลือในด้านนี้นะส่วนคุณสมบัติในการสอบขอเรียนว่าอย่างนี้ครับว่าทำไมเจ้าพนักงานคดีกำหนดว่าทำงาน4ปีก็มีสิทธิ์สมัครสอบแต่ข้าราชการสายยุติธรรมสายงานอื่นต้อง6ปีความแตกต่างอยู่ที่ว่าหน้าที่หรืองานของเจ้าพนักงานคดีเขาทำงานคดีครับเขาทำงานใกล้ชิดกับผู้พิพากษาซึ่งแตกต่างจากข้าราชการสายยุติธรรมอื่นแม้กระทั่งนิติกรในบัลลังก์หรือห้องพิจารณาคดีไม่มีนิติกรอยู่ในนั้นนะครับไม่มีหน้าที่อยู่ในบัลลังก์นะฮะส่วนเจ้าพนักงานคดีนี่แหละที่จะไปทำงานร่วมกับท่านผู้พิพากษาแต่ในลักษณะการทำงานที่ไม่ได้เป็นการชี้ขาดหรือใช้ดุลพินิจเป็นการช่วยตรวจสอบรวบรวมค้นคว้านะครับก็จะทำให้การดำเนินคดีของศาลมีประสิทธิภาพคือรวดเร็วมากขึ้นนะครับถี่ถ้วนมากขึ้นรวมทั้งทำให้ประชาชนมีโอกาสที่จะนำเสนอข้อมูลหลักฐานที่เขาอาจจะไม่มีศักยภาพในการเข้าถึงหรือหาพยานหลักฐานนั้นมานำเสนอศาลนะครับในส่วนของตัวอัตรากำลังผมได้ชี้แจงไปแล้วนะครับว่าในที่เสนอไปก็คือในระยะ3ปีแรก 2,100 อัตราแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าจะทั้งหมดนะครับเพราะเรายังสามารถที่จะใช้ข้าราชการที่เรามีอยู่แล้วเช่นนิติกรที่มีคุณสมบัติครบนะฮะสามารถที่จะย้ายสายงานมาเป็นเจ้าพนักงานคดีก็ได้นะครับซึ่งจะเป็นการทำให้เป็นการปรับปรุงนะโครงสร้างในส่วนของการทำงานของข้าราชการสายยุติธรรมเราให้มีประสิทธิภาพแล้วก็คุ้มค่าด้านงบประมาณมากขึ้นขอบพระคุณครับ
1: ขอบคุณนะคะต่อไปเป็นการลงมติวาระที่หนึ่ง
0: ครับท่านประธานครับอันนี้ครับท่านประธานครับ
1: เชิญ
0: ครับเรียนท่านประธานครับผมอนุสรณ์แก้ววิเชียรครับผู้แทนราษฎรอำเภอบางกรวยตำบลบางไผ่พรรคประชาชนครับจะขออนุญาตสอบถามเพิ่มเติมครับพอดีท่านผู้ชี้แจงยังขาดประเด็นของผมอยู่1ประเด็นครับผมเข้าใจตามที่ท่านเผ่าพันธุ์นะครับผมเรียนท่านเผ่าพันธุ์ด้วยความเคารพผมอ่านตำราที่ท่านแต่งครับคืออย่างนี้ครับในที่ท่านบอกว่ากฤษฎีกาเป็นคนยกร่างครับคือผมอ่านตามตัวอักษรเลยครับมาตรา34/3ในวิแพ่งครับการกำหนดคุณสมบัติการแต่งตั้งเนี่ยมันทับซ้อนครับท่านไปดูในมาตรา21ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมพ.ศ. 2543ครับเขาใช้คำเดียวกันเลยครับในอนุหนึ่งครับเรื่องการกำหนดคุณสมบัติการคัดเลือกการบรรจุแต่งตั้งมันทำให้กฎหมายเนี่ยใช้คำเดียวกันเลยครับ2ฉบับตกลงเจ้าพนักงานคดีเนี่ยบรรจุแต่งตั้งตามข้อกำหนดประธานศาลฎีกาตามวิแพ่งหรือจะเป็นตามพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: เชิญหน่วยงานค่ะ
2: ครับขอบพระคุณครับกราบเรียนท่านประธานครับกับผมเผ่าพันธุ์ชอบน้ำตาลผู้ชี้แจงครับในส่วนของการบรรจุแต่งตั้งคือกราบเรียนอย่างนี้เขาว่าเรื่องเจ้าพนักงานคดีไม่ใช่เรื่องใหม่ในสังคมไทยนะครับแล้วก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ของกระบวนการยุติธรรมเราเริ่มมีเจ้าพนักงานคดีครั้งแรกในกฎหมายก็คือกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคปี2551นะครับในกฎหมายฉบับนั้นก็เขียนเรื่องการแต่งตั้งนะว่าให้เลขาธิการแต่งตั้งและให้เป็นไปตามระเบียบกศในกฎหมายฉบับนั้นซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นร่องรอยนะหรือเป็นแบบอย่างว่าเวลาฉะนั้นถ้าเราจะมีเจ้าพนักงานคดีในคดีทั่วๆไปแล้วเนี่ยนะฮะก็ควรจะเขียนล้อหลักการกันมานะแต่ข้อสังเกตของท่านเดี๋ยวทางสำนักงานสายธรรมรับไปนะว่ามันควรจะเขียนไว้อยู่ตรงไหนนะจะเขียนอยู่ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งแล้วก็ให้ออกไปออกเป็นข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาตามที่ทางคณะกรรมการกฤษฎีกาท่านแนะนำไว้หรือควรจะกลับไปอยู่ในพระราชบัญญัติระเบียบราชการฝ่ายตุลาการสายธรรมต้องขอบพระคุณท่านนะครับขอบคุณครับ
1: ท่านสมาชิกมีอะไรจะสอบถามเพิ่มเติมไหมคะท่านอนุสร
0: ณ์ไม่มีแล้วครับท่านประธานครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะต่อไปเป็นการลงมติวาระที่1และเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแต่ละฉบับตามลำดับดังนี้1ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับที่พ.ศ.เรื่องด่วนที่1นะคะ2ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมฉบับที่พ.ศ.เรื่องด่วนที่2นะคะต่อไปเป็นการลงมติในวาระที่1ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับที่พ.ศ.ตามข้อบังคับข้อ117ก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตน
3: เขาบอกว่าเห็นตรงนี้ข้างเห็นตรงช่วงที่ไปข้างข้างเขาไม่เสร็จแล้วเขาพูดไปแต่เขาก็แย่งกันนะแต่เขาแย่งกันแต่เขาแค่เจอคนเรื่องแล้วก็ทำไมแต่ให้กดได้ไม่กดได้ไม่กด

0: าชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนนะคะถ้ามีขอเชิญแสดงตนมีสมาชิกที่ยังประชุมกรรมธิการอยู่หรือไม
1: ่ท่านประธานครับพิชิตฟอร์จิตครับท่านประธานครับพอดีมีเพื่อนสมาชิกกำลังประชุมกรรมธิการหลายคณะนะครับก็ขอให้ท่านประธานกรุณาช่วยรอท่านเพื่อนสมาชิกหลายท่านเลยครับขอบคุณครับ

สมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนถ้ามีขอเชิญแสดงตนถ้าไม่มีขอปิดการแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผลมีผู้เข้าร่วมประชุม408ท่านเป็นอันว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมต่อไปขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับที่พ.ศ.หรือไม่ขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นว่าควรรับหลักการกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นว่าไม่ควรรับหลักการกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นว่าควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนถ้ามีขอเชิญออกเสียงลงคะแนนถ้าไม่มีขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงผลผลของการลงคะแนนเป็นดังนี้จำนวนผู้ลงมติ402ท่านเห็นด้วย398ไม่เห็นด้วย0งดออกเสียง0ไม่ลงคะแนนเสียง9เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับที่พ.ศ.ขอเชิญเสนอคณะกรรมการและกำหนดจำนวนกรรมการวิสามัญ

0: กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายธนยศทิพย์สุวรรณครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยพรรคภูมิใจไทยครับขอเสนอจำนวนกรรมาธิการครับจำนวน25ท่านครับขอผู้รับรองด้วยครับ
1: ผู้รับรองถูกต้องนะคะถ้าไม่มีที่เป็นอย่างอื่นนะคะทางการตั้งคณะกรรมการวิสามัญจำนวน25ท่านสัดส่วนของคณะรัฐมนตรี6ท่านสัดส่วนของสภาผู้แทนราษฎร19ท่านขอเชิญคณะรัฐมนตรีเสนอรายชื่อกรรมการ
2: ท่านประธานที่เคารพครับวรสิทธิ์เลิมประสิทธิ์ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับขอเสนอชื่อกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับที่พ.ศ.ในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีทั้งหมด6ท่านนะครับ1นายชานรงค์ปราณีจิต2นายเผ่าพันธุ์ชอบน้ำตาล3นางรัชนีรุจิขจรเดช4นายอนุสรณ์ไตรวัฒน์อนุสรณ์5นางสาวนันทนาวิเชียรนันทวรรณวิเชียร6นายกิติกรโลสุนทรขอบคุณครับ
1: สัดส่วนกรรมาธิการของแต่ละพรรคการเมืองเป็นดังนี้นะคะพรรคภูมิใจไทย8ท่าน
3: ครับเรียนท่านประธานครับกับผมอภินันท์สโมสรพรรคภูมิใจไทยครับขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยจำนวน8ท่านมีดังนี้นะครับ1นายสุภจิตสิงหภาค2นายชนกันต์กิตติตาฤกะ3นางสาวณัฐินาลิอุดากร4นายยุทธนาศรีตบุตร5นายสายสิทธิ์เจสิทัศน์6นางสาวชนลธิดาธนสูตร7นางสาวออนวรารัตน์วัชนะคุณจักร8นางสาวสุกัญญากรจรัญจิตขอผู้รับรองด้วยครับ
1: ผู้รับรองถูกต้องนะคะต่อไปพรรคประชาชนจำนวน5ท่าน
4: ท่านประธานที่เคารพผมณัฐวุฒิ บัวประทุมบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับผมขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการในสัดส่วนพรรคประชาชนจำนวน5ท่านด้วยกันดังนี้ครับ1ธีระสุภีวรางกูล2อนุสรแก้ววิเชียร3ทนทิชาแจ้งเร็ว4กิติพลปานพรหมมาศและ5พิญญพัฒน์พิญญเดชเสน่ห์สังคมขอผู้รับรองด้วยครับ
1: ผู้รับรองถูกต้องต่อไปพรรคเพื่อไทย3ท่าน
5: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมนายรวีเลกุไทยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุตรดิตถ์เขต3พรรคเพื่อไทยครับขออนุญาตเสนอรายชื่อคณะกรรมการในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยจำนวน3ท่านดังนี้ครับ1นายชาญชัยคำจำปา2นายจิตติพจน์วิริยะโรจน์3นายอานนท์ณัฐเครือชัยขอผู้รับรองด้วยครับ
1: ผู้รับรองถูกต้องนะคะต่อไปพรรคกล้าทำจำนวน2ท่าน
6: เปลี่ยนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายอัครแสนคิริโลวิระสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิเขต7พรรคกล้าทำท่านประธานครับกับผมขอเสนอรายชื่อกรรมาธิการจำนวน2ท่านในสัดส่วนของกรรมาธิของพรรคกล้าทำสำหรับร่างพรบแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งได้แก่คุณเพชรดาวโต๊ะมีนานะครับแล้วก็รายชื่อที่2คือคุณยุทธการรัตนมาศขอผู้รับรองด้วยครับ
1: ผู้รับรองถูกต้องนะคะต่อไปพรรคประชาธิปัตย์จำนวน1ท่าน
7: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมกิตติภาคอิฐประชาธิปัตย์จังหวัดตรังเขต3ผมขอเสนอรายชื่อกรรมาธิการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับที่พ.ศ.ในสัดส่วนพรรคประชาธิปัตย์จำนวน1ท่านคือนางสาวดวงหทัยบัวแก้วขอผู้รับรองด้วยครับ
1: ผู้รับรองถูกต้องนะคะต่อไปขอเชิญเลขาธิการอ่านรายชื่อกรรมาธิการ
8: รายชื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับที่พ.ศ.จำนวน25ท่าน1นายอนุสรณ์ไกรวัฒนุสรณ์2นางสาวนันทวรรณวิเชียร3นายชานรงค์ปราณีจิต4นายเผ่าพันธุ์ชอบน้ำตาล5นางรัชนีรุจิขจรเดช6นายกิตติกรโลสุนทร7นายสุภกิจสีหาภาค8นายชนกันต์ที่มาตฤกะ 9นางสาวณัฐธิดาเล็กอุดากร10นายยุทธนาศรีตบุตร11นายสายสิทธิ์เจตสิทธัตต์12นางสาวชนทิชาธนสูตร13นางสาวออนวรารัตน์พัชรกูลจักร14นางสาวสุกัญญากอจรัญจิต15นายธีระสุธีวรางกูล16นายอนุสรแก้ววิเชียน17นางสาวชนทิชาแจ้งเร็ว18นายกิติพลปานพรมาศ19นางสาวพิญญาพัฒน์พิญญาเดชเสน่ห์สังคม20นายชาญชัยคำจำปา21นายจิตติพจน์วิริยโรจน์22นายอานนท์นัทเครือชัย23นางสาวเพชรดาวโตมีนา24ว่าที่ร้อยโทยุทธการรัตนมาศและ25นางสาวดวงฤทัยบัวแก้ว
1: ขอเชิญกำหนดเวลาแปรยัญติตามข้อบังคับข้อ125วรรค1
3: ครับท่านประธานครับอภินันท์สโมสรพรรคภูมิใจไทยครับขอเสนอกรอบในการระยะเวลาในการแปรยัญติจำนวน15วันครับขอผู้รับรองด้วยครับ
1: ผู้รับรองถูกต้องนะคะเป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบให้กำหนดเวลาแปรยัญติภายใน15วันต่อไปเป็นการลงมติในวาระที่1ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมฉบับที่พ.ศ.ตามข้อบังคับข้อ117ก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุม

0: เชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนครับสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนเชิญครับเพิ่มเติมแล้วนะครับขอปิดการแสดงตนจนที่แสดงผลครับจำนวนผู้เข้าประชุม396ท่านครบองค์ประชุมนะครับต่อไปผมจะขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมฉบับที่พ.ศ.หรือไม่นะครับขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นควรรับหลักการกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นควรไม่เห็นควรรับหลักการกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นว่าควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงครับสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนขอเชิญออกเสียงลงคะแนนครับไม่มีผมขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงผลครับผลการลงคะแนนจำนวนผู้ลงมติ402ท่านเห็นด้วย396ไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง1ไม่ลงคะแนนเสียง5เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมฉบับที่พ.ศ.
1: เสียงตามหาคุณ
0: ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอ
2: ท่านประธานคะ002เห็นชอบค่ะ
0: 002นะครับบันทึกไว้นะครับ
2: ท่านประธานคะ199เห็นชอบค่ะ
0: 199บันทึกไว้ครับ
3: ท่านประธานครับ233เห็นชอบครับ
0: 233เห็นชอบบันทึกไว้ครับ
4: ท่านประธานครับ54เห็นชอบครับ
0: 54
5: ครับท่านประธานครับจึกไว้นะครับ
6: 170เห็นชอบครับ
2: ท่านประธานคะ247เห็นชอบค่ะ
0: 170เห็นชอบ
7: 204เห็นชอบครับ
2: 247เห็นชอบค่ะท่านประธานคะ306เห็นชอบค่ะ
0: 306เห็นชอบครับ
2: ท่านประธานคะเมื่อกี้247เห็นชอบค่ะ
0: ครับ247เห็นชอบ
2: ครับค่ะท่านประธานคะ414เห็นชอบค่ะ
8: 396เห็นชอบครับ
9: ท่านประธานครับ390เห็นชอบครับ
0: 396เห็นชอบ390เห็นชอบ
2: ท่านประธานคะ320เห็นชอบค่ะ
0: 320เห็นชอบ
10: 459เห็นชอบครับ
11: ท่านประธานครับ85เห็นชอบครับ
0: ท่านประธานเห็นชอบครับ
2: ท่านประธานคะ422เห็นชอบค่ะ
0: 422เห็นชอบครับ
12: ท่านประธานคะ466เห็นชอบค่ะขอบคุณค่ะ
0: เอาใหม่ครับขออีกทีครับทีละท่านครับ
12: 466เห็นชอบครับท่านประธาน
0: 466เห็นชอบครับ
13: 031เห็นชอบครับ
0: 031เห็นชอบนะครับ
14: 322เห็นชอบครับ
0: 322เห็นชอบครับ
15: ท่านประธานคะ63เห็นชอบค่ะ
0: 63เห็นชอบครับเนื่องจากว่าได้มีการปิดการลงคะแนนไปแล้วนะครับถือว่าให้ที่ประชุมบันทึกไว้นะครับ
16: 324เห็นชอบครับ387เห็นชอบครับ
0: 324เห็นชอบ
16: 387เห็นชอบครับ
17: ท่านประธานครับ294เห็นชอบครับ
0: 294เห็นชอบนะครับ
18: อ
0: ครับท่านสมาชิกครับขอเชิญเสนอกรรมธิการครับ
6: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมอภินันท์สโมสรพรรคภูมิใจไทยขอเสนอคณะกรรมการนะครับชุดเดียวกับกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งขอผู้รับรองด้วยครับ
0: ผู้รับรองถูกต้องนะครับมีท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับไม่มีนะครับก็ถือว่าที่ประชุมมีมติให้คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับที่พ.ศ.เป็นผู้พิจารณานะครับขอเชิญกำหนดระยะเวลาการแปรยติครับตามข้อบังคับข้อ125วรรคหนึ่งครับ
6: ครับครับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมอภินันท์ชโมสรพรรคภูมิใจไทยครับขอเสนอในการแปรยติจำนวน15วันครับขอผู้รับรองด้วยครับขอบคุณครับ
0: ผู้รับรองถูกต้องครับมีท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้กำหนดระยะเวลาในการแปรยติ15วันนะครับก็เป็นอันจบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระที่1ขอบคุณท่านรัฐมนตรีและผู้ชี้แจงทุกท่านนะครับ

0: ในส่วนเรื่องด่วนที่2นะครับก็ได้พิจารณาร่วมกันกับเรื่องด่วนที่1ไปแล้วต่อไปเป็นการพิจารณาในส่วนของเรื่องด่วนที่3ร่างพระราชบัญญัติความผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพ.ศ.นะครับซึ่งนางสาวสารีของสมหวังกับประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 21,111 คนเป็นผู้เสนอร่างฉบับนี้ครับอยู่ระหว่างการรอการพิจารณาในวาระที่1ของสภาผู้แทนราษฎรชุดที่26ซึ่งรัฐสภาได้มีมติเห็นชอบให้พิจารณาต่อไปตามมาตรา147ของรัฐธรรมนูญนะครับดังนั้นในวันนี้จะเป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระที่1ชั้นรับหลักการนะครับเนื่องด้วยคณะรัฐมนตรีและสมาชิกได้มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติมายังสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาตามรัฐธรรมนูญมาตรา133วงเล็บ1และวงเล็บ2ซึ่งเป็นร่างที่มีหลักการทำนองเดียวกันอีก5ฉบับได้แก่1ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพ.ศ.ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอนะครับเป็นไปตามระเบียบวาระเรื่องด่วนที่5 2ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพ.ศ.ซึ่งนายกันพงษ์ประยูรศักดิ์กับคณะเป็นผู้เสนอตามระเบียบวาระที่ 6.1 นะครับ3ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพ.ศ.ซึ่งนายกรวีปิศนานันทกุลกับคณะเป็นผู้เสนอในระเบียบวาระที่ 6.2 4ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพ.ศ.ซึ่งนางสาวขัตติยาสวัสดิผลกับคณะเป็นผู้เสนอซึ่งอยู่ในระเบียบวาระที่ 6.3 นะครับ5พระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพ.ศ.ซึ่งนางรัตน์เก้าอินทวงศ์สุวรรณคีรีกับคณะเป็นผู้เสนอเรื่องนี้ยังไม่ได้บรรจุอยู่ในระเบียบวาระซึ่งสามารถนำมาพิจารณาพร้อมกันได้แต่เนื่องจากว่าร่างของท่านรัตน์เก้าและคณะยังไม่ได้บรรจุในระเบียบวาระตามข้อบังคับข้อ28ครับกำหนดให้ที่ประชุมต้องพิจารณาเรื่องเฉพาะที่มีบรรจุอยู่ในระเบียบวาระเว้นแต่ที่ประชุมจะลงมติเป็นอย่างอื่นนะครับจึงขอปรึกษาที่ประชุมเพื่อที่จะนำร่างพระราชบัญญัติทั้ง6ฉบับมาพิจารณาพร้อมกันมีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับถ้าไม่มีนะครับถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ดำเนินการตามนี้นะครับสำหรับร่างที่ยังไม่ได้บรรจุในระเบียบวาระขอเชิญเจ้าหน้าที่ได้แจกเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาครับเจ้าหน้าที่แจกได้เลยครับต่อไปนะครับผมจะเชิญผู้แทนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติเป็นผู้เสนอและชี้แจงร่างพระราชบัญญัติต่อที่ประชุมตามข้อบังคับข้อ113วรรค2ดังนี้นะครับ1นางสาวสารีอ๋องสมหวัง2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอมภกาเตชะอภัยคุณ3นางชูเนศศรีเสาวชาติ4ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จุมพิตาเรืองวิชาธร5นางสาววิภาพรแซ่ผู่5ท่านนะครับรายการนี้นะครับได้อนุญาตให้ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมตามข้อบังคับข้อ76ดังนี้นะครับตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค7ท่านนะครับ1นายรณรงค์พูลพิภัทรเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค2นายทิตินันท์สิงหารองเลขาคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค3นายภัสกรทักมงคลผู้อำนวยการกองกฎหมาย4นายอนุพงษ์เจริญเวชผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภค2 5นายเลิศศักดิ์ลักษณ์ธรรมผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภค3 6นายกิตติอึ้งมณีพรผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภค4 7นายชนะเดชทัพประพันธ์ผู้อำนวยการส่วนกฎหมายมี9ท่านนะครับ8นายพศวรรษจุมปานักสืบสวนสอบสวนชำนาญการรักษาการในตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ9นายศิรณัฐวิทยาธรรมรัตน์นิติกรชำนาญการรักษาการในตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษนะครับแล้วก็ตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานายวรกรโอภาสนันท์ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งขอเชิญครับพร้อมแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วขอเชิญท่านผู้เสนอได้แถลงหลักการและเหตุผลตามลำดับครับเชิญครับ
1: กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพดิฉันนางสาวสารีอ๋องสมหวังในฐานะผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพ.ศ.หรือเราอาจจะรู้จักกันในร่างเลมอนลอว์เพียงได้ร่วมกับประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 21,111 คนขอชี้แจงต่อที่ประชุมแห่งนี้ด้วยความหวังว่ากฎหมายฉบับนี้จะช่วยแก้ปัญหาที่ผู้บริโภคไทยต้องเผชิญมานานปัญหานี้พูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือว่าเมื่อผู้บริโภคซื้อของใหม่แต่กลับไม่ได้ของที่ใช้ได้จริงบางคนซื้อรถใหม่แต่ต้องเอารถเข้าศูนย์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าบางคนซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่แต่ใช้ไปไม่นานก็เจอปัญหาบางคนซื้อสินค้าเทคโนโลยีราคาแพงแต่เมื่อเสียขึ้นมากลับไม่รู้ว่าตัวเองมีสิทธิ์อะไรต้องซ่อมกี่ครั้งต้องรอนานแค่ไหนเปลี่ยนสินค้าได้หรือไม่หรือคืนเงินได้เมื่อใดสุดท้ายผู้บริโภคจำนวนมากต้องแบกภาระเองทั้งค่าใช้จ่ายการเสียเวลาความเครียดและความเสี่ยงจากการใช้สินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานถ้าเราย้อนกลับไปเรียนอยากชวนท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะฮะคิดว่าท่านประธานและท่านสมาชิกคงจำกรณีที่ผู้บริโภคลุกขึ้นมาทุบรถหน้าสถานีโทรทัศน์ได้ผู้บริโภคซื้อรถใหม่ป้ายแดง 1.3 ล้านบาทแต่ใช้ไปไม่เพียงไม่กี่วันก็เจอปัญหารถสตาร์ทไม่ติดมีเสียงดังมีอาการผิดปกติเมื่อนำรถไปซ่อมปัญหาก็ไม่จบในที่สุดผู้บริโภคต้องออกมาเรียกร้องต่อสาธารณะต้องทุบรถของตัวเองเพื่อบอกให้สังคมเห็นว่าซื้อของใหม่แต่ทำไมต้องเจ็บปวดขนาดนี้เรียนขอเรียนว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่ในระบบคุ้มครองผู้บริโภคของไทยและกว่า20ปีปัญหานี้ยังไม่หายไปไหนวันนี้เราไม่ได้เจอแค่ปัญหารถยนต์แบบเดิมแต่เจอสินค้าที่ซับซ้อนกว่าเดิมมากทั้งรถยนต์ไฟฟ้าไหม้บริษัทผลิตรถยนต์ล้มละลายลอยแพลูกค้าโทรศัพท์มือถือจอเขียวสินค้าเทคโนโลยีที่เสื่อมคุณภาพเร็วอีกจำนวนมากผู้บริโภคทั่วไปไม่มีทางรู้ได้ตั้งแต่วันที่รับมอบว่าแบตเตอรี่ระบบรถไฟฟ้าซอฟต์แวร์หรือชิ้นส่วนภายในมีปัญหาหรือไม่เมื่อสินค้าซับซ้อนขึ้นกฎหมายก็ต้องมีความชัดเจนมากขึ้นร่างกฎหมายเลมอนลอว์ฉบับนี้ไม่ใช่เพิ่งเริ่มต้นแต่วันนี้เป็นข้อเสนอที่มีการผลักดันมาอย่างยาวนานตั้งแต่การพูดถึงปัญหาสินค้าชำรุดบกพร่องการเสนอแนวคิดเรื่องกฎหมายเฉพาะการผ่านกระบวนการพิจารณาหลายช่วงเวลาจนมาถึงร่างของประชาชนที่มีการเข้าชื่อ 21,111 รายชื่อสะท้อนว่าปัญหาชำรุดบกพร่องเป็นเรื่องที่ประเทศไทยควรมีพระราชบัญญัติเฉพาะมารองรับเวลาสินค้าชำรุดบกพร่องกฎหมายเรายังไม่บอกให้ชัดว่าผู้ขายต้องรับผิดชอบอย่างไรซ่อมได้กี่ครั้งซ่อมต้องเสร็จเมื่อใดถ้าซ่อมไม่หายผู้บริโภคเปลี่ยนสินค้าได้หรือไม่ถ้าสินค้าใช้ไม่ได้จริงผู้บริโภคคืนสินค้าและขอเงินคืนได้หรือไม่คำถามเหล่านี้เป็นคำถามพื้นฐานมากแต่ในชีวิตจริงผู้บริโภคจำนวนมากกลับต้องต่อรองเองต้องร้องเรียนหรือหนักที่สุดก็ต้องไปฟ้องคดีต่อกระบวนการยุติธรรมหัวใจของร่างกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้ซับซ้อนซื้อของใหม่ ต้องได้ของที่ใช้ได้จริงถ้าของชำรุดผู้บริโภคต้องรู้ว่ามีสิทธิ์อะไรผู้ขายต้องรู้ว่าต้องรับผิดชอบอย่างไรและทุกฝ่ายต้องมีกติกากลางไม่ใช่ปล่อยให้ผู้บริโภคไปต่อรองแต่เพียงลำพังร่างกฎหมายฉบับนี้วางหลักไว้ว่าสิทธิของผู้บริโภคเป็นสิทธิขั้นต่ำผู้ขายหรือผู้ก่อการจะเขียนเงื่อนไขเพื่อลดทอนสิทธิของผู้บริโภคไม่ได้เว้นแต่จะเป็นเงื่อนไขที่ให้ประโยชน์กับผู้บริโภคมากกว่าอีกเรื่องนึงที่สำคัญก็คือเรื่องใบรับประกันนะฮะว่าต้องชัดเจนต้องทำเป็นหนังสือต้องบอกให้รู้ว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องอะไรและรับผิดชอบนานเท่าใดเพราะทุกวันนี้ผู้บริโภคจำนวนไม่น้อยเจอปัญหาสิ่งที่พูดตอนขายกับเมื่อเจอปัญหาจริงแล้วเนี่ยกับอ้างอีกเรื่องหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมโครงสร้างกฎหมายฉบับนี้วางไว้เป็นระบบตั้งแต่บททั่วไปขอบเขตนิยามความรับผิดของผู้ขายสิทธิของผู้ซื้อไปจนถึงสิทธิเรียกร้องและข้อยกเว้นเพื่อให้ทุกฝ่ายเห็นกติกาเดียวกันตั้งแต่ต้นส่วนสิทธิของผู้บริโภคในร่างเลมอนลอของภาคประชาชนกำหนดไว้5เรื่องหลักนะคะเรียนคิดว่าอันแรกเนี่ยก็เป็นเรื่องของการซ่อมแซมสินค้าการเปลี่ยนสินค้าการลดราคาการบอกเลิกสัญญาและคืนเงินและปฏิเสธการชำระค่างวดในกรณีเช่าซื้อหรือถอนชำระแต่เรียนขอเรียนให้ชัดเจนว่าร่างนี้ไม่ได้บอกว่าเมื่อสินค้ามีปัญหาผู้บริโภคจะคืนสินค้าได้ทุกกรณีหลักของร่างเลมอนลอว์เริ่มจากการซ่อมแซมก่อนนะคะทำให้ผู้ขายมีโอกาสแก้ไขปัญหาแต่การซ่อมต้องไม่ยืดเยื้อเกินสมควรถ้าซ่อมแล้วจบสินค้ากลับมาใช้ได้ตามปกติกระบวนการก็จบแต่ถ้าซ่อมไม่ได้ซ่อมไม่เสร็จในเวลาที่กำหนดหรือซ่อมแล้วปัญหากลับมาอีกผู้บริโภคต้องมีทางเลือกไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนสินค้าลดราคาหรือเลิกสัญญาและขอคืนเงินพูดง่ายๆก็คือให้โอกาสผู้ขายแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือซ่อมแซมแต่ไม่ใช่ให้ผู้บริโภครออย่างไร้จุดหมายนะคะแล้วก็ที่สำคัญจะมีขั้นตอนที่ชัดเจนนะคะว่าเมื่อซ่อมไม่เสร็จเนี่ยผู้บริโภคมีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าจะเลือกที่จะเปลี่ยนสินค้าลดราคาเลิกสัญญาหรือคืนเงินนะคะเรียนคิดว่าอันนี้ก็เป็นเส้นทางที่ถูกเขียนไว้อย่างชัดเจนในร่างพระราชบัญญัติของภาคประชาชนนะคะแล้วก็กฎหมายฉบับนี้มีขอบเขตการคุ้มครองที่ชัดเจนแน่นอนไม่คุ้มครองเรียกว่าไม่คุ้มครองสินค้ามือสองนะคะครอบคลุมสินค้าทั่วไปสินค้าเทคโนโลยีและยานพาหนะแต่ไม่คุ้มครองอย่างที่เรียนได้เรียนไปก็คือสินค้าที่ใช้แล้วหรือสินค้ามือสองนะคะสัตว์ที่มีชีวิตหรือสินค้าบางประเภทที่อาจกำหนดเพิ่มเติมในกฎกระทรวงซึ่งอันนี้ก็เท่ากับว่าเรายอมรับให้มีการดำเนินการเพิ่มเติมได้ไม่ได้กว้างจนเกินความจำเป็นแล้วก็ยังสมดุลระหว่างการคุ้มครองผู้บริโภคกับการประกอบธุรกิจที่เป็นธรรมร่างกฎหมายฉบับนี้ยังช่วยแก้ปัญหาภาระการพิสูจน์ถ้าสินค้าทั่วไปชำรุดภายใน6เดือนนับตั้งแต่วันส่งมอบให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าความชำรุดบกพร่องนั้นมีตั้งแต่วันส่งมอบส่วนยศยนต์ซึ่งเป็นสินค้ามูลค่าสูงมีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยให้ใช้ระยะเวลา1ปีเรียนคิดว่าหลักการอันนี้สำคัญมากเพราะผู้บริโภคทั่วไปไม่มีความรู้ทางเทคนิคเทียบเท่าวิศวกรที่ออกแบบหรือควบคุมการผลิตที่จะพิสูจน์อะไรที่เสียตั้งแต่เมื่อใดระบบไฟฟ้าความผิดปกติเกิดขึ้นตั้งแต่วันไหนหรือซอฟต์แวร์มีปัญหาตั้งแต่แรกหรือไม่ถ้าให้ผู้บริโภคพิสูจน์เองทุกอย่างก็เท่ากับผลักภาระทั้งหมดไปให้ผู้บริโภคหรือคนซื้อสำหรับสินค้ากลุ่มอื่นหรือสินค้าทั่วไปอื่นหากพบปัญหาเร็วมากเช่นภายในช่วงแรกหลังจากรับสินค้าผู้บริโภคมีสิทธิ์เปลี่ยนสินค้าได้ทันทีเพราะนั่นสะท้อนว่าสินค้าอาจไม่ได้มาตรฐานตั้งแต่ต้นส่วนรถยนต์ถ้าปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกระบบไฟฟ้าแบตเตอรี่หรืออาการที่ทำให้ผู้ขับขี่และคนบนถนนเสี่ยงอันตรายเรื่องนี้ไม่ควรถูกมองเป็นแค่ปัญหาทางการค้าแต่เป็นเรื่องชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนซึ่งสามารถที่จะใช้สิทธิ์ในเรื่องนี้ได้เช่นเดียวกันแต่อีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญมากซึ่งดิฉันคิดว่าต้องระบุไว้เพราะไม่งั้นเนี่ยก็จะเป็นปัญหาที่เหมือนกับกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้แก้ปัญหาจริงก็คือผู้บริโภคไม่ควรต้องเสียค่าใช้จ่าย พื่อแก้ปัญหาความบกพร่องที่ตนเองไม่ได้เป็นคนเริ่มก่อนะคะถ้าสินค้าไม่ได้มาตรฐานตั้งแต่ต้นการซ่อมการเปลี่ยนหรือการแก้ไขปัญหาต้องไม่กลายเป็นภาระเพิ่มของผู้บริโภคเพราะผู้บริโภคจ่ายเงินไปแล้วเพื่อให้ได้สินค้าที่ดีไม่ได้จ่ายเงินแล้วต้องอย่างเช่นไม่ใช่เราซื้อรถแล้วต้องมาซ่อมถูกไหมฮะในระยะเวลาอย่างน้อยที่ทุกคนทราบกันดีก็คือมีระยะเวลาจำนวนหนึ่งที่จะต้องสามารถคืนสินค้าได้หรือซ่อมแซมก่อนเป็นเบื้องต้นร่างกฎหมายเลมอนลอของภาคประชาชนยังมองไปถึงสินค้าที่ซื้อผ่านการผ่อนชำระหรือการเช่าซื้อด้วยทุกวันนี้ผู้บริโภคจำนวนมากซื้อรถยนต์หรือสินค้ามูลค่าสูงโดยการผ่อนถ้าสินค้าชำรุดจนใช้ไม่ได้ผู้บริโภคยังต้องจ่ายค่างวดต่อไปทุกเดือนทั้งที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากสินค้านี่เป็นความไม่เป็นธรรมอย่างชัดเจนร่างนี้จึงกำหนดให้ในบางกรณีผู้บริโภคมีสิทธิ์ปฏิเสธการชำระค่างวดได้เพื่อให้ผู้ขายผู้ให้เช่าซื้อและผู้เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมแก้ปัญหาและรับผิดชอบร่วมกันไม่ใช่ปล่อยให้ผู้บริโภคต้องรับภาระแต่ฝ่ายเดียวเรียนขอย้ำว่าร่างเลมอนลอของภาคประชาชนไม่ได้เป็นการสร้างภาระเกินสมควรให้ผู้ประกอบการแต่ต้องการสร้างกติกาที่ชัดเจนและเป็นธรรมผู้ประกอบการที่ขายสินค้าที่ดีมีระบบบริการหลังการขายที่ดีย่อมได้ประโยชน์จากกฎหมายฉบับนี้เพราะเมื่อมีกติกาชัดเจนข้อพิพาทจะลดลงความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจะเพิ่มขึ้นและตลาดโดยรวมจะมีมาตรฐานสูงขึ้นสินค้าของประเทศไทยก็จะได้รับความเชื่อถือส่วนผู้บริโภคก็ไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ไม่ต้องไปร้องเรียนซ้ำๆไม่ต้องรอให้รายการทีวีที่ดังหรือมีเรื่องดังในสื่อก่อนถึงจะได้รับการแก้ไขเพราะทุกคนไม่สามารถทำได้แบบนั้นและไม่ต้องทุบรถไม่ต้องโพสต์ประจานไม่ต้องฟ้องศาลเพียงเพื่อให้ได้สิทธิพื้นฐานที่ควรจะได้รับตั้งแต่แรกหากดูจากภาพรวมกระบวนการในการร่างกฎหมายเลมอนลอภาคประชาชนจะเห็นว่าร่างนี้กำหนดเส้นทางการใช้สิทธิ์ไว้ชัดเจนทั้งกรณีสินค้าทั่วไปและกรณีรถยนต์เริ่มจากการตรวจพบความชำรุดบกพร่องการซ่อมแซมภายในเวลาที่กำหนดหากแก้ไขไม่ได้จึงนำไปสู่สิทธิอื่นเพราะฉะนั้นการซ่อมแซมเป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญการเปลี่ยนสินค้าการลดราคาหรือเลิกสัญญาระบบที่ชัดเจนตั้งแต่ต้นทำให้สิ่งที่ผู้บริโภคไทยควรมีมานานไม่ใช่ต้องรอให้เกิดข้อพิพาทก่อนแล้วค่อยไปหาคำตอบทีหลังนะคะเรียนคิดว่าเส้นทางที่ชัดเจนเหล่านี้เนี่ยจะช่วยสนับสนุนให้การคุ้มครองผู้บริโภคเกิดขึ้นได้จริงท่านประธานที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติเรียนขอขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีขอบพระคุณท่านคณะรัฐมนตรีและพรรคการเมืองทุกพรรคที่ได้เสนอร่างกฎหมายเลมอนลอไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาชนพรรคภูมิใจไทยพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตย์และขอให้สนับสนุนร่างหลักการเห็นชอบหลักการของร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพศของร่างภาคประชาชนและร่างอื่นๆที่เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อไปพิจารณาในชั้นกรรมาธิการเพื่อให้ปัญหาสินค้าชำรุดบกพร่องที่ยืดเยื้อมาเป็นเวลานานได้รับการแก้ไขด้วยกฎหมายที่ชัดเจนเป็นธรรมและใช้ได้จริงขอบพระคุณมากค่ะท่านประธาน
0: ต่อไปเป็นผู้เสนอในร่างของคณะรัฐมนตรีครับเชิญท่านรัฐมนตรีสุภมาศอิสระภักดีครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติดิฉันนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้แทนคณะรัฐมนตรีขอเสนอร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพศเพื่อให้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาโดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้หลักการให้มีกฎหมายว่าด้วยความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าเหตุผลโดยที่บทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้า ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้นยังไม่ได้ให้ความคุ้มครองผู้ซื้อและผู้ขายอย่างชัดเจนและเพียงพอโดยเฉพาะกับสินค้าที่ผู้ซื้อไม่อาจพบเห็นความชำรุดบกพร่องได้ในเวลาซื้อขายหรือส่งมอบสมควรกำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะของความชำรุดบกพร่องของสินค้าสิทธิของผู้ซื้อและผู้ขายและความรับผิดของผู้ขายตามประเภทของสินค้าไว้เป็นการเฉพาะเพื่อให้มีความสอดคล้องกับสภาพการในปัจจุบันอันจะเป็นการคุ้มครองผู้ซื้อและผู้ขายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจึงจะเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติเนื่องจากปัญหาสินค้าชำรุดบกพร่องมีสาเหตุเกิดจากปัจจัยหลายประการทั้งข้อบกพร่องจากการออกแบบกระบวนการผลิตการประกอบการขนส่งการเก็บรักษาและการดูแลรักษาสินค้าก่อนขายประกอบกับปัจจุบันสินค้าต่างๆมีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและมีขั้นตอนในการผลิตที่ซับซ้อนเป็นผลให้ผู้ซื้อไม่อาจตรวจสอบความชำรุดบกพร่องจากลักษณะทางกายภาพภายนอกของสินค้าได้ผู้ซื้อจึงไม่สามารถพบเห็นความชำรุดบกพร่องของสินค้าได้ในเวลาที่ส่งมอบแต่เมื่อได้ใช้สินค้าไปแล้วระยะเวลาหนึ่งจึงพบว่าสินค้าชำรุดบกพร่องการที่ผู้ซื้อจะเรียกร้องให้ผู้ขายซ่อมแซมหรือขอเปลี่ยนสินค้าอาจพบปัญหาที่ผู้ซื้อจะต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์หรือแสดงให้เห็นว่าสินค้ามีความชำรุดบกพร่องอย่างไรซึ่งท้ายที่สุดอาจถูกปฏิเสธการซ่อมแซมและการเปลี่ยนสินค้าได้ยิ่งไปกว่านั้นการซ่อมแซมสินค้าซ้ำหลายครั้งไม่ได้หมายความว่าผู้ขายจะสามารถแก้ไขให้ความชำรุดบกพร่องหมดไปได้ซึ่งก็จะทำให้ผู้ซื้อไม่ได้รับความเป็นธรรมตามที่ควรจะเป็นและในกรณีที่ผู้ซื้อต้องการเปลี่ยนสินค้าหรือขอเงินคืนค่าสินค้าจะต้องใช้สิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลเพื่อให้ผู้ขายรับผิดในความชำรุดบกพร่องของสินค้าซึ่งต้องทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายปัจจุบันแม้จะมีบทบัญญัติเกี่ยวกับความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แต่กฎหมายดังกล่าวยังไม่ได้ให้ความคุ้มครองผู้ซื้ออย่างชัดเจนและเพียงพอต่อการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกำหนดกฎเกณฑ์หลักเกณฑ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะของความชำรุดบกพร่องของสินค้าสิทธิของผู้ซื้อในการเรียกให้ผู้ขายซ่อมแซมเปลี่ยนสินค้าลดราคาและเลิกสัญญารวมทั้งสิทธิและความรับผิดชอบของผู้ขายตามประเภทของสินค้าไว้เป็นการเฉพาะเพื่อให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันตลอดจนเกิดกลไกการแก้ไขปัญหาความชำรุดบกพร่องที่รวดเร็วเป็นธรรมลดข้อพิพาทและคดีความต่อการระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายซึ่งเห็นควรเสนอร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพ.ศ.โดยมีสาระสำคัญที่จะขอนำเรียนสรุปประเด็นได้ดังนี้ 1. กำหนดความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการซื้อขายสินค้าทั่วไปและความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าบางประเภทได้แก่หมวดที่1สินค้าทั่วไปหมวดที่2ส่วนที่1รถยนต์และรถจักรยานยนต์ส่วนที่2สินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ที่เป็นเครื่องยนต์เพื่อใช้บังคับสำหรับสินค้าทั่วไปและสินค้าเฉพาะอย่างซึ่งจะสอดคล้องกับบริบทการซื้อขายและสภาพปัญหาความชำรุดบกพร่องของสินค้าแต่ละประเภท 2. กำหนดขอบเขตการใช้กฎหมายระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายซึ่งกว้างกว่าความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจเพื่อให้กฎหมายครอบคลุมเป็นการทั่วไปและเป็นการเสริมบทบัญญัติเกี่ยวกับการซื้อขายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 3. กำหนดข้อยกเว้นไม่ใช้บังคับแก่สิ่งของใช้แล้วและสัตว์มีชีวิตและให้อำนาจในการกำหนดถึงสินค้าอื่นตามที่กฎกำหนดในกฎกระทรวงเหตุผลเนื่องจากสิ่งของใช้แล้วผู้ขายไม่อาจทราบว่าสินค้าดังกล่าวถูกใช้งานมาแล้วอย่างไรและได้ถูกขายต่อให้แก่ผู้ใดในส่วนของสัตว์มีชีวิตเมื่อผู้ซื้อนำมาเลี้ยงแล้ว จะมีปัจจัยอีกหลายประการซึ่งจะสร้างภาระการพิสูจน์ความเสียหายที่ไม่เป็นธรรมได้ 4. กำหนดข้อสันนิษฐานทางกฎหมายในเบื้องต้นไว้ก่อนว่าหากสินค้ามีความชำรุดบกพร่องภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ถือว่าสินค้านั้นมีความชำรุดบกพร่องตั้งแต่เวลาที่มีการส่งมอบสินค้าโดยกำหนดเวลา6เดือนสำหรับสินค้าทั่วไปรถจักรยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ที่เป็นเครื่องยนต์สำหรับรถยนต์กำหนดระยะเวลาที่1ปี

0: ไฟที่เป็นเครื่องยนต์เมื่อผู้ซื้อพบเห็นภายในเวลา14วันนับแต่วันที่ได้รับสินค้า 3. สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์เมื่อมีผลกระทบต่อความปลอดภัยและผู้ขายไม่อาจแก้ไขได้หรือแก้ไขแล้วหากนำไปใช้อาจเกิดอันตราย 6. กำหนดเวลาการซ่อมแซมสินค้าสินค้าทั่วไปกำหนดไว้60วันและรถยนต์กำหนดไว้90วันนับตั้งแต่วันรับมอบสินค้าไว้ซ่อมแซม 7. กำหนดสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอาทิเรียกราคาค่าสินค้าพร้อมดอกเบี้ยค่าเสียหายจากการเลิกสัญญาค่าเสียหายจากการขาดประโยชน์การใช้สินค้าค่าเสียหายอื่นเพื่อเป็นการชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้ซื้อ 8. กำหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้เฉพาะกรณีสัญญาเช่าซื้อสัญญาซื้อขายที่มีผู้ให้สินเชื่อและสัญญาซื้อขายที่มีข้อตกลงชำระราคาสินค้าเป็นงวดเพื่อให้ผู้ซื้อมีสิทธิ์เลื่อนชำระค่างวดในช่วงระยะเวลาที่ผู้ขายซ่อมแซมหรือที่ผู้ซื้อไม่ได้ใช้สินค้าด้วยเหตุผลตามที่ฉันได้นำเรียนต่อสภาผู้แทนราษฎรดังที่กล่าวมาจึงเห็นได้ว่าประชาชนและผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์จากร่างพระราชบัญญัติความรับผิดผู้ความชำระบกพร่องของสินค้าพ.ศ.ในการได้รับความเป็นธรรมตามกฎหมายสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อขณะเดียวกันก็เป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพสินค้าอย่างเคร่งครัดยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคในภาพรวมของประเทศและเป็นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนตามหลักสากลดิฉันจึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดขอให้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาให้การสนับสนุนและรับหลักการแห่งราชบัญญัติฉบับนี้และในระหว่างที่ท่านสมาชิกมีคำอภิปรายและมีคำถามดิฉันและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมที่จะรับคำแนะนำเพื่อนำไปปรับปรุงเพิ่มเติมในชั้นการพิจารณาของกรรมธิการวิสามัญที่สภาจะเสนอชื่อในโอกาสต่อไปนี้ขอบคุณค่ะ
1: ผู้เสนอร่างท่านต่อไปนะครับท่านกันพงษ์ประยูรศักดิ์ครับ
2: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพผมอเอกกันพงษ์ประยูรศักดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตมีนบุรีและเขตสะพานสูงวันนี้ในพรรคประชาชนขอร่วมอภิปรายและขอร่วมเสนอร่างนะครับร่างนี้หลายท่านก็เข้าใจดีเป็นร่างพรบที่เป็นความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าอันดับแรกเลยอเอกต้องขอบคุณทุกฝ่ายครับด้านซ้ายมือนะครับของอเอกก็คือฝ่ายคณะรัฐมนตรีด้านขวามือก็เช่นกันครับเป็นฝ่ายของประชาชนโดยพี่สารีอเอกมีความสุขมากวันนี้ตื่นเต้นมากๆที่ได้เห็นทั้งสองฝ่ายเข้ามาอยู่ในสภาวันนี้และพี่สารีก็ได้เกริ่นไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าเราได้ทำเรื่องนี้มานานมาก16ปีแห่งความหลังมาถึงวันนี้ได้อเอกถือว่าเราได้มีเขาเรียกว่าทำงานร่วมกันมีชัยชนะร่วมกันวันนี้ครับอเอกต้องขอเกริ่นอย่างนี้ก่อนว่าภายในการทำงานเนี่ยเมื่อสมัยที่26นะครับเอาเองได้มีโอกาสทำงานร่วมกับกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภคแล้วก็ได้เป็นประธานของคณะอนุเองซึ่งต้องบอกครับว่าคณะอนุที่ได้ทำงานเมื่อสมัยที่26เป็นการร่วมมือและการทำงานของทุกพรรคจริงๆต้องให้เครดิตกับทุกพรรคการเมืองที่อยู่ในที่นี้ด้วยนะครับเพราะเราได้ทำงานร่วมกันอย่างจริงจังทั้งฝ่ายของครม.เองและทั้งฝ่ายของทางสภาองค์กรผู้บริโภคนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ในการที่จะมารวมตัวกันและเข้ามาคุยกันในวันนี้ครับท่านประธานและวันนี้เราก็มาคุยกันในพรบนี้ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเรียกว่าเลมอนลอหลายท่านถามอเอกครับเพื่อนๆในพรรคเดียวกันยังถามเลยว่ามันไปเกี่ยวอะไรกับผลไม้ที่เป็นมะนาวต้องบอกแบบนี้ครับว่าไอ้เลมอนลอเนี่ยครับถ้าเป็นฝ่ายทางตะวันตกประเทศที่อยู่โซนตะวันตกเขาจะเห็นเลมอนเป็นลูกผลไม้สีเหลืองๆสวยงามครับท่านประธานแต่พอเรากัดเข้าไปปุ๊บโอ้โหมันเปรี้ยวก็แปลว่าบางครั้งข้างนอกดูสวยแต่ข้างในมันไม่เป็นไปตามคิดไม่เป็นไปตามหวังก็เลยเป็นเขาเรียกว่าเป็นคำศัพท์ที่เขาพูดกันว่าเลมอนก็คือเหมือนกับว่าทำอะไรออกมาแล้วมันก็แบบไม่เห็นดูตรงไม่เห็นดูตรงปกเลยมันดูแย่นะมันก็เลยเป็นคำทับศัพท์ที่ทางต่างประเทศทางตะวันตกเขาใช้พรบนี้ถ้าท่านไปเซิร์ชใน Google ในอินเทอร์เน็ตก็จะเจอคำว่าเลมอนลอว

0: นี่ก็คือที่มาครับว่าทำไมมันถึงใช้ชื่อนี้แต่คนไทยอาจจะชอบความเปรี้ยวนะครับไม่แน่ใจถึงได้มีสินค้าที่แปลกปลอมมากมายอันนั้นก็เรื่องหนึ่งแต่วันนี้ไม่เหมือนเดิมนะครับท่านประธานครับเพราะวันนี้เรามาคุยกันในกฎหมายที่เรียกว่าเป็นการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภควันนี้ทุกครั้งที่เวทอภิปรายในสภาไม่มีโมเดลคงไม่ได้แน่นอนวันนี้ท่านประธานเดาได้เลยเมื่อกี้ท่านประธานยิ้มแล้วก็ต้องเป็นโมเดลเลยครับเลมอนขอบคุณท่านประธานมากวันนี้เราเริ่มรู้ใจกันแล้วท่านประธานเจอกับลิฟเจอในลิฟโอเอทุกวันเอลวันนี้ครับเอลตัวแรกหลายท่านคงจะนั่งคิดกันหน้าดูโอเอขอใช้คำว่า liability ครับ liability แปลว่าอะไรครับแปลว่าความรับผิดหรือความรับผิดชอบถามว่ากฎหมายฉบับนี้จะต้องให้ใครรับผิดชอบบ้างคำตอบมี4ด้านครับเราต้องร่วมกันรับผิดชอบประเด็นที่1ด้าน economy ก็คือด้านเศรษฐกิจหลายคนบอกเฮ้ยไอ้ที่มันทำให้สินค้ามันเจ๊งเร็วจะได้ขายเร็วๆหรือเปล่าไอ้เป็นพวกผู้ประกอบการจะได้ชอบใจเพราะมันจะได้ซื้อใหม่ซื้อบ่อยคำตอบครับถ้าเกิดว่ามีเลมอนลออาจทำให้เขาขายน้อยลงจริงไหมคำตอบไม่จริงครับเพราะว่าถ้าเกิดเราซื้อมือถือใช่ไหมท่านประธานเราซื้อทุกๆปีเดี๋ยวก็ซื้อเพราะมันเสียก็ซ่อมไม่ได้ซื้อทุกปีก็ต้องมานั่งเสียงบประมาณหลายหมื่นในการซื้อมือถือแต่ถ้าเกิดว่ามือถือของเราซ่อมได้ครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราก็จะเอาเงินไปซื้อสินค้าอย่างอื่นเช่นอาจจะไปท่องเที่ยวไปซื้ออะไรที่มาทดแทนความสุขของเรานอกจากมือถือเศรษฐกิจมันก็จะเรียกว่าเซอร์คูลาร์อีโคโนมีก็จะเกิดเป็นเศรษฐกิจที่หมุนเวียนขึ้นมาและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเรื่องเศรษฐกิจเราจะดีขึ้นแน่นอนเมื่อมีพรบฉบับนี้อีที่สองที่อยากจะพูดครับก็คือคำว่า environment แปลว่าอะไรครับแปลว่าสิ่งแวดล้อมครับถ้าเราซื้ออย่างมือถือซื้อแล้วเสียก็ต้องทิ้งหรือรถเสียทิ้งเกิดอะไรขึ้นครับเกิดเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์เดี๋ยวจะมีเพื่อนๆอีกหลายท่านนะครับท่านสสเอสก็จะเล่าให้ฟังว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์มันสร้างความวุ่นวายกับประเทศเราอย่างไรต่อปีมีกี่ล้านตันกี่แสนตันเดี๋ยวเขาจะเล่าให้ฟังต่อมาครับประเด็นที่3 E ตัวนี้ไม่มีไม่ได้เพราะพรบนี้จะสร้างเกิดสิ่งนี้ครับก็คือคำว่าอันนี้นะครับ ethics แปลว่าอะไรครับแปลว่าเรื่องจริยธรรมเพราะฉะนั้นคนที่จะนำเข้าคนที่จะขายของใครก็ตามแต่ที่จะนำสินค้าเข้ามาขายในประเทศไทยท่านต้องมีความรับผิดชอบต้องมีคำว่า honesty แปลว่าความซื่อสัตย์ในการขายของมอกต้องจริงจังกับเรื่องนี้ไม่ใช่แค่มีป้ายประทับแล้วก็หมวกกันน็อกท่านประธานรู้ดีบางทีก็แสตมป์ไปก็งงว่าเอ๊ะมันใช้ได้จริงหรือไม่จริงเห็นไหมครับนี่คือ ethics และ e สุดท้ายครับพ.ร.บ.เลมอนลอฉบับนี้จะสร้างให้เกิดคำว่า equityท่านประธาน equity แปลว่าอะไรแปลว่า fairness แปลว่าอะไรแปลว่าความเป็นธรรมกับท่านประธานครับเพราะฉะนั้นพ.ร.บ.ฉบับนี้ครับจะให้ผู้ซื้อผู้ขายผู้นำเข้าทุกคนมีความเป็นธรรมร่วมกันเราจะอยู่ในบรรทัดฐานเดียวกันและนี่คือ L ตัวแรกโอ้ยมีเวลาเยอะปกติจะพูดไม่เกิน7นาทีวันนี้ท่านประธานโอ้ยเป็นตั้ง15นาทีสบายใจต่อมาครับก็คือตัว E ที่นี่คืออะไรโอ้ยขอใช้คำว่า engagement ครับ engagement แปลว่าคือการเอามือประสานกันเราจะได้ทำงานร่วมกันแล้วถามว่าใครบ้างที่จะมาทำงานร่วมกัน1ก็คือผู้ซื้อ2ก็คือผู้ขาย3ก็คือผู้นำเข้า4ก็คือผู้ผลิตไม่พอ5ก็คือ finance 6ท่านประธานอันนี้ไม่มีไม่ได้คือ community ที่เกี่ยวกับ right to repair โอ้ยได้ไปอบรมได้ไปนั่งฟังมาหลายครั้งเขาจะมีกลุ่มคนครับที่เป็นช่างซ่อมเช่นผู้สูงอายุจะซ่อมพัดลมเป็นซ่อมทีวีเป็นกลุ่มเหล่านี้หายไปหมดเลยถ้าเรามีประเด็นนี้ขึ้นมาก็จะสร้างเป็นกลุ่มใหม่เป็นเหมือนกับแก๊งใหม่หรือเป็นกลุ่มที่เขาสามารถที่จะเป็นรวมตัวกันเพื่อจะมีอะไรก็จะมีมากขึ้นก็จะมีผลกระทบเห็นไหมครับก็จะมีผลที่ข้อดีกับสิ่งต่างๆมันก็จะกลายเป็นอีกหนึ่งคอมมูนิตี้เล็กหนุ่มชุมชนที่เป็นชุมชนเพื่อการซ่อมเกิดเป็นรายได้เกิดเป็นแรงงานขึ้นมามีแต่วินกับวินโอ้ยก็สงสัยว่าตั้งแต่ปี53ถึงปี69เราไปอยู่ไหนมาวะนี่คือสิ่งที่สงสัยมากตอนนี้ประเทศอื่นประเทศต่างประเทศที่ยุโรปที่ประเทศตะวันตกเขามีกฎหมายนี้กว่ามากกว่า20ปีทำไมเราคิดนานจังเลยนี่แหละครับโอ้ยดีใจจริงวันนี้ขอบพระคุณจริงนะครับที่นำกฎหมายอันนี้เข้ามาในสภาเอาละครับตัว E ผ่านไปแล้วต่อมาเป็นตัว M คืออะไรครับ M O เขาใช้คำว่า means นี่คือวิธีการที่จะให้เลมอนลอมันเกิดผลก็ต้องมีพ.ร.บ.ไงครับแล้ววันนี้พ.ร.บ.ของท่านพี่อ่องเองประมาณสัก28มาตราของทางครม.เองก็ประมาณสัก49มาตราของเราเองก็ประมาณ44มาตราเรามี synchronize ครับเรามีความเชื่อมโยงกันอย่างสูงเพราะต้องเรียนแบบนี้ครับว่าพรบของเอเอเองก็เอาทั้งข้อดีของทางครม.แล้วก็เอาข้อดีของทางพี่อ่องสมหวังเข้ามารวมกันครับเข้ามารวมกันเป็นพรบฉบับชุดนี้เพราะฉะนั้นต้องบอกเลยครับว่ามันมีแต่สิ่งดีๆที่จะนำเสนอไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ definition หรือการให้คำจำกัดความของผู้ซื้อของผู้ขายของการให้ finance รวมไปถึงเวลาเราอาจจะต่างกันตรงนี้ครับเช่นของครม.อาจจะเวลาสัก60วันหรือ90วันในการซ่อมของพี่อ่องอาจจะอีกประมาณนึงคือเวลาเนี่ยโอ้ยเชื่อว่าเราไปถกเถียงกันในชั้นกรรมธิการได้นี่คือสิ่งที่เราสามารถคุยกันได้เพราะมันก็เป็นไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับหรือแม้กระทั่งสิทธิ์ครับพรบ.ฉบับนี้ครับพรบ.เลมอนลอว์ให้สิทธิ์ถึง60ด้วยกันท่านประธานท่านประธานลองจดตามเอาเองนะครับให้60สิทธิ์ครับท่านประธานสิทธิ์ที่1คืออะไร Right to repair แปลว่าเสียมือถือเสียต้องซ่อมได้ต้องซ่อมได้สิทธิ์ที่2พอ right to repair ปุ๊บก็ต้อง right to replace ก็คือถ้าเกิดเสียในช่วงที่เป็นแบบ cooling off period หรือเป็นช่วงไต่ตองประมาณสัก14วันต้องคืนทันทีหรือต้อง replace replace อะไรครับ right to replace ก็คือเอาเครื่องใหม่มาเครื่องนี้เจ๊งไม่ต้องซ่อมเอาเครื่องใหม่มาจากซ่อมก็เป็น replace ก็คือการเปลี่ยนเครื่องใหม่ทีนี้เวลาเปลี่ยนเครื่องใหม่อาจจะต้องมีการซ่อมนานหรืออาจจะซ่อมไม่นานอาจจะเป็นช่วงที่เวลาใช้มาสักเดือน2เดือนหรืออาจจะสัก 3-4 วันหรืออาจจะเป็นหลายๆเวลายาวทีนี้มันก็เป็นไงครับมันต้องซ่อมนานซ่อมแบบบางทีเดือน2เดือนก็มีสิทธิ์ที่จะลดราคานั้นRight ที่3ครับRight ที่3คือ Right to reduce แปลว่าเราสามารถที่จะลดราคาได้เช่นสมมุติเราซื้อรถมาล้านนึงขับไปสัก6เดือนขับสัก8เดือนแล้วซ่อมจากล้านนึงมูลค่ามันก็ต้องถูกลงถูกมั้ยครับนี่แหละครับเมื่อเราเอาราคาที่ถูกลงมาไปรีไฟแนนซ์หรือไปคิดเป็นค่างวดใหม่ก็สามารถที่จะผ่อนได้ถูกลงนี่แหละครับคือข้อดีของกฎหมายเลมอนลอว์อันนี้ให้เราผ่อนได้ถูกลงต่อเดือนด้วยเพราะมันสินค้ามันชำรุดไงครับต่อมา1เมื่อกี้นี้ทบทวนนะครับ right to อะไรครับ repair ซ่อม right to replace เปลี่ยนคืน right to เมื่อกี้นี้ก็คืออะไรครับ reduce ลดราคาอันที่4ครับ right to refund คืนเลยครับมีปัญหามากนักซ่อมกี่ทีก็ไม่หายคืนกันไปเลยพอคืนไปปุ๊บเราก็ได้เงินกลับมาเห็นไหมครับนี่คือสิทธิ์ของผู้บริโภคซึ่งไม่เคยมีมาก่อนไปก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเราถึงอยู่กับประเทศแบบนี้ได้ตอนนี้เราดีแล้วครับเราจะบอกว่าประเทศเราจะมีกฎหมายที่ก้าวหน้าทันสมัยนะครับเอาละครับนี่คือไรที่4ต่อมาเป็นไรที่5ครับไรที่5ก็คือไรทูรีเลย์รีเลย์เพราะอะไรครับสมมติท่านประธานซื้อรถผ่อน60เดือนท่านประธานผ่อนสัก10เดือนเสร็จปุ๊บเดือนที่11รถท่านประธานเจ๊งพอเจ๊งปุ๊บเอาไปซ่อมสมมติเอาไปซ่อมตั้งแต่เดือน11เดือน12ก็ไม่เสร็จสมมติว่ามันซ่อมตั้ง2เดือน2เดือนนี้ปกติเป็นไงท่านประธานเราต้องจ่ายเงินค่างวดถูกไหมครับอันนี้ครับ right to relay คือช่วงที่ไปซ่อมในศูนย์ยังไม่ต้องจ่ายพักไว้ก่อนเห็นไหมครับเราก็จะไปทำไมครับไปผ่อนในงวดที่61กับ62มันก็เป็นรีเลย์ในการที่ทำให้คนที่เป็นประชาชนอย่างพวกเราเนี่ยหาเงินน้อยๆเนี่ยก็จะไม่ต้องเจ็บปวดมากนี่คือไรที่อะไรครับไรที่5และไรสุดท้ายไรที่6ครับของกฎหมายฉบับนี้คือให้ท่านมี right to redress redress แปลว่าอะไรครับแปลว่าการเยียวยาครับท่านประธานหมายความว่าครับเมื่อกี้นี้เราคุยกันท่านประธานบอกว่าขับรถไปสัก10เดือนแล้วพอเดือนที่11เดือนที่12รถเจ๊งปุ๊บท่านประธานจะมาทำงานที่สภาท่านประธานไงครับเดินมาก็ไม่ได้ถูกไหมครับท่านประธานต้องนั่งแท็กซี่ต้องนั่งไอ้รถสีเขียวรถสีอะไรก็ว่าไปเป็นกงเป็นแกร็บอะไรก็ว่าไปเสร็จค่าใช้จ่ายเหล่านั้นเราเอามาชดเชยให้กับผู้ประกอบการบอกว่าเฮ้ยฉันเสียค่ารถมานะเก็บบินไว้เอามาเป็นค่าชดเชยเงินต่างๆได้นี่แหละครับคือสวรรค์ของผู้ที่เป็นผู้บริโภคอย่างเราสักทีเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่เราคอยดีทั้งนั้นนี่คือตัวอะไรครับตัว M นะครับอันนี้ก็รวมไปถึงสิทธิ์อื่นๆครับเช่น financeจะมีประเด็นหนึ่งที่ทั้งสองฝั่งก็คือฝั่งครม.กับฝั่งของทางภาคประชาชนที่อาจจะต่างกันก็คือเรื่องของไฟแนนซ์เดี๋ยวจะมีเพื่อนเอาเอกมาเล่าให้ฟังว่าถ้าเป็นฝั่งของครม.เรื่องของไฟแนนซ์เขาคิดอย่างไรส่วนภาคของใครครับภาคของฝั่งของภาคประชาชนเรื่องของไฟแนนซ์ก็คิดอีกแบบนึงอันนี้เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันในชั้นกรรมธิการของเอกมาแต่เอกวันนี้ขออนุญาตไม่พูดแล้วกันเดี๋ยวฉันเพื่อนๆก็พูดกันบ้างนะครับอ่ะนี่คือตัว M ต่อมาคือตัว O ท่านประธานอันนี้ O ไม่มีไม่ได้ท่านประธานอันนี้คือเด็ดมากๆ O ที่คือ open แปลว่าเปิดให้กับใ ปิดให้กับผู้ประกอบการเพราะเมื่อกี้เราพูดมาแต่ละคนเนี่ยโอ้โหมีแต่ให้สิทธิ์ผู้ซื้อให้สิทธิ์ผู้ที่เป็นผู้บริโภคและผู้ประกอบการอยู่ไหนครับสมมุติท่านประธานใช่ไหมครับซื้อรถและท่านประธานก็ใช้ไปสักปี2ปีแล้วเกิดมันเสียหรือเกิดจะต้องมีการคืนกันยกเลิกสัญญาผู้ที่เป็นผู้ขายผู้ประกอบการสามารถที่จะลดราคาเรียกว่า value of depreciation แปลว่าราคาเสื่อมผู้บริโภคสามารถที่จะหักค่าใช้ออกไปเช่นคุณใช้รถมาประมาณปี2ปีแล้วขออนุญาตหักออกไปสัก 50,000 นะอัน 50,000 นี้ก็จะเป็นส่วนลดให้ผู้ที่เป็นผู้ประกอบการไม่จำเป็นต้องชดใช้ที่มันเกินไปนะเห็นไหมครับว่าเราคิดครบด้านทั้งผู้ประกอบการและก็ผู้บริโภคเราให้โอกาสทุกคนที่เป็นทำอย่างแท้จริงและนี่คือโอของอเอและสุดท้ายวันนี้อาจจะใช้เวลาไม่ครบนะครับเพราะก็ใช้เวลามาเยอะแล้วสุดท้ายครับคือตัว N แต่ก่อนจะไปตัว N ขอ summarize ก่อน L liability แปลว่าความรับผิดชอบ E engagement เราต้องมาช่วยกันทำให้กฎหมายนี้มันมีการปกป้องผู้บริโภคอย่างแท้จริงตัว M means วิธีการอย่างไรก็คือเมื่อกี้นี้กฎหมายฉบับนี้ครับ44มาตราตัว O เปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการเขาได้วีโต้ด้วยว่าเฮ้ยคุณก็ใช้มาประมาณนี้แล้วเราขอลดราคาบ้างนะในการที่จะคืนเงินให้กับคุณและตัวสุดท้ายครับคือตัว N N คืออะไร N คือ New Normal New Normal แปลว่าปกติใหม่อันนี้นะครับท่านประธานมันคือปกติใหม่ของกฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างแท้จริงและเป็นการทำให้ผู้ผลิตต้องมีนิสัยที่ดีห้ามทำชั่วชั่วอีกต่อไปและนี่คือสิ่งที่เราต้องการจะเห็นและจะเป็นกฎหมายที่1เป็นกฎหมายที่ก้าวหน้าเพื่ออนาคตของไทยและที่สุดท้ายก็คือประชาชนจะมีผลประโยชน์อันสูงสุดครับและนี่คือสิ่งที่เราอยากจะเห็นครับและก็ขอบพระคุณทั้งฝ่ายครม.และฝ่ายภาคประชาชนที่ทำให้วันนี้เกิดขึ้นแล้วขอบพระคุณท่านประธานครับ Respect
1: สภาผู้แทนยินดีต้อนรับครับคณะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึง6และครูผู้ควบคุมโรงเรียนเทพศิรินทร์คลอง13ปทุมธานีอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะครับสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเชิญนั่งได้ครับกับผู้เสนอร่างท่านต่อไปครับเชิญท่านสุภชัยใจสมุทรครับ
2: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมสุภชัยใจสมุทรขออนุญาตเสนอร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพ.ศ.ของพรรคภูมิใจไทยซึ่งประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคภูมิใจไทยได้เป็นผู้เสนอก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณผู้ที่ได้มีการบัญญัติศัพท์ที่มีการพูดกันมานานเป็นที่อเมริกาก็คือเลมอนลอเพราะถ้าเปลี่ยนเป็นพายแอปเปิลลอเนี่ยพวกเราคงได้ฟังอธิบายกันมากกว่านี้แน่ก็คงเป็นที่เข้าใจกันก็ขอบคุณท่านผู้แทนพรรคประชาชนนะครับที่ได้อธิบายเรื่องเลมอนลอซึ่งสั้นพอประมาณไม่ใช่พายแอปเปิลซึ่งท่านจะต้องทายตั้งแต่ตัว P จนถึงตัวอะไรสุดท้ายซึ่งใช้เวลาคงนานพอสมควรท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับพรรคภูมิใจไทยได้เสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ด้วยเหตุผลและความจำเป็นก็คือโดยที่บทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าตามที่ได้บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งเราใช้กันอยู่ปัจจุบันซึ่งมันเป็นกฎหมายเกี่ยวเรื่องเอกเทศสัญญาเนี่ยนะครับยังไม่ได้ให้ความคุ้มครองผู้ซื้อและผู้ขายอย่างชัดเจนและเพียงพอโดยเฉพาะกับสินค้าที่ผู้ซื้อไม่อาจจะพบความชำรุดบกพร่องได้ในเวลาขณะที่มีการซื้อขายหรือส่งมอบประกอบกับสินค้าที่ซื้อขายกันมีจำนวนมากขึ้นและถูกผลิตโดยเทคโนโลยีชั้นสูงมีระบบกลไกในการทำงานที่มีความซับซ้อนซึ่งยากแก่วินยูชนทั่วไปจะพบเห็นความชำรุดบกพร่อง ดยประจักษ์ขณะที่มีการซื้อการขายหรือการส่งมอบสินค้าอีกทั้งวิธีการซื้อขายในปัจจุบันท่านประธานก็ทราบดีว่ามีหลายรูปแบบทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำระหว่างผู้ประกอบธุรกิจกับผู้บริโภคสมควรกำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะของความชำรุดบกพร่องของสินค้าสิทธิของผู้ซื้อและผู้ขายความรับผิดของผู้ขายตามประเภทของสินค้าไว้ให้ชัดเจนเป็นการเฉพาะเพื่อจะนำไปสู่การลดข้อโต้แย้งและลดข้อพิพาทระหว่างทั้งสองฝ่ายเมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความชำรุดบกพร่องรวมถึงกรณีเรื่องของการเยียวยากรณีที่มีความชำรุดบกพร่องของสินค้าและกำหนดผู้ขายไม่ต้องรับผิดกรณีความเสียหายเกิดจากการที่ซื้อไม่ได้ใช้งานสินค้านั้นตามปกติวิสัยรวมถึงกำหนดให้ผู้ขายต้องนำสินค้าประเภทและชนิดเดียวกันมาทดแทนให้กับผู้ซื้อได้ใช้ประโยชน์ในสินค้าและผู้ขายต้องรับผิดชอบเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าที่ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสินค้าไปอีก60วันนับแต่วันที่ผู้ขายส่งมอบสินค้าที่ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสินค้าเพื่อให้มีความสอดคล้องกับสภาพการในปัจจุบันอาจจะเป็นการคุ้มครองทั้งผู้ซื้อและผู้ขายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นพรรคภูมิใจไทยจึงเสนอต่อสภาผู้แทนแห่งนี้เพื่อให้ร่วมกันตราพระบัญญัติแห่งนี้ร่างของพรรคภูมิใจไทย อยากจะขอกราบเรียนท่านประธานกับสมาชิกผู้ทรงเกียรติว่าร่างของพรรคภูมิใจไทยมีสาระสำคัญแบ่งเป็น2หมวดและบทเฉพาะการรวม49มาตราซึ่งรายละเอียดอยู่ในเอกสารที่อยู่กับท่านแล้วนะครับผมจะไม่ใช้เวลามากเพื่อที่จะทำให้ท่านต้องเสียเวลาแต่ท่านสามารถที่จะศึกษาได้และจะไปพิจารณากันต่อในการพิจารณาในชั้นกรรมาธิการสิ่งที่อยากจะเรียนต่อท่านประธานที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านก็คือว่าพระบัญญัติฉบับนี้เป็นเรื่องความรับผิดชอบความชำรุดบกพร่องของสินค้าร่างนี้ถือเป็นกฎหมายที่มีความสำคัญอย่างยิ่งทั้งต่อระบบเศรษฐกิจและต่อการคุ้มครองประชาชนในฐานะผู้บริโภคท่านประธานครับในโลกปัจจุบันสินค้าไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของการอุปโภคบริโภคเท่านั้นแต่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันโดยตรงกับชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดก็คือเมื่อสินค้าเกิดความชำรุดบกพร่องผู้บริโภคเองเนี่ยนะครับกลับต้องเป็นฝ่ายต้องแบกภาระในการพิสูจน์ทั้งที่อยู่ในฐานะที่เสียเปรียบอย่างชัดเจนซึ่งพวกเราเองในฐานะผู้บริโภคเราย่อมรู้กันดีว่าถ้าเราประสบปัญหาอย่างนั้นร่างพระบัญญัติฉบับนี้จึงเข้ามาเพื่อแก้ไขความไม่สมดุลดังกล่าวอย่างมีนัยยะสำคัญสาระสำคัญของกฎหมายของร่างบัญญัติของพรรคภูมิใจไทยมีอยู่3ประการครับประการที่1คือกำหนดให้ผู้ผลิตผู้นำเข้าหรือผู้จำหน่ายต้องรับผิดโดยไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ความผิดหรือที่เราเรียกกันว่าเป็นความรับผิดโดยเคร่งครัดหรือ strict liability เพราะฉะนั้นภาระการพิสูจน์จึงเป็นของผู้ผลิตของผู้ประกอบการไม่ใช่ผู้ซื้อ burden of proof ไม่ใช่เป็นของผู้บริโภคประการที่สองก็คือคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับการเยียวยาอย่างเป็นธรรมทั้งในกรณีที่มีความเสียหายต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินประการที่สามก็คือการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าและคุณภาพของตลาดโดยรวมท่านประธานครับผมเห็นว่ากฎหมายฉบับนี้ไม่เพียงแต่เป็นกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคแต่คือกฎหมายสร้างความเป็นธรรมในระบบเศรษฐกิจเพราะเมื่อผู้ประกอบการต้องรับผิดก็ย่อมเกิดแรงจูงใจในการควบคุมคุณภาพสินค้าให้ดีขึ้นขณะเดียวกันผู้บริโภคก็จะเกิดความเชื่อมั่นในการบริโภคซึ่งส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมซึ่งตรงนี้เมื่อสักครู่ท่านผู้แทนของภาคประชาชนก็ได้ย้ำเรื่องนี้ซึ่งผมสนับสนุนท่านเต็มที่อย่างไรก็ตามผมก็จะขอสนับสนุนหลักการของฉบับนี้ ของกฎหมายฉบับนี้นะครับแต่สิ่งที่ผมขออนุญาตท่านยังไม่ได้นำเสนอแต่ก็มีบางประเด็นท ที่จะต้องพิจารณากันอย่างรอบคอบก็คือว่าการกำหนดโทษทางอาญาท่านประธานครับโดยหลักแล้วกฎหมายที่เราเสนอกันทั้งภาคประชาชนทั้งภาคพรรคประชาชนแล้วก็พรรคภูมิใจไทยจนถึงขนาดนี้เนี่ยครับกฎหมายฉบับนี้มีลักษณะเป็นความรับผิดทางแพ่งที่มุ่งเน้นการชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายแต่การที่เราคิดกันว่าจะนำเอาโทษอาญาเข้ามาแทรกมันก็ย่อมก่อให้เกิดคำถามในเชิงหลักการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับว่าประการแรกมันขัดหลักเจตนาในกฎหมายอาญาหรือไม่เพราะการลงโทษทางอาญาเนี่ยนะครับต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของเจตนาหรืออย่างน้อยต้องมีความประมาทในระดับที่กฎหมายกำหนดแต่ในกรณีความชำรุดบกพร่องของสินค้าหลายกรณีไม่ได้เกิดจากเจตนาทุจริตซึ่งเป็นหลักสำคัญในเรื่องของประมวลกฎหมายอาญาแต่อาจจะเป็นความผิดพลาดในทางเทคนิคหรือเหตุสุดวิสัยในกรณีการผลิตหรือแม้กระทั่งการจำหน่ายดังนั้นการจะนำโทษอาญามาใช้ในลักษณะนี้เนี่ยผมเห็นว่ามันอาจจะเกินสมควรท่านประธานครับกฎหมายฉบับนี้ผมอยากจะเรียนต่อท่านประธานว่าคือก้าวสำคัญครับเป็นก้าวสำคัญอย่างยิ่งของประเทศไทยในการยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศและในขณะเดียวกันเราก็ต้องเรียนกันตรงๆว่าในเรื่องของความยุติธรรมทางแพ่งเนี่ยก็ไม่ควรจะถูกทำให้กลายเป็นภาระทางอาญาโดยไม่จำเป็นกฎหมายที่ดีเนี่ยไม่เพียงแต่คุ้มครองผู้เสียหายแต่ก็ต้องสร้างความเป็นธรรมเกิดขึ้นมาแทนที่สคบเองมีกฎหมายหลายฉบับที่มีโทษทางอาญาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากเรียนต่อท่านประธานต่อท่านสมาชิกก็คือว่าเรื่องกฎหมายนี้เรามีหลักการมีเหตุผลเรื่องของเราไปแก้ไขในส่วนที่จำเป็นที่จะเติมเต็มในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อย่างที่เรามีหลักการและเราก็ได้มีการแถลงกันไปเพราะฉะนั้นเมื่อกรณีเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับผมอยากจะให้พิจารณากันว่าเรื่องเหล่านี้จำเป็นที่ต้องพิจารณากันโดยเคร่งครัดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันเป็นเสรีภาพในการทำสัญญาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายภาษาอังกฤษเรียกว่า freedom of contract หรือภาษาละตินผมชอบพูดภาษาละตินท่านสมาชิกกับพรรคอื่นท่านเอาคำย่อมาตีเนี่ยละตินเรียกว่า libertas contractus ซึ่งเป็นพื้นฐานของกฎหมายเอกชนเป็นกฎหมายระหว่างเอกชนกับเอกชนเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นเสรีภาพเป็นฟรีดัมที่เอกชนกับเอกชนสามารถที่จะทำสัญญากันรัฐก็จะต้องเข้าไปแทรกแซงให้น้อยที่สุดเพราะฉะนั้นแนวคิดตรงนี้เนี่ยนะครับผมจึงคิดว่าเป็นเรื่องที่จะต้องฝากท่านละครับว่าในชั้นการพิจารณาในชั้นกรรมาธิการเนี่ยเราคงจะต้องยึดถือหลักการตรงนี้กันให้ชัดเจนและเพื่อที่จะทำให้กฎหมายนี้มันสามารถที่จะใช้ประโยชน์ต่อทั้งผู้บริโภคผู้ประกอบการผู้ผลิตผู้ขายให้สามารถที่จะส่งเสริมเศรษฐกิจอย่างที่ได้เรียนต่อที่ประชุมแห่งนี้ก็คงจะต้องเรียนครั้งสุดท้ายครับตอนนั้นก็คือว่าถ้าพูดถึงเลมอนลอเนี่ยถ้าท่านไปดูจะไปอ่านนอกจากท่านสมาชิกได้อธิบายแล้วเนี่ยในหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นยุโรปหรืออเมริกาในหลายๆประเทศเนี่ยเขาคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเอาจริงเอาจังแต่ผมคิดว่าวันนี้ประเทศไทยเราก็เข้าสู่ตรงนี้แล้วก็ต้องขอบคุณทางสคบขอบคุณท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับท่านสุภมาศอิสระภักดีที่ท่านใส่ใจในเรื่องของการที่จะทำให้กฎหมายนี้ได้มีโอกาสได้เกิดขึ้นจริงจำนวนมาตราไม่ได้มีมากมายผมคิดว่าถ้าเราสามารถที่จะไปร่วมกันพิจารณาในชั้นกรรมาธิการด้วยความรวดเร็วกระชับเราก็สามารถเร่งกฎหมายนี้ออกมาใช้ได้โดยเร็วเพราะฉะนั้นในฐานะที่เป็นตัวแทนของพรรคภูมิใจไทยผมสนับสนุนร่างพระบัญญัติฉบับนี้แล้วก็สนับสนุนร่างพระบัญญัติในส่วนของภาคประชาชนและทุกพรรคนะครับแต่ส่วนอะไรที่มันจะผิดหรือขัดต่อหลักการก็คงจะต้องไปพูดคุยกันในชั้นกรรมาธิการต่อไปก็ขออนุญาตกับเรียนต่อท่านประธานใช้เวลาเพียงเท่านี้ครับกราบขอบพระคุณท่านประธานครับ
1: ครับต่อไปท่านผู้เสนอยติท่านต่อไปนะครับท่านขัตติยาสวัสดิผลครับ
3: ท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันคติยาสวัสดิผลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความสมรู้ปกป้องของสินค้าพ.ศ.ฉบับของพรรคเพื่อไทยขอร่วมอภิปรายเพื่อชี้แจงถึงเหตุผลและสาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้ค่ะท่านประธานคะตลอดหลายปีที่ผ่านมานะคะปัญหาสินค้าชำรุดบกพร่องเป็นปัญหาที่ประชาชนจำนวนมากต้องเจออยู่เป็นประจำค่ะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ป้ายแดงนะคะที่ต้องเข้าศูนย์ซ่อมตั้งแต่ที่เราซื้อมาแรกๆเครื่องใช้ไฟฟ้าราคาแพงค่ะที่เสียภายในระยะเวลาไม่นานหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะที่ใช้งานไม่ได้ตามที่ควรจะเป็นซึ่งเมื่อเกิดปัญหาขึ้นค่ะผู้บริโภคจำนวนไม่น้อยค่ะท่านประธานคะต้องเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายและเป็นฝ่ายรับภาระในการพิสูจน์ถึงความเสียหายของสินค้าทั้งที่ในความเป็นจริงค่ะผู้ซื้อนั้นอยู่ในฐานะที่เป็นผู้เสียเปรียบผู้ขายในหลายมิตินะคะทั้งด้านข้อมูลทั้งเทคนิคทรัพยากรรวมถึงความสามารถในการที่จะเข้าสู่กระบวนการในการเรียกร้องสิทธิ์พรรคเพื่อไทยเห็นค่ะว่าความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคและผู้ประกอบกับธุรกิจนั้นควรตั้งอยู่บนหลักแห่งความเป็นธรรมค่ะนั่นก็คือผู้บริโภคควรได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสมและผู้ประกอบการก็ควรมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจเราจึงเห็นค่ะว่าถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยนะควรจะต้องมีกฎหมายเฉพาะที่กำหนดสิทธิและหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะเนื่องจากกฎหมายปัจจุบันค่ะท่านประธานมันยังไม่รองรับสภาพความเป็นจริงของสินค้ายุคใหม่ได้อย่างเพียงพอเพราะบทบัญญัติเรื่องความรับผิดเพื่อความสมรู้บกพร่องในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ค่ะมันถูกวางหลักขึ้นในบริบทของสินค้าแบบเดิมๆแต่ปัจจุบันค่ะสินค้าหลายประเภทมันมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นมีมูลค่าสูงขึ้นรวมถึงอาศัยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือซอฟต์แวร์เป็นส่วนประกอบที่สำคัญซึ่งหากเกิดความสมรู้บกพร่องค่ะผลกระทบมันย่อมกระทบต่อชีวิตประจำวันของผู้คนกระทบต่อความปลอดภัยรวมถึงภาวะทางเศรษฐกิจของประชาชนโดยตรงนอกจากนี้ค่ะกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันนะคะมันยังไม่ได้กำหนดถึงลำดับสิทธิ์ของผู้บริโภคไว้อย่างชัดเจนดังนั้นเมื่อเกิดข้อพิพาทค่ะผู้บริโภคจำนวนมากจึงไม่ทราบว่าตนมีสิทธิ์ที่จะขอซ่อมขอเปลี่ยนสินค้าขอลดราคาหรือแม้กระทั่งขอเลิกสัญญาได้ในกรณีใดบ้างและผู้ขายเองก็ขาดหลักเกณฑ์ที่แน่นอนในการปฏิบัติส่งผลให้เกิดข้อโต้แย้งรวมถึงข้อพิพาทจำนวนมากที่ยืดเยื้อโดยไม่จำเป็นค่ะท่านประธานด้วยเหตุนี้ค่ะพรรคเพื่อไทยจึงเสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ขึ้นเพื่อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ซื้อและผู้ขายให้มีความชัดเจนสร้างกลไกการเยียวยาที่มีความเป็นธรรมลดภาระการพิสูจน์ของผู้บริโภคและยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทยให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจเทคโนโลยีและมาตรฐานที่ใช้กันในต่างประเทศค่ะท่านประธานคะสาระสำคัญประการแรกของร่างฉบับพรรคเพื่อไทยค่ะคือการกำหนดสิทธิ์ของผู้ซื้อในการขอเปลี่ยนสินค้าใหม่ภายใน14วันหากพบความชำรุดบกพร่องในสาระสำคัญของสินค้าโดยเฉพาะสินค้าไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และสินค้าที่มีระบบเครื่องยนต์ค่ะโดยผู้ขายค่ะต้องดำเนินการเปลี่ยนสินค้าให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้ผู้บริโภคค่ะได้รับสินค้าที่สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ตั้งแต่ต้นและไม่ต้องเริ่มต้นการเป็นเจ้าของสินค้าด้วยการนำสินค้าใหม่เข้าไปซ่อมประเด็นสำคัญอีกประการหนึ่งค่ะคือการลดภาระการพิสูจน์ของผู้บริโภคโดยกำหนดหลักสันนิษฐานไว้ก่อนว่าหากสินค้าปรากฏความสมมุติบกพร่องภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ถือไว้ก่อนว่าความบกพร่องดังกล่าวนั้นมีอยู่ตั้งแต่วันที่ส่งมอบสินค้าเว้นแต่ผู้ขายจะพิสูจน์ให้เห็นเป็นอย่างอื่นโดยสินค้าทั่วไปค่ะเรากำหนดระยะเวลาไว้ที่6เดือนรถจักรยานยนต์1ปีและรถยนต์2ปีหลักการเช่นนี้ค่ะเป็นการปรับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้นเพราะประชาชนทั่วไปค่ะเขาย่อมไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลทางเทคนิคหรือพยานหลักฐานในระดับเดียวกับผู้ผลิตหรือผู้ประกอบธุรกิจรายใหญ่ได้ นอกจากนั้นแล้วค่ะร่างกฎหมายยังได้กำหนดลำดับขั้นตอนการใช้สิทธิ์ไว้อย่างชัดเจนโดยเมื่อพ้นระยะเวลา14วันแรกค่ะผู้ซื้อมีสิทธิ์เรียกร้องให้ผู้ขายซ่อมแซมสินค้าโดยผู้ขายต้องดำเนินการซ่อมแซมสินค้าให้แล้วเสร็จภายใน30วันหรือ60วันสำหรับยานยนต์หากผู้ขายไม่สามารถซ่อมแซมสินค้าให้แล้วเสร็จภายในกำหนดผู้ซื้อมีสิทธิ์ที่จะเลือกเปลี่ยนสินค้าลดราคาหรือบอกเลิกสัญญาและขอคืนเงินได้โดยไม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่านประธานคะพรรคเพื่อไทยยังให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบันค่ะจึงกำหนดให้ความสมรู้ปกพ้องนั้นครอบคลุมถึงซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นส่วนหนึ่งของสินค้าไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าระบบช่วยขับขี่เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะหรืออุปกรณ์อุปกรณ์ในระบบ Internet of Things นะคะเพราะในโลกปัจจุบันค่ะความเสียหายของซอฟต์แวร์มันทำให้เราไม่สามารถใช้สินค้าได้หรือส่งผลต่อความปลอดภัยได้ไม่ต่างจากความเสียหายของตัวสินค้าในเชิงกายภาพท่านประธานคะร่างกฎหมายฉบับนี้เรายังคำนึงถึงผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าโดยการผ่อนชำระหรือให้สินเชื่อค่ะซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไทยนะคะโดยกำหนดให้ได้รับความคุ้มครองในระดับเดียวกับผู้ที่ซื้อสินค้าด้วยเงินสดค่ะและเปิดโอกาสให้สามารถที่จะเลื่อนชำระค่างวดได้ในระหว่างที่สินค้าอยู่ระหว่างการซ่อมแซมภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดเพื่อไม่ให้ประชาชนค่ะต้องรับภาระผ่อนชำระค่าสินค้าโดยที่ตัวเองนั้นไม่สามารถใช้งานสินค้าได้ตามปกติสำหรับสินค้าที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยโดยตรงนะคะโดยเฉพาะรถยนต์และรถจักรยานยนต์ร่างกฎหมายของพรรคเพื่อไทยค่ะให้ความสำคัญเป็นพิเศษค่ะเพราะหากพบกับความสรุปบกพร่องที่กระทบต่อสาระสำคัญเช่นระบบเบรคระบบพวงมาลัยหรือระบบไฟฟ้าหลักผู้เป็นพ่อขายย่อมควรได้รับการเยียวยาในระดับที่เหมาะสมทั้งสิทธิในการที่จะขอเปลี่ยนสินค้าใหม่หรือสิทธิในการบอกเลิกสัญญาเนื่องจากปัญหาดังกล่าวค่ะอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตร่างกายรวมถึงทรัพย์สินของผู้ใช้และบุคคลอื่นบนท้องถนนค่ะร่างกฎหมายฉบับนี้นะคะฉบับของพรรคเพื่อไทยค่ะเรายังคำนึงถึงความเป็นธรรมของผู้ประกอบธุรกิจโดยกำหนดให้ผู้ขายค่ะสามารถคิดค่าเสื่อมสภาพจากการใช้งานจริงได้ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาเพื่อให้ภาระของทั้งสองฝ่ายอยู่บนพื้นฐานที่เหมาะสมค่ะท่านประธานและยังมีการกำหนดอายุความนะคะในการฟ้องร้องไว้อย่างชัดเจนโดยสินค้าทั่วไปให้มีกำหนดอายุความ1ปีค่ะส่วนยานยนต์หรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าให้มีอายุความ2ปีนับแต่วันที่พบถึงความสรุปบกพร่องนั้นแล้วก็ไม่ให้นำระยะเวลาที่อยู่ระหว่างการเจรจาไกล่เกลี่ยนะคะมานับรวมเป็นอายุความเพื่อเปิดโอกาสให้สองฝ่ายค่ะสามารถที่จะหอบหาข้อยุติร่วมกันได้ท่านประธานคะหลักการในลักษณะนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ในต่างประเทศเลยค่ะเพราะในประเทศสิงคโปร์นะคะเขาก็มีกฎหมายเลมอนลอว์เหมือนกันที่ถูกระบุไว้ในส่วนที่3ของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคค่ะโดยทางสิงคโปร์กำหนดหลักสันนิษฐานว่าหากพบความชำรุดบกพร่องภายใน6เดือนหลังการส่งมอบให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าความบกพร่องนั้นมีอยู่ตั้งแต่ต้นเว้นแต่ผู้ขายจะพิสูจน์เป็นอย่างอื่นและไม่เปิดโอกาสค่ะให้ผู้ขายที่จะหลีกเลี่ยงความรับผิดโดยการติดป้ายว่าไม่รับคืนหรือว่าขายตามสภาพโดยมีกลไกร้องเรียนค่ะผ่านองค์กรผู้บริโภคและศาลในคดีมโนสาเรที่ให้ประชาชนนั้นเข้าถึงได้ง่ายใช้ต้นทุนต่ำและไม่จำเป็นที่จะต้องมีทนายความเข้ามาช่วยเหลือในการดำเนินคดีส่วนประเทศญี่ปุ่นค่ะเขาก็ได้มีการประกาศใช้กฎหมาย Product Liability Law นะคะตั้งแต่ปี1994ค่ะเพื่อกำหนดความรับผิดของผู้ผลิตต่อความเสียหายที่เกิดจากความบกพร่องของสินค้าโดยให้ความสำคัญกับมาตรฐานด้านความปลอดภัยของสินค้าและความคาดหมายที่ผู้บริโภคพึงมีต่อการใช้สินค้าค่ะซึ่งเป็นหลักการที่สอดคล้องกับแนวคิดการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้ใช้ยานยนต์ที่กำหนดไว้ในร่างกฎหมายฉบับนี้อีกด้านนึงค่ะร่างกฎหมายของพรรคเพื่อไทยนะคะยังมีนัยยะสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมค่ะ เพราะเมื่อสินค้ามีมาตรฐานความรับผิดที่ชัดเจนมันจะช่วยส่งเสริมการออกแบบสินค้าให้มีความทนทานซ่อมแซมได้รวมถึงใช้งานได้ยาวนานขึ้นซึ่งเป็นการลดการสร้างขยะอิเล็กทรอนิกส์ค่ะและเป็นการลดภาระผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเกินจำเป็นจากการบริโภคที่ไปยั่งยืนนะคะเราเห็นจากความสำเร็จของสหภาพยุโรปค่ะเขามีคำสั่งว่าด้วยกฎเกณฑ์ทั่วไปที่ส่งเสริมสาการซ่อมแซมสินค้านะคะที่ก้าวหน้าไปไกลถึงขั้นกำหนดให้สินค้าต้องซ่อมง่ายและชำรุดยากเพื่อบังคับให้ผู้ประกอบการค่ะผลิตสินค้าที่มีความคงทนสูงใช้ได้นานและช่วยลดปริมาณขยะและช่วยบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยท่านประธานคะร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ของพรรคเพื่อไทยค่ะเรามีเป้าหมายเพื่อสร้างหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการซื้อขายสินค้าในปัจจุบันนะคะให้ผู้บริโภคค่ะได้รับการเยียวยาอย่างเป็นธรรมและให้ผู้ประกอบธุรกิจที่สุจริตนั้นสามารถดำเนินธุรกิจภายใต้กติกาที่มันแน่นอนมากยิ่งขึ้นอันจะนำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นในการบริโภคและยกระดับมาตรฐานของสินค้าในประเทศไทยในระยะยาวดิฉันจึงอยากขอความเห็นชอบจากที่ประชุมแห่งนี้ค่ะร่วมรับหลักการร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความสรุปปกป้องของสินค้าพ.ศ.ฉบับของพรรคเพื่อไทยและก็ทุกๆร่างนะคะเพื่อเปิดโอกาสให้มีการพิจารณาในรายละเอียดเพิ่มเติมในชั้นกรรมาธิการต่อไปและร่วมกันพัฒนากฎหมายฉบับนี้ให้มีความสมบูรณ์รอบด้านค่ะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคและช่วยยกระดับมาตรฐานการซื้อขายสินค้าและสร้างความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจของประเทศต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ
4: ครับท่านผู้เสนอญัตติท่านสุดท้ายนะครับท่านรัฐก้าวอินทวงศ์สุวรรณคีรีครับ
5: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันนางรัฐก้าวอินทวงศ์สุวรรณคีรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ค่ะดิฉันขอร่วมอภิปรายในฐานะผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพ.ศ.ฉบับของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะท่านประธานคะนี่คือเลมอนค่ะที่ที่ฉันถืออยู่อันนี้คือเลมอนหรือที่เรียกว่ามะนาวฝรั่งอะนะคะเลมอนเนี่ยหลายคนนะคะอาจจะเข้าใจว่ามันคือผักค่ะแต่ท่านประธานทราบไหมคะจริงๆแล้วเลมอนคือผลไม้ค่ะเมื่อเราพูดถึงผลไม้ค่ะท่านประธานส่วนใหญ่เราจะคิดถึงความหอมความหวานใช่ไหมคะเลมอนเนี่ยเป็นผลไม้ที่ไม่ตรงปกที่สุดละค่ะไม่มีความหอมไม่มีความหวานมีแต่ความเปรี้ยวและความขมค่ะนี่คือเหตุที่เลมอนถูกหยิบยกขึ้นมาใช้ตั้งชื่อกฎหมายที่ออกแบบมาเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคที่ต้องเจอสินค้าที่ไม่ตรงปกจกตาค่ะนี่แหละค่ะคือที่มาของคำว่าเลมอนลอค่ะสองเหตุการณ์นะคะที่ทำให้การเรียกร้องเลมอนลอว์เกิดขึ้นในประเทศไทยค่ะถ้าหลายๆท่านยังจำได้นะคะเหตุการณ์แรกค่ะเกิดขึ้นในปี2553ค่ะเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มผู้บริโภคค่ะมีกันประมาณ400กว่าคนเลยนะคะผู้บริโภคกลุ่มนี้ค่ะไปซื้อรถยนต์ป้ายแดงนะคะยี่ห้อดังยี่ห้อหนึ่งแล้วพบปัญหาเหมือนกันเลยค่ะคือรถเกิดการชำรุดทั้งที่เพิ่งซื้อมาใหม่ๆค่ะผู้บริโภคกลุ่มนี้ค่ะไปเรียกร้องขอความเป็นธรรมค่ะแต่สิ่งที่ได้กลับมาจากบริษัทรถยนต์ชื่อดังนี้ก็คือการปฏิเสธความรับผิดชอบค่ะสุดท้ายนะคดีนี้เลยกลายเป็นคดีในประวัติศาสตร์ค่ะมีการต่อสู้กันมาอย่างยืดเยื้อยาวนานถึง13ปีนะคะกว่าจะได้รับความเป็นธรรมจากศาลค่ะเหตุการณ์ที่สองนะคะอันนี้ทางท่านสารีอองสมวันขออนุญาตเอ่ยนามนะคะได้พูดถึงเหตุการณ์นี้ไปบ้างแล้วนะคะก็คือเหตุการณ์สุดทนทบรถนะประจานความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยค่ะสุดท้ายนะคะประชาชนคนไทยไม่รู้จะหวังพึ่งใครค่ะทนไม่ไหวจนต้องเอารถออกมาทุบประจานเพื่อให้สื่อมวลชนได้ฉายภาพให้เห็นถึงความอยุติธรรมของกฎหมายไทยค่ะคำถามสำคัญของเรื่องนี้จริงๆแล้วเข้าใจไม่ยากเลยค่ะเราแค่ตั้งคำถามว่าเมื่อประชาชนคนไทยซื้อสินค้ามาใหม่แต่สุดท้ายแล้วเขากลับได้สินค้าที่มีปัญหาที่มันเป็นปัญหามาตั้งแต่ต้นก่อนที่มันจะมาถึงมือเขาเนี่ยใครควรจะเป็นผู้รับผิดชอบคะใครควรจะเป็นผู้รับผิดชอบในการพิสูจน์ว่าสินค้าเนี่ยจริงๆแล้วมันผิดพลาดมาตั้งแต่ตอนไหนคือผู้บริโภคคนซื้อคือคนขายหรือผู้ผลิตคะ ซึ่งท่านประธานคะความผิดเพี้ยนของระบบในประเทศไทยภายใต้กฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้คือภาระการพิสูจน์หรือที่เรียกว่า burden of proof เนี่ยมันดันตกอยู่ที่ผู้บริโภคค่ะผู้ซื้อเนี่ยเป็นฝ่ายต้องพิสูจน์ค่ะว่าสินค้านั้นน่ะจริงๆแล้วมันมีปัญหามาตั้งแต่ต้นมันมีปัญหามาตั้งแต่ก่อนสินค้าเนี่ยจะเข้ามาอยู่ในมือของตนเองผู้บริโภคต้องมานั่งพิสูจน์ค่ะว่าสาเหตุของการบกพร่องเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการใช้งานของเขาเขาต้องมานั่งพิสูจน์ถึงกระบวนการผลิตเลยค่ะว่าไอ้ตอนผลิตสินค้านี่ขึ้นมาเนี่ยมันไปผิดพลาดเอาตอนไหนผู้บริโภคไม่ได้มีความรู้ทางวิศวกรรมค่ะเขาไม่ใช่กูรูเขาไม่ใช่ผู้ชาญและเขาไม่มีทรัพยากรไม่มีเทคโนโลยีเทียบเท่ากับบริษัทผู้ผลิตรายใหญ่ที่สามารถพิสูจน์ทราบได้อย่างง่ายดายว่าสินค้านั้นมันบกพร่องมาจากตอนไหนความเป็นธรรมเอ้ยความเป็นธรรมสุดท้ายแล้วมันอยู่หนใดในประเทศไทยคะท่านประธานนี่คือเหตุผลสำคัญที่พรรคประชาธิปัตย์เลือกที่จะเสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ต่อสภาแห่งนี้ค่ะหัวใจสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้นะคะคือการคืนความสมดุลให้แก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจค่ะโดยเราจะกำหนดหลักสันนิษฐานว่าหากความชำรุดบกพร่องในสาระสำคัญเนี่ยปรากฏขึ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าความชำรุดนั้นมันมีมาก่อนวันส่งมอบค่ะและให้เป็นหน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจที่จะพิสูจน์หักล้างข้อสันนิษฐานนั้นอันนี้จะเป็นการยกเลิกการผลักภาระทั้งหมดให้กับผู้บริโภคอย่างที่ประเทศไทยเป็นมาโดยตลอดนี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนะคะมันคือพาราดามชิฟต์เพราะมันจะเป็นการย้ายภาระการพิสูจน์จากฝ่ายที่อ่อนแอกว่าฝ่ายที่มีศักยภาพน้อยกว่าไปสู่ฝ่ายที่มีทั้งข้อมูลมีทั้งความรู้และมีทั้งศักยภาพในการพิสูจน์มากกว่าค่ะท่านประธานเนี่ยล่ะค่ะคือความเป็นธรรมที่ควรมีในสังคมไทยท่านประธานที่เคารพค่ะที่ผ่านมาเนี่ยผู้บริโภคค่ะไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าถ้ารถเขาเสียเนี่ยต้องซ่อมกี่ครั้งมันถึงจะถือว่าเกินสมควรละหรือว่าจะต้องให้รถเนี่ยไปจอดค้างอยู่ที่อู่ต้องรอสักกี่เดือนล่ะมันถึงจะถึงจุดที่เราสามารถไปเรียกร้องความเป็นธรรมได้กฎหมายไทยมันมักมีช่องโหว่ตรงนี้ค่ะท่านประธานนั่นคือเรื่องของความชัดเจนในการกำหนดกรอบเวลาค่ะด้วยเหตุนี้เองค่ะในมาตรา9และมาตรา10นะคะของร่างกฎหมายฉบับของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยได้มีการเสนอกำหนดเกณฑ์ที่ชัดเจนเป็นครั้งแรกค่ะสำหรับสินค้าทั่วไปนะคะหากพบความชำรุดบกพร่องภายใน6เดือนค่ะนับจากวันที่สินค้าได้มีการส่งมอบนะคะกฎหมายจะสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าสินค้าเนี้ยชำรุดบกพร่องมาตั้งแต่วันส่งมอบส่วนสินค้าที่เป็นประเภทรถยนต์ค่ะซึ่งมีความซับซ้อนทางเทคนิคสูงและมีมูลค่าสูงกว่าสินค้าทั่วไปนะคะร่างกฎหมายจะกำหนดระยะเวลาคุ้มครองไปถึง1ปีค่ะจากวันส่งมอบหรือสามารถคำนวณได้จากการใช้งานนะคะไม่เกิน 20,000 กิโลแล้วแต่ว่าถึงระยะใดก่อนนะคะหลักการนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งค่ะเพราะในความเป็นจริงแล้วผู้บริโภคเนี่ยกว่าเขาจะเจอว่ามันมีปัญหาเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นหลังจากใช้งานไประยะหนึ่งแล้วค่ะไม่ใช่ซื้อมาปุ๊บวันสองวันมันพังเลยบางทีใช้ไปสักระยะหนึ่งเนี่ยความพังความผุความชำรุดเนี่ยมันเกิดขึ้นหากไม่มีกรอบเวลาคุ้มครองที่ชัดเจนค่ะผู้บริโภคมักจะถูกโต้แย้งกลับมาค่ะว่าความเสียหายเกิดจากการใช้งานของคุณเองหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อเท็จจริงในความบกพร่องเนี่ยที่มันมีมาแต่กระบวนการผลิตเนี่ยค่ะเราต้องมีร่างกฎหมายที่มีกรอบระยะเวลามาเป็นตัวช่วยค่ะสิ่งสำคัญที่ฉันต้องย้ำนะคะคือร่างกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้ปิดกั้นสิทธิของผู้ประกอบธุรกิจนะคะเผื่อว่าประชาชนที่รับฟังอยู่ตอนนี้นะคะอาจจะเริ่มกังวลแล้วว่าหากผู้บริโภคไปใช้ผิดวิธีล่ะถ้าเขาไปดัดแปลงสินค้าหรือใช้สินค้าไม่ตรงตามวัตถุประสงค์สุดท้ายผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยต้องถูกบังคับให้รับผิดหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่นะคะร่างกฎหมายฉบับนี้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยสามารถนำสืบหรือพิสูจน์หักล้างข้อสันนิษฐานดังกล่าวได้หากผู้ขายหรือผู้ผลิตมีหลักฐานชัดเจนว่าการเสียหายเนี่ยมันเกิดจากการใช้งานแบบผิดประเภทของผู้ที่ซื้อไปมีการดัดแปลงมีการแก้ไขนะคะอันนี้สามารถเอาหลักฐานเนี่ยมาพิสูจน์ต่อคณะกรรมการหรือต่อศาลได้ค่ะกล่าวได้ว่ากฎหมายฉบับนี้มันไม่ได้เลือกข้างค่ะไม่ได้อยู่ข้างผู้บริโภคซะทีเดียวและไม่ได้อยู่ข้างผู้ประกอบธุรกิจซะทีเดียวแต่เลือกข้างของความเป็นธรรมค่ะ นี่คือการสร้างความสมดุลระหว่างสิทธิของผู้บริโภคและสิทธิของผู้ประกอบธุรกิจอย่างแท้จริงค่ะเพราะกฎหมายฉบับนี้ค่ะสุดท้ายแล้วกำลังเปลี่ยนสภาพสังคมของเราจากผู้ซื้อที่ต้องคอยระมัดระวังตัวเองต้องมาคอยแบกรับภาระในการพิสูจน์นะคะมาเป็นผู้ขายที่ต้องมีความรับผิดชอบค่ะท่านประธานที่เคารพคะร่างกฎหมายนี้เราไม่ได้มองแค่เฉพาะปัญหาเรื่องรถยนต์เท่านั้นนะคะเพราะในโลกปัจจุบันเนี่ยความชำรุดบกพร่องของสินค้าไม่ได้จำกัดอยู่แค่เครื่องยนต์หรือชิ้นส่วนทางกายภาพอย่างเดียวค่ะเราต้องยอมรับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าระบบอัจฉริยะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะคะทุกอย่างพึ่งพาซอฟต์แวร์เป็นหัวใจสำคัญในการทำงานค่ะเพราะฉะนั้นเองกฎหมายฉบับนี้ค่ะต้องครอบคลุมไปถึงซอฟต์แวร์ควบคุมและระบบติดตั้งด้วยค่ะและแน่นอนมันต้องครอบคลุมไปถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านไปจนถึงสมาร์ทโฟนด้วยนอกจากนี้คือความพิเศษของกฎหมายฉบับร่างของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะท่านประธานความแตกต่างคือเราได้ออกแบบมาให้กฎหมายฉบับนี้สอดรับกับโมเดลเศรษฐกิจยั่งยืนหรือที่เรียกว่า BCG และเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือที่เรียกว่า Circular Economy ด้วยค่ะเราขยายการคุ้มครองไปยังสินค้ามือสองด้วยค่ะซึ่งนอกเหนือจากเหตุผลของการยืดอายุของผลิตภัณฑ์นะคะเพื่อเป็นการลดขยะลดการใช้ทรัพยากรตามหลักของการใช้ซ้ำหรือ reuse แล้วนะคะอีกเหตุผลสำคัญที่ต้องครอบคลุมไปถึงสินค้ามือสองก็คือประชาชนจำนวนมากค่ะท่านประธานโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่และผู้ที่มีรายได้น้อยชีวิตเขาเพิ่งพาตลาดสินค้ามือสองค่ะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์มือสองเครื่องใช้ไฟฟ้ามือสองหรือมือถือมือสองสิ่งเหล่านี้มันไม่ควรเป็นพื้นที่ที่ถูกทอดทิ้งจากการคุ้มครองทางกฎหมายค่ะท่านประธานกฎหมายนี้จึงต้องกำหนดหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมกับสภาพอายุการใช้งานและประเภทของสินค้าเพื่อสร้างมาตรฐานความเป็นธรรมในตลาดสินค้ามือสองในประเทศไทยค่ะนอกจากนี้ค่ะท่านประธานกฎหมายฉบับนี้ยังมีการรับรองสิทธิในการซ่อมแซมหรือ right to repair ด้วยนะคะผู้ผลิตและผู้ขายต้องจัดหาอะไหล่คู่มือและข้อมูลการซ่อมแซมในราคาที่เป็นธรรมค่ะเพื่อไม่ให้ผู้บริโภคเนี่ยถูกบีบถูกผูกขาดจากทางเลือกในการขายนะคะพวกอะไหล่ต่างๆเมื่อประชาชนซื้อสินค้าแล้วค่ะสุดท้ายแล้วสินค้านั้นควรจะเป็นทรัพย์สินของประชาชนโดยแท้จริงไม่ใช่ว่าประชาชนเนี่ยได้แค่เป็นเจ้าของแต่สุดท้ายเราไม่สามารถซ่อมแซมหรือดูแลสินค้านั้นด้วยตัวเองได้เลยอีกใจความสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้นะคะมันไม่ได้ให้สิทธิ์แค่ผู้บริโภคอย่างเดียวค่ะแต่ต้องมีการสร้างกลไกแก้ไขข้อพิพาทแบบมีประสิทธิภาพด้วยค่ะท่านประธานต้องมีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจพิสูจน์สินค้าชำรุดบกพร่องนะคะซึ่งคณะกรรมการนี้ต้องประกอบไปด้วยทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและผู้เชี่ยวชาญจากทุกส่วนที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อให้การวินิจฉัยข้อผิดพลาดเนี่ยเป็นไปอย่างเป็นธรรมมีมาตรฐานใช้หลักวิชาการและหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยมารองรับค่ะแทนที่ประชาชนเนี่ยจะต้องไปสู้คดีนะคะกฎหมายฉบับนี้จะต้องช่วยในการเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงการแก้ไขปัญหารวดเร็วเข้าถึงได้และมีต้นทุนที่ต่ำลงค่ะซึ่งถ้าเรามองไปต่างประเทศค่ะซึ่งมีเพื่อนๆสมาชิกนะคะท่านขัตติยาขออนุญาตเอ่ยนามนะคะก็ได้เกริ่นนำไปแล้วว่ามีหลายประเทศเลยค่ะหลายประเทศจำนวนมากได้ใช้กฎหมายลักษณะนี้มาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นสหภาพยุโรปออสเตรเลียหรือสิงคโปร์ค่ะซึ่งประเทศเหล่านี้ค่ะจริงๆแล้วคือเขามีหลักการที่เหมือนกันอยู่เพียงแค่สองข้อค่ะข้อหนึ่งก็คือผู้บริโภคไม่ควรเป็นผู้แบกรับความเสี่ยงจากสินค้าที่มีข้อบกพร่องมาตั้งแต่ต้นและเรื่องที่สองก็คือผู้ประกอบธุรกิจต้องมีความรับผิดชอบต่อสินค้าที่เขาเอาออกมาเผยแพร่ต่อสังคมค่ะตอนนี้มันถึงเวลาของประเทศไทยแล้วค่ะท่านประธานเราไม่ควรที่จะล้าหลังในเรื่องนี้อีกต่อไปค่ะท่านประธานที่เคารพค่ะที่ฉันขอย้ำนะคะว่าร่างกฎหมายฉบับนี้ไม่ใช่กฎหมายที่มุ่งลงโทษผู้ประกอบการค่ะผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าเนี่ยจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรจากกฎหมายนี้เลยนะคะในทางกลันข้ามค่ะกฎหมายฉบับนี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ตลาดของประเทศไทยจะเป็นการยกระดับสินค้าของประเทศไทยและเป็นการลดข้อพิพาทและส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยค่ะเพราะสุดท้ายแล้วค่ะท่านประธานความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค มันไม่ควรถูกมองว่ามันเป็นต้นทุนทางเศรษฐกิจค่ะความเป็นธรรมต่อผู้บริโภคมันคือรากฐานของเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและกฎหมายนี้จะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นค่ะเมื่อประชาชนเขาจ่ายเงินซื้อสินค้าไปแล้วสิ่งที่เขาควรได้ก็คือสินค้าที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัยมีคุณภาพตามที่ผู้ขายรับรองไว้ไม่ใช่สินค้าที่พ่วงมาด้วยภาระในการวิ่งเข้าออกศูนย์ตลอดเวลาภาระในการต้องมานั่งพิสูจน์ในสิ่งที่ตัวเองก็ไม่ได้มีศักยภาพที่จะพิสูจน์หรือภาระในการต่อสู้เรียกร้องสิทธิ์อย่างโดดเดี่ยวเดียวดายค่ะด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้ค่ะท่านประธานดิฉันขอให้สภาแห่งนี้นะคะร่วมกันสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดปกป้องของสินค้าหรือตัวเลมอนลอนะคะเพื่อยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคไทยสร้างความเป็นธรรมในระบบเศรษฐกิจไทยและทำให้ความรับผิดชอบต่อคุณภาพสินค้าเป็นมาตรฐานใหม่หรือเป็น new normal ของสังคมไทยค่ะขอบพระคุณค่ะ
4: ท่านผู้เสนอจะเสนอร่างกฎหมายได้เสนอครบแล้วนะครับผมขอปิดการลงชื่ออภิปรายนะครับตอนนี้มีผู้อภิปรายอยู่ทั้งสิ้น18ท่านเชิญท่านแรกนะครับท่านสหัสสวัสดิ์คุ้มคงครับเชิญครับ
6: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมสหัสสวัสดิ์คุ้มคงครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรีเขต7พรรคประชาชนครับขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบทบกพร่องของสินค้าครับซึ่งมีทั้งหมด6ร่างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องบอกว่าผมยินดีอย่างยิ่งเลยครับที่ตอนนี้เรากำลังจะมีร่างกฎหมายลักษณะแบบนี้เข้าสู่สภาและประกาศบังคับใช้เพื่อเป็นประโยชน์กับประเทศต่อไปครับซึ่งก่อนอื่นนะครับผมคิดว่าร่างกฎหมายฉบับนี้ครับมีประโยชน์กับคน3กลุ่มอย่างชัดเจน3เรื่องอย่างชัดเจนครับเรื่องแรกก็คือความชัดเจนเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคที่ไม่ผู้บริโภคเนี่ยมีสินค้าที่มีคุณภาพมากขึ้นเนาะและมีสิทธิ์ของผู้บริโภคมากขึ้นครับสองคือผมคิดว่าร่างกฎหมายแบบนี้ก็ตัดทอนมิจฉาชีพออกไปจำนวนมหาศาลแบบชัดเจนครับแล้วร่างที่แล้วสาเหตุที่3ครับประเด็นที่3คือผมคิดว่าร่างกฎหมายฉบับนี้จะยกระดับมาตรฐานของผู้ประกอบการให้สูงขึ้นด้วยซึ่งในส่วนนี้นะครับอันนี้ก็ต้องอาจจะฝากไปยังรัฐบาลนะครับเป็นข้อสังเกตนะครับว่าอยากให้รัฐบาลเนี่ยมีมาตรการในการส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยหรือขนาดกลางครับอัพสกิลรีสกิลผู้ประกอบการให้ตอบสนองกับกฎหมายฉบับนี้ได้ครับไม่ใช่ปล่อยให้ทุนใหญ่เขาทำได้อย่างเดียวแล้วผู้ประกอบการรายเล็กรายหรือขนาดกลางเนี่ยเสียประโยชน์จากกฎหมายฉบับนี้เนาะครับซึ่งท่านประธานครับจากที่อ่านมาทั้ง6ฉบับครับก็มีหลักการและก็เหตุผลแนวในลักษณะที่เป็นแนวทางเดียวกันแต่ผมก็ต้องขอพูดอย่างตรงไปตรงมาเลยครับว่าเท่าที่อ่านเนี่ยครับทั้ง6ฉบับมี2ร่างที่ผมขอใช้คำว่ามันดรอปมาตรฐานกว่าร่างอื่นก็คือร่างของครม.เองและของพรรคภูมิใจไทยนะครับซึ่งเอาแค่นิยามเลยครับนิยามตั้งแต่เริ่มเนี่ยผู้ซื้อผู้ขายอะไรก็แคบกว่าร่างของคนอื่นเขาแถมยังนิยามอยู่แค่นี้เดียวไม่ต้องพูดถึงกลไกอื่นๆนะครับถ้าลงรายละเอียดจะยาวมากเลยครับแต่ให้สั้นๆคือการคุ้มครองต่อผู้บริโภคเนี่ยมันเป็นกรอบที่มันอ่อนแอและบางกว่าร่างอื่นซึ่งชื่อร่างนะครับคือความชำรุดบกพร่องของสินค้านะครับจริงมันเป้าหมายหลักมันต้องคุ้มครองผู้บริโภคครับไม่ต้องไปคิดแทนผู้ประกอบการครับอย่างที่บอกจริงๆถ้าคุ้มครองผู้บริโภคอย่างแข็งแรงหน้าที่ของรัฐบาลคือส่งเสริมผู้ประกอบการสามารถทำสินค้าหรือทำกระบวนการให้มีมาตรฐานเพื่อให้ผู้บริโภคได้ผลประโยชน์สูงสุดมันต้องเป็นอย่างนี้ครับไม่ใช่การบอกว่าร่างนี้ต้องไม่เกินไปเพื่อให้ผู้ประกอบการอยู่ได้ผมว่ามันกับหัวกับหางครับอย่างที่บอกครับท่านสมาชิกเพื่อนสมาชิกในสภาแห่งนี้ก็ได้พูดไปแล้วว่าประเทศอื่นเขาก็ทำแล้วเขาก็ทำกันแบบนี้ครับทำกันอย่างมีคุณภาพซึ่งจากที่อ่านมาครับท่านประธานครับไอ้สองร่างที่ผมเอ่ยไปตั้งแต่แรกครับไม่ควรเอาเป็นร่างหลักในการพิจารณาเลยครับเพราะว่าเนื้อหามันดอกกว่าร่างอื่นเขาครับถ้าจะเอาเป็นร่างหลักผมก็เสนอให้ใช้ร่างของภาคประชาชนหรือร่างของท่านกันพงษ์ครับที่มีนิยามมีข้อเนื้อหาที่มันครอบคลุมมากที่สุดครับและท่านประธานครับจากอ่านทั้งหมด6ร่างครับผมยังเห็นช่องโหว่เรื่องนึงครับทั้ง6ร่างเลยครับคือเวลาพูดถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์หรืออะไรต่างๆเนี่ยในร่างทั้ง6ร่างเนี่ยหลักๆมันจะเป็นการดูเรื่องคุ้มครองเรื่องซอฟต์แวร์ที่ติดมากับสินค้าแต่ยังไม่มีการคุ้มครองเรื่อง สมมุติว่าโฆษณาโปรแกรม A ทำได้1 2 3 4พอไปซื้อจริงมันทำได้แค่1 2เรารีฟันไม่ได้เราอะไรไม่ได้ซึ่งเป็นเรื่องที่ยังมีช่องโหว่อยู่ในกฎหมายอยู่ผมคิดว่านะครับเรื่องนี้ก็อาจจะฝากถึงอยากฝากถึงท่านกรรมาธิการที่จะเข้ามานั่งเป็นกรรมาธิการวิสามัญทุกท่านนะครับให้เติมเรื่องพวกนี้ออกไปขยายให้ถึงความคุ้มครองในการซื้อโปรแกรมหรืออะไรที่มันจับต้องไม่ได้ด้วยโฆษณาแบบใดต้องได้แบบนั้นเอาให้มันตรงปกทุกเรื่องครับอันนี้ฝากท่านกรรมาธิการทุกท่านนะครับเรื่องนี้ถ้ายกเป็นมาตรฐานได้ก็เป็นประเทศแรกๆที่จะทำสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นจริงได้ครับเราจะได้เป็นผู้นำของเรื่องนี้ว่าประเทศไทยกำลังนำไปสู่การคุ้มครองผู้บริโภคที่ล้อไปกับศตวรรษที่21ครับขอบคุณครับท่านประธานครับ

ความรับผิดชอบเกี่ยวกับผู้บริโภคในสินค้าทั่วๆไปหมวดที่2เกี่ยวกับสินค้าเฉพาะเจาะจงแบ่งเป็นส่วนที่1ก็คือสินค้าที่เป็นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ส่วนที่2เป็นสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ท่านประธานครับสิ่งที่ผมเสนอต่อไปนี้ผมอยากกราบเรียนท่านประธานไปถึงบรรดาที่จะเป็นกรรมาธิการไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนหรือฝ่ายครม.รวมทั้งเลขาธิการคุ้มครองผู้บริโภคเหตุผลประการที่1ครับร่างกฎหมายฉบับนี้ทั้ง49มาตรานั้นกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ขายผู้ประกอบการให้รับผิดชอบในสิ่งที่เกิดความเสียหายต่อผู้บริโภคผมยกตัวอย่างท่านประธานครับมาตราที่31กำหนดไว้ว่าผู้ขายจะต้องรับผิดชอบโดยเคร่งครัดเพื่อความชำรุดบกพร่องของรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์หากพบความชำรุดบกพร่องภายในเงื่อนระยะเวลาและระยะทางดังต่อไปนี้ในกรณีรถยนต์1ปีหรือใช้งานเป็นระยะทางไม่เกิน 10,000 กิโลเมตรนับแต่วันส่งมอบส่วนรถจักรยานยนต์นั้นภายใน6เดือนหรือใช้งานเป็นระยะทางไม่เกิน 5,000 กิโลเมตรนับแต่วันส่งมอบส่วนในมาตรา42ครับกำหนดให้รับผิดชอบต่อผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับในการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ถ้าพบเห็นความชำรุดบกพร่องในสาระสำคัญไม่เกิน14วันนับแต่วันส่งมอบจะต้องรับผิดชอบเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้กับผู้บริโภคถ้าไม่เปลี่ยนผู้บริโภคมีสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญาได้ท่านประธานที่เคารพครับผมหยิบยก2มาตรานี้ผ่านมาถึงท่านประธานเพื่อจะส่งไปถึงบรรดากรรมาธิการที่จะมีขึ้นในการทำหน้าที่วาระที่2ทั้ง2มาตรานี้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนว่าต้องรับผิดชอบต่อผู้บริโภคแต่ทั้ง2มาตรานี้ไม่มีสภาพบังคับไม่มีบทลงโทษทางอาญาเลยถ้าวันนี้ผู้ขายผู้ประกอบการไม่รับผิดชอบต่อผู้บริโภคไม่มีเลยครับเมื่อไม่มีเหตุผลของผมประการที่2ครับท่านประธานวันนี้ท่านจะผลิตกฎหมายออกมาใช้คุ้มครองผู้บริโภคคุ้มครองประชาชนเขียนอย่างสวยหรูหน้าที่ความรับผิดชอบแต่สภาพบังคับบทลงโทษไม่มีผมถามครับถ้าเราเจอผู้ขายผู้ประกอบการที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้บริโภคและผู้บริโภคต้องแบกรับภาระต้องดำเนินคดีเองจริงอยู่ขณะนี้มีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา472 473 474ในกรณีสินค้าทำรุดเสียหายสามารถฟ้องได้ภายใน1ปีนับแต่พบความชำรุดเสียหายแต่นั่นคือคดีแพ่งท่านประธานครับคดีแพ่งหมายความว่ายังไงครับประชาชนผู้บริโภคจะต้องไปฟ้องเองผมถามภาคประชาชนครับท่านยกร่างกฎหมายมาเนี่ยมีประชาชนสักกี่คนครับจะรู้เรื่องกฎหมายจะมีประชาชนสักกี่คนครับจะมีกำลังเงินจ้างทนายไปฟ้องคดีนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าท่านเขียนกฎหมายลักษณะนี้สวยหรูด้วยหลักการและเหตุผลบอกจะคุ้มครองผู้บริโภคแต่ไม่มีสภาพบังคับมันก็คือเสือกระดาษครับผมไม่อยากเห็นกฎหมายอย่างนี้เป็นเสือกระดาษแต่ผมต้องการเห็นกฎหมายที่จะคุ้มครองผู้บริโภคอย่างแท้จริงครับท่านประธานครับเหตุผลผมประการที่3ครับท่านประธานดูนะขณะนี้ประเทศไทยของเรานี่มีกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคมากมายเหลือเกินหลายฉบับที่ใช้อยู่ในขณะนี้เช่นกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ. 2522กฎหมายขายตรงและตลาดแบบขายตรงพ.ศ. 2545กฎหมายอาหารพ.ศ. 2522กฎหมายยาพ.ศ. 2510กฎหมายว่าด้วยเครื่องสำอางพ.ศ. 2558กฎหมายแข่งขันการค้าพ.ศ. 2560กฎหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม2560กฎหมายคุ้มครอง

0: ข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ.2562และกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ.2544ผมเอ่ยกฎหมายคุ้มครองบุคคลมาตั้งหลายฉบับท่านประธานเพื่อผมจะแลให้เห็นว่ากฎหมายที่ใช้อยู่ทั้งหมดเนี้ยมันมีสภาพบังคับมีโทษทางอาญาครับถ้าไม่ทำผิดต้องถูกจำคุกถูกปรับนี่คือกฎหมายที่ศักดิ์สิทธิ์ผู้บริโภคจะได้คุ้มครองอย่างแน่นอนแต่วันนี้ร่างกฎหมายฉบับนี้โดยเฉพาะของคณะรัฐมนตรีทั้ง49มาตราผมอ่านทั้งหมดแล้วส่วนร่างท่านอื่นๆนั้นไม่ปรากฏมาตราใดเลยมีสภาพบังคับหรือมีโทษทางอาญาท่านประธานที่เคารพครับผมไม่อยากเห็นสภาแห่งนี้ผลิตกฎหมายเป็นเสือกระดาษสวยงามแต่ไม่มีสภาพบังคับผมจึงขออนุญาตนำเรียนท่านประธานด้วยความเคารพเราต้องการให้กฎหมายฉบับนี้คุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างแท้จริงในขั้นกรรมาธิการท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านเลขาธิการสสบและภาคประชาชนรวมทั้งกิจสิกาที่จะเป็นกรรมการอีกหลายท่านขอท่านได้พิจารณาครับเพิ่มบทลงโทษให้มีสภาพบังคับอยู่ในกฎหมายฉบับนี้เถอะมันจะได้สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคอีกหลายฉบับและถ้าท่านทำแบบนี้มันจะเป็นกฎหมายที่ประชาชนผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงครับท่านประธานที่เคารพครับ
1: ครับต่อไปท่านพันทินน่วมเจิมครับ
2: เรียนท่านประธานครับผมพันทินน่วมเจิมนะครับผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตพัฒนาและเขตของเตยพรรคประชาชนครับก็ขอร่วมอภิปรายนะครับในพรบความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้านะครับท่านประธานครับประชาชนทุกคนคงเคยเจอเรื่องเดียวกันคือเก็บเงินซื้อของใหม่ไม่ว่าจะเป็นรถสักคันหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าสักเครื่องแล้วมันพังครับตั้งแต่ยังไม่ทันคุ้มราคาเลยพอไปขอความรับผิดชอบก็ได้คำตอบเดียวกันคือเดี๋ยวซ่อมให้ซ่อมแล้วซ่อมอีกจนหมดทั้งเวลาและความอดทนผมขอเริ่มด้วยการให้เครดิตทางรัฐบาลอย่างตรงไปตรงมาว่าการผลักดันร่างฉบับนี้จนผ่านครม.เป็นก้าวที่ถูกทางแล้วนะครับน้อยครั้งที่ร่างของภาคประชาชนเนี่ยจะได้มาถึงตรงนี้นะครับและประชาชนก็สนับสนุนหลักการของการมีกฎหมายฉบับนี้แต่ท่านประธานครับผมและเพื่อนสมาชิกพรรคประชาชนก็ได้เสนอร่างของพรรคประชาชนเข้าสู่สภาเช่นกันนะครับในร่างของพรรคประชาชนและสภาองค์กรผู้บริโภคเนี่ยได้อุดช่องว่างหลายจุดที่ร่างของรัฐบาลเนี่ยยังเปิดทิ้งเอาไว้ผมจึงขอใช้เวทีนี้ชี้ให้เห็นถึงช่องว่างที่สำคัญพร้อมคำตอบที่ร่างของเราเนี่ยได้วางไว้นะครับของใหม่ที่พังผู้บริโภคต้องได้มากกว่าคำว่าเดี๋ยวซ่อมให้นะครับช่องว่างของรัฐบาลกับคำตอบของร่างของประชาชนนะครับข้อกังวลที่หนึ่งครับรถยนต์ระยะคุ้มครองที่สั้นเกินไปท่านประธานครับรถยนต์เป็นทรัพย์สินราคาสูงที่สุดที่คนหลายครอบครัวต้องผ่อนกัน 6-7 ปีและเกี่ยวพันกับความปลอดภัยในชีวิตโดยตรงร่างรัฐบาลใช้บทสันนิษฐานว่ารถยนต์ชำรุดมาตั้งแต่ต้นเพียงแค่1ปีเมื่อพ้นช่วงนี้ภาระการพิสูจน์จะเด้งกลับไปอยู่ที่ผู้บริโภคทันทีทั้งที่ความเสียหายของเครื่องยนต์ระบบไฟฟ้ามักจะแสดงอาการช้ากว่านั้นแต่ในร่างของประชาชนเรากำหนดให้รถยนต์ได้รับความคุ้มครองยาวถึง2ปีรถจักรยานยนต์1ปีและบทสันนิษฐานความรับผิดอย่างเคร่งครัดนะคือมาตรา26และ27เนี่ยและที่สำคัญเราไม่ตั้งเงื่อนไขจำกัดระยะทางเป็นกิโลเมตรนะครับเพราะรถที่บกพร่องไม่ควรหมดสิทธิ์เพียงเพราะเจ้าของขับไปทำงานทุกวันนะครับคุ้มครองรถแค่1กับ2ปีความต่างเนี่ยเป็นความเป็นธรรมที่ผู้บริโภคเนี่ยต้องจับต้องได้เนี่ยคือความต่างในเรื่องของเงื่อนเวลานะครับและเมื่อรถมีปัญหาที่กระทบความปลอดภัยจนแก้ไม่ได้ร่างของประชาชนกำหนดชัดเจนว่าผู้ขายต้องเปลี่ยนรถภายใน60วันถ้าเปลี่ยนไม่ได้ให้ถือว่าเลิกสัญญากันทันทีและผู้ซื้อมีสิทธิ์เลือกที่จะให้เปลี่ยนหรือเลิกสัญญาตามมาตรา28และมาตรา30นะครับก็กังวลที่2ครับผ่อนของที่พังไปแล้วต่อไปสิทธิในการหยุดเลื่อนค่างวดอยู่ตรงไหนนะครับลองนึกภาพครับผู้บริโภคที่เข้ารถเอารถเข้าศูนย์จอดรอซ่อมเป็นเดือนแต่ค่างวดมันยังต้องจ่ายทุกเดือนจ่ายเงินเพื่อของที่ไม่ได้ใช้เท่าที่ปรากฏนะครับร่างรัฐบาลเนี่ยอาจจะยังไม่มีบทบัญญัติที่ชัดเจนที่ให้ผู้บริโภคหยุดหรือเลื่อนค่างวดในระหว่างที่ของถูกซ่อมหรือรอเปลี่ยนผมจึงขอความชัดเจนจากรัฐบาลในประเด็นนี้นะครับเดี๋ยวทางสบ.จะช่วยตอบได้นะครับ ส่วนร่างของประชาชนนะครับเรารับรองสิทธินี้ไว้ชัดเจนทั้งสิทธิในการเลื่อนชำระค่างวดและสิทธิยึดหน่วงราคางวดที่ยังไม่ถึงกำหนดนะมาตรา12วงเล็บ5มาตรา19มาตรา21เพราะเป็นความเป็นธรรมขั้นพื้นฐานที่ไม่ควรปล่อยให้เป็นเพียงดุลพินิจของผู้ประกอบการนะครับข้อกังวลที่3ผู้บริโภคที่ซื้อผ่านไฟแนนซ์ต้องไม่ถูกลอยแพทุกวันนี้คนส่วนใหญ่ซื้อรถหรือของราคาสูงด้วยสินเชื่อหรือเช่าซื้อเมื่อของมีปัญหาผู้บริโภคมักถูกโยนไปโยนมาระหว่างคนขายกับไฟแนนซ์จนไม่รู้จะไปเรียกร้องกับใครนะครับร่างของพรรคประชาชนแก้ปัญหานี้ไว้ตรงจุดโดยให้ผู้ที่ซื้อผ่านสินเชื่อใช้สิทธิ์เรียกร้องต่อผู้ขายโดยตรงนะครับทั้งซ่อมเปลี่ยนลดราคาหรือเลิกสัญญาและกำหนดให้ผู้ให้สินเชื่อมีหน้าที่อำนวยความสะดวกรวมถึงให้ผู้เช่าซื้อมีสิทธิ์เลื่อนค่างวดระหว่างซ่อมและเปลี่ยนด้วยนะครับมาตรา19และมาตรา20ผมขอถามไปยังรัฐบาลครับว่าร่างรัฐบาลรับรองให้ผู้บริโภคที่ผ่านไฟแนนซ์ได้สิทธิ์หยุดค่างวดและเรียกร้องต่อผู้ขายได้ชัดเจนเพียงใดหรือยังปล่อยให้ผู้บริโภคต้องไปลุ้นเอาในทางปฏิบัตินะครับข้อเสนอต่อรัฐบาลนะครับผมขอเสนอ2เรื่องไอ้4เรื่องนะครับขยายระยะคุ้มครองรถยนต์เป็น2ปีเลิกผูกเงื่อนไขจำนวนกิโลเมตรตามแนวทางที่ร่างของประชาชนได้วางไว้นะครับเขียนรับรองสิทธิหยุดและเลื่อนค่างวดระหว่างซ่อมนะครับเปลี่ยนให้ชัดเจนในตัวบททำให้ผู้บริโภคที่ซื้อผ่านสินเชื่อเช่าซื้อได้สิทธิ์ต่อผู้ขายได้โดยตรงนะครับไม่ต้องจ่ายค่างวดสำหรับของที่ไม่ได้ใช้นะครับใช้ไม่ได้นำร่างทุกฉบับนับของทั้งของรัฐบาลของพรรคประชาชนและของสภาองค์กรผู้บริโภคเนี่ยมาพิจารณาร่วมกันเพื่อให้ได้กฎหมายฉบับที่คุ้มครองผู้บริโภคได้ดีที่สุดกฎหมายนี้ย้ำนะครับกฎหมายนี้ออกแบบเพื่อใครนะครับท่านประธานครับไม่ได้มาขัดขวางร่างฉบับนี้ครับตรงข้ามพร้อมสนับสนุนให้ผ่านนะครับและเราก็ได้เสนอร่างของเราเพื่อแสดงให้เห็นว่ามันดีกว่านี้ได้สำหรับผู้บริโภคนะขอเพียงรัฐบาลเปิดใจรับนะครับจากทุกร่างเพื่อให้ขอคำว่าของใหม่พังต้องได้เปลี่ยนได้คืนเป็นจริงสำหรับประชาชนทุกคนไม่ใช่เพียงคำสวยงามแค่ในตัวกฎหมายนะครับขอบคุณครับ
1: ต่อไปท่านสุริยาแป้นสุขาครับ
3: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับผมสุริยาแป้นสุขาครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบึงกาฬเขต2ครับวันนี้กับผมขออนุญาตอภิปรายสนับสนุนและให้ข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้ากฎหมายฉบับนี้คือเรื่องปากท้องและศักดิ์ศรีของผู้บริโภคไทยในยุคดิจิตอลครับแต่สิ่งที่เราต้องยอมรับร่วมกันคือกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของไทยในปัจจุบันยังเดินตามหลังมาตรฐานโลกอยู่หลายก้าวครับท่านประธานครับจากประสบการณ์ตรงที่กับผมเองเคยศึกษาดูงานที่ประเทศนอร์เวย์กลไกการคุ้มครองผู้บริโภคของเขาไปไกลถึงขั้นมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนใจหมายความว่าหากประชาชนผู้บริโภคที่สั่งซื้อสินค้าออนไลน์มาแล้วแค่ไม่ชอบก็สามารถส่งคืนได้ทันทีภายในระยะเวลาที่กำหนดไม่จำเป็นต้องรอให้สินค้าพังชำรุดโครงสร้างนี้ทำให้ผู้ประกอบการต้องแข่งขันกันที่คุณภาพและการให้บริการอย่างแท้จริงครับแต่หันกลับมามองที่ประเทศไทยของเราในวันนี้ครับหากพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดบึงกาฬหรือคนไทยสั่งของออนไลน์แล้วเสื้อผ้าไม่ตรงปกหรือสินค้าใช้งานไม่ได้จริงสิ่งที่พวกเขาต้องเผชิญคือต้องถ่ายวิดีโอตั้งแต่เริ่มเปิดกล่องไม่งั้นร้านไม่รับผิดชอบต้องแชทไปอ้อนวอนหรือทะเลาะกับทางร้านโดนบล็อกสุดท้ายโยนภาระการพิสูจน์ไปให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนจนคนไทยส่วนใหญ่เลือกที่จะช่างมันเถอะปล่อยให้เงินสูญเปล่าเพราะขั้นตอนนั้นมันยุ่งยากเหลือเกินครับท่านประธานครับร่างพรบ.ฉบับนี้แม้จะพยายามอุดรอยรั่วแต่ก็ยังคิดอยู่บนฐานคิดเดิมๆคือต้องรอให้เกิดความชำรุดก่อนถึงจะคุ้มครองครับผมจึงขอเสนอ3ประเด็นสำคัญต่อคณะกรรมการเพื่อยกระดับกฎหมายฉบับนี้ให้เท่าทันสากลครับประเด็นที่1ครับขยับให้ถึงสิทธิ์ในการคืนสินค้าเมื่อไม่พึงพอใจครับกฎหมายควรกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนเช่น7วันหรือ14วันสำหรับการซื้อของออนไลน์ให้ผู้บริโภคคืนสินค้าได้โดยไม่ต้องพิสูจน์ความเสียหายเพื่อบีบให้ผู้ผลิตต้องใส่ใจคุณภาพตั้งแต่เริ่มต้นครับประเด็นที่2ครับระบบคืนเงินคืนสินค้าต้องง่าย มีประสิทธิภาพและไม่เป็นภาระครับท่านประธานครับในต่างประเทศที่พัฒนาแล้วระบบโลจิสติกและการส่งคืนสินค้าเขาทำกันง่ายมากเวลาผู้ซื้อสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ทางผู้ขายจะส่งสินค้ามาพร้อมกับสติกเกอร์หรือแผ่นกระดาษข้อมูลส่งคืนสินค้าซึ่งระบุชัดเจนเลยว่าหากไม่พึงพอใจในสินค้าสินค้าผิดประเภทสินค้าไม่ได้ขนาดหรือสินค้าชำรุดผู้ซื้อเพียงแค่ติ๊กเลือกสาเหตุแล้วเลือกบอกว่าจะเปลี่ยนสินค้าหรือจะขอเงินคืนครับแล้วแปะแผ่นกระดาษนั้นหน้ากล่องแล้วเดินไปที่ไปรษณีย์ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับหันกลับมามองมาดูที่แพลตฟอร์มออนไลน์ของไทยในปัจจุบันแม้ระบบกดคืนเงินจะเริ่มพัฒนาขึ้นบ้างแต่ในกรณีที่ผู้บริโภคเซ็นรับสินค้ามาแล้วขั้นตอนการส่งคืนสินค้ากลับไปยังยุ่งยากและเป็นภาระแก่ผู้ซื้อเป็นอย่างยิ่งครับยิ่งไปกว่านั้นครับรัฐต้องผลักดันให้มีระบบคืนเงินอัตโนมัติในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยเช่นมีกรณีตัวอย่างที่ผู้บริโภคจ่ายเงินไปแล้วแต่ติดภารกิจไม่สามารถไปรับของไปรษณีย์ได้ทันจนสินค้าถูกตีกลับอัตโนมัติในต่างประเทศทันทีที่สินค้ากลับไปถึงผู้ขายสินค้าในวันรุ่งขึ้นระบบจะคืนเงินเข้าบัญชีผู้ซื้อทันทีโดยที่ผู้บริโภคไม่ต้องไปกดร้องเรียนหรือประสานงานใดๆให้เหนื่อยเพราะถือเป็นสิทธิ์อันชอบธรรมของเขาครับซึ่งเรื่องนี้ถ้าเกิดขึ้นในประเทศไทยถ้าเป็นความผิดพลาดของระบบขนส่งหรือผู้ซื้อไปรับไม่ทันประชาชนมักจะถอดใจคิดว่าไม่ได้เงินคืนแล้วดังนั้นกฎหมายฉบับนี้ต้องบังคับใช้แพลตฟอร์มมีกลไกที่เอื้ออำนวยและคุ้มครองเงินของประชาชนทุกมิติครับประเด็นที่3ครับการเปลี่ยนภาระการพิสูจน์หากสินค้าชำรุดภายในกำหนดให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นความผิดจากการผลิตหน้าที่ในการพิสูจน์ต้องเป็นหน้าที่ของผู้ขายไม่ใช่หน้าที่ของตาสีตาสาหรือพี่น้องประชาชนตัวเล็กๆครับท่านประธานครับพี่น้องในพื้นที่ห่างไกลอย่างจังหวัดบึงกาฬวันนี้เข้าถึงการซื้อออนไลน์กันหมดแล้วครับแต่พวกเขายังขาดอาวุธและโล่ที่จะคุ้มครองสิทธิ์กฎหมายที่ดีต้องไม่ใช่แค่เขียนเสร็จแล้วประกาศใช้แต่ต้องสร้างความสมดุลทางอำนาจระหว่างกลุ่มทุนผู้ผลิตกับประชาชนคนเดินดินครับกระผมขอสนับสนุนรับหลักการร่างพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติฉบับนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคณะกรรมการจะนำโมเดลจากประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างประเทศนอร์เวย์มาปรับปรุงและยกระดับให้เป็นกฎหมายเพื่อผู้บริโภคยุคใหม่ที่ยึดถือประโยชน์และความสะดวกของประชาชนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริงครับท่านประธานครับผมขอฝากความหวังของพ่อแม่พี่น้องประชาชนจังหวัดบึงกาฬและพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งประเทศไว้ณที่นี้ด้วยครับขอบพระคุณครับ
1: ท่านชุมพลหลักคำครับ
4: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมชุมพลหลักคำสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตลาดกระบังพรรคประชาชนครับก่อนอื่นผมต้องขอชื่นชมและก็ขอสนับสนุนหลักการของร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าหรือที่เรารู้จักในกฎหมายฉบับนี้ก็คือกฎหมายที่จะเป็นแสงสว่างในปลายอุโมงค์ครับที่ให้กับผู้บริโภคชาวไทยที่ถูกเอารัดเอาเปรียบมาอย่างยาวนานนะครับแต่ท่านประธานครับในฐานะที่เราเป็นผู้แทนราษฎรที่คุกคีกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับกระผมมีความกังวลอย่างยิ่งต่อถ้อยคำในร่างกฎหมายฉบับนี้นั่นก็คือความชำรุดบกพร่องนะครับที่เป็นสาระสำคัญท่านประธานครับถ้อยคำนี้ครับหากเราปล่อยให้คุ้มเครือนะครับกฎหมายก็เวลาศาลจะตัดสินนะครับมันจะมีการใช้ดุลพินิจในการตีความของกฎหมายนะครับจะกลายเป็นหลุมพรางของกฎหมายที่นายทุนและบริษัทผู้ผลิตสามารถใช้เป็นข้ออ้างปัดความรับผิดชอบได้อย่างง่ายดายครับท่านประธานท่านประธานนะครับลองจินตนาการร่วมกันกับผมนะครับถึงภาพลุงบุญตาสีตามานะครับพี่น้องเกษตรกรคนยากคนหาเช้ากินค่ำนะครับที่เก็บหอมรอมริบที่จะเอาเงินก้อนหนึ่งมาดาวรถนะครับไปทำมาหากินนะครับและต้องไปกู้หนี้ยืมสินกับไฟแนนซ์เพื่อมาออกรถนะครับสักคันหนึ่งหวังว่าจะมาหากินเลี้ยงครอบครัว แต่พอซื้อมาไม่ถึงเดือนครับรถเสียดับกลางทางนะครับหรือเบรกมีปัญหาชาวบ้านเอารถเข้าศูนย์บริการพนักงานของศูนย์นะครับส่วนมากก็จะแจ้งว่านะครับชิ้นส่วนหลักไม่มีปัญหานะครับเปลี่ยนอะไรนิดเดียวก็หายแล้วนะครับไม่ใช่ความชำรุดบกพร่องนะครับไม่ใช่สาระสำคัญในการในส่วนสำคัญของรถนะครับเปลี่ยนรถใหม่ก็ไม่ได้นะครับตามข้อที่จริงที่เราเห็นกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเห็นตามภาพหรือตามข่าวนะครับก็จะมีเป็นข่าวอยู่เป็นประจำท่านประธานครับชาวบ้านที่ไม่มีความรู้ทางช่างยนต์นะครับไม่สามารถที่จะเอาชนะวิศวกรรมอะไรไปเถียงกับช่างศูนย์บริการได้หรอกครับท่านประธานเมื่อบริษัทบอกว่าไม่ใช่สาระสำคัญชาวบ้านก็ต้องก้มหน้าก้มตานะครับเอารถไปทิ้งไว้ที่ศูนย์แล้วก็ผ่อนลมนะครับให้กับไฟแนนซ์นะครับแต่พอไปถึงเวลาสิ้นเดือนนะครับบินค่างวดก็มาตามทวงตลอดนะครับนี่คือความเจ็บปวดของคนที่คนจนที่ต้องแบกภาระสินค้าที่ไร้คุณภาพเพียงเพราะเขาไม่มีความรู้และไม่มีอำนาจต่อรองนะครับดังนั้นเพื่อปิดช่องว่างนี้นะครับทำให้กฎหมายคุ้มครองพี่น้องประชาชนได้อย่างแท้จริงกับผมขอเสนอให้คณะกรรมการที่จะตั้งขึ้นนะครับพิจารณาปรับปรุงกลไกร่างกฎหมาย2ประการครับประการที่1ครับต้องเปลี่ยนดุลพินิจให้เป็นรูปธรรมทางด้านตัวเลขครับเราจะต้องระบุในกฎหมายหรือกระทรวงให้ชัดเจนไปเลยว่าอะไรคือสาระสำคัญโดยไม่ต้องเถียงกันเช่นหากเป็นอาการเสียที่ส่งผลต่อความปลอดภัยเช่นเบรกเครื่องยนต์พวงมาลัยที่เป็นสาระสำคัญทันทีนะครับตัวนี้ให้ถือว่าเป็นสาระสำคัญ2ใช้เกณฑ์จำนวนครั้งและเวลาเข้ามาเช่นตัวอย่างหากต้องนำรถเข้ามาซ่อมด้วยอาการเดิมกี่ครั้งนะครับให้ระบุให้ชัดเจนเลยนะครับว่ากี่ครั้งเท่าไหร่ระยะเวลาเท่าไหร่นะครับนี่คือความชำรุดบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญต่อผู้บริโภคที่มีสิทธิ์ขอเปลี่ยนรถใหม่นะครับที่ได้เงินคืนทันทีนะครับข้อที่2ครับต้องมีกลไกคนกลางทางเทคนิคที่เข้าถึงง่ายและฟรีนะครับเราไม่สามารถปล่อยให้ผู้ขายเป็นคนตรวจสอบสินค้าตัวเองนะครับแล้วเป็นคนตัดสินเองว่าสินค้าตัวเองปกป้องหรือไม่รัฐต้องสร้างคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญคนกลางนะครับอาจจะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างสคบกรมการขนส่งทางบกและคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับเพื่อเป็นหน้าที่คลินิกตรวจสอบความชำรุดบกพร่องเมื่อเกิดข้อพิพาทชาวบ้านสามารถนำรถมาให้หน่วยงานกลางนี้ตรวจประเมินได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือมีต้นทุนต่ำที่สุดนะครับและมีคนกลางทางเทคนิคนี้ออกใบรับรองนะครับผลการตรวจให้มีผลมีน้ำหนักผูกพันตามกฎหมายที่บริษัทผู้ผลิตต้องปฏิบัติตามเพื่อตัดปัญหาการเตะถ่วงเวลาครับท่านประธานท่านประธานที่เคารพครับกฎหมายที่ดีต้องไม่ใช่แค่ตัวอักษรที่สวยหรูอยู่บนหน้ากระดาษครับแต่ต้องเป็นเกราะคุ้มครองที่คนที่อ่อนแอที่สุดในสังคมได้จริงเราต้องไม่ปล่อยความไม่รู้ทางเทคนิคของชาวบ้านนะครับกลายเป็นช่องโหว่ให้นายทุนเอาเปรียบนะครับกับผมขอฝากข้อเสนอทั้ง2ประการนี้ไปยังคณะกรรมาธิการเพื่อให้พรบ.ฉบับนี้เป็นกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคนะครับที่ศักดิ์สิทธิ์และใช้งานได้จริงสำหรับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนะครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ท่านธงธรรมเวชยชัยครับ
5: ครับกลับเรียนท่านประธานที่เคารพครับคือผมธงธรรมเวชยชัยครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยครับวันนี้ผมขอร่วมอภิปรายสนับสนุนพรบ.ความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าครับผมเห็นว่ากฎหมายฉบับนี้นะครับเป็นกฎหมายที่มีความสำคัญต่อการยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทยครับแล้วก็เป็นกฎหมายที่สังคมรอคอยมาเป็นเวลานานครับจริงๆแล้วเราเห็นได้จากร่างกฎหมายที่เสนอเข้าสู่สภาถึง6ฉบับนะครับแล้วก็รวมถึงร่างจากภาคประชาชนที่มีการรวบรวมรายชื่อมากกว่า 21,000 รายชื่อกับท่านประธานปัจจุบันนี้ครับประเทศไทยครับมีบทบัญญัติเรื่องความชำรุดบกพร่องของสินค้าอยู่แล้วครับซึ่งอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์รวมถึงพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคครับแต่ว่าในทางปฏิบัติครับคือผู้บริโภคจำนวนมากก็ยังประสบกับปัญหาเดียวกันครับคือเมื่อซื้อสินค้าแล้วเกิดความชำรุดผู้บริโภคยังต้องเป็นฝ่ายที่ต้องพิสูจน์ว่าสินค้านั้นมีปัญหามาตั้งแต่ต้นและก็ต้องใช้เวลาครับและใช้ค่าใช้จ่ายจำนวนมากในการเรียกร้องสิทธิของตนเองครับในขณะที่โลกปัจจุบันครับท่านประธานผู้บริโภคใช้เงินกับสินค้าที่มีมูลค่าสูงมากขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าโทรศัพท์มือถือเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆและหากสินค้าเกิดปัญหาครับสิ่งที่ผู้บริโภคได้รับกลับเป็นเพียงคำว่าให้ส่งซ่อมก่อนครับและอาจจะต้องซ่อมซ้ำหลายครั้งโดยไม่มีกำหนดเวลาที่ชัดเจนครับดังนั้นกฎหมายฉบับนี้ครับจะเข้ามาแก้ไขความไม่สมดุลนี้ครับโดยกำหนดสิทธิในการซ่อมการเปลี่ยนหรือการคืนสินค้าอย่างเป็นระบบครับ และที่สำคัญครับคือการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าสินค้าที่ชำรุดนั้นครับมีความบกพร่องมาตั้งแต่วันที่ส่งมอบครับซึ่งเป็นการสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้บริโภคที่อยู่ในสถานะเสียเปรียบด้านข้อมูลมาโดยตลอดครับและผมจะเห็นด้วยกับหลักการของกฎหมายฉบับนี้นะครับแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับจริงๆครับว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ครับจะส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจโดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นกลุ่ม SME ครับประเด็นแรกครับคือภาระของการพิสูจน์ครับจากเดิมครับที่ลูกค้าต้องพิสูจน์ว่าสินค้านี้มีปัญหามาตั้งแต่ต้นแต่ภายใต้กฎหมายฉบับนี้ครับผู้ขายต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์ว่าไม่ได้เกิดจากความชำรุดตั้งแต่วันที่ส่งมอบความเปลี่ยนแปลงเพียงประโยคเดียวในทางกฎหมายนี้ครับอาจหมายถึงต้นทุนจำนวนมากในทางธุรกิจครับ SME ที่ไม่ได้มีระบบบันทึกการตรวจสอบคุณภาพสินค้าไม่มีเอกสารการส่งมอบหรือไม่มีหลักฐานประกอบอาจเสียเปรียบในการพิพาทได้ครับในประเด็นที่2ครับคือข้อจำกัดด้านเวลาครับ เมื่อกฎหมายฉบับนี้ครับกำหนดกรอบเวลาซ่อมที่ชัดเจนครับซึ่งหากซ่อมไม่เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดผู้บริโภคก็อาจจะมีสิทธิ์เรียกร้องให้เปลี่ยนสินค้าใหม่หรือว่าขอเงินคืนครับสำหรับผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีศูนย์บริการทั่วประเทศก็อาจจะไม่ได้เป็นปัญหาอะไรครับแต่สำหรับ SME ที่พึ่งพาศูนย์ซ่อมแบบ Third Party หรือว่ารออะไหล่จากต่างประเทศครับก็อาจจะเป็นความท้าทายที่ต้องเตรียมรับมือครับโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมาจำหน่ายต่อครับซึ่งอาจจะต้องรับผิดชอบต่อผู้บริโภคไทยแต่อาจไม่สามารถบังคับให้ซัพพลายเออร์ทางต้นทางรับผิดชอบได้ทันทีครับท่านประธานครับผมเองไม่อยากให้กฎหมายฉบับนี้ถูกมองจากผู้ประกอบการว่าเป็นภาระเพียงอย่างเดียวนะครับแต่จริงๆแล้วเราควรมองว่ามันจะเป็นแรงผลักดันให้ธุรกิจไทยยกระดับมาตรฐานในการแข่งขันครับซึ่งสิ่งที่ผู้ประกอบการควรเริ่มเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้ก็มีหลายอย่างนะครับอย่างแรกก็คือการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพสินค้าหรือว่าทำ quality control ครับให้มีมาตรฐานมากขึ้นครับอย่างที่สองครับคือการจัดทำเอกสารส่งมอบสินค้าแล้วก็หลักฐานการตรวจรับครับแล้วก็ระบบบันทึกข้อมูลที่สามารถใช้ยืนยันข้อเท็จจริงได้ครับสามครับคือการจัดการห่วงโซ่อุปทานโดยเฉพาะการทำสัญญากับผู้ผลิตหรือซัพพลายเออร์ให้มีการรับผิดชอบแบบ back to back ครับเพื่อป้องกันไม่ให้ภาระทั้งหมดตกอยู่ที่ผู้ขายปลายทางเพียงเดียวครับและก็4ครับการบริหารความเสี่ยงทางการเงินครับเช่นการจัดตั้งเงินสำรองค่าเคลมสินค้าหรือว่าการทำประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์ครับแล้วก็สำหรับผู้ประกอบการที่สามารถที่จะปรับตัวได้เร็วนะครับก็จะได้รับความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคมากขึ้นครับและก็จะสามารถใช้มาตรฐานที่สูงขึ้นเป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขันได้เช่นกันครับแต่อย่างไรก็ตามครับท่านประธานการปรับตัวของ SME เพื่อรองรับพ.ร.บ.เลมอนลอเนี่ยก็ไม่ควรเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการเพียงฝ่ายเดียวนะครับจริงๆภาครัฐเองก็ต้องมีบทบาทในการช่วยให้ธุรกิจไทยเปลี่ยนผ่านได้อย่างราบรื่นครับซึ่งณตรงนี้เนี่ยผมขอเสนอ4ประเด็นครับที่ภาครัฐจะนำไปสนับสนุนให้กับผู้ประกอบการได้นะครับซึ่งประการแรกครับก็คือควรมีระยะเวลาปรับตัวหรือ transition period ที่เหมาะสมครับเพื่อให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะกลุ่ม SME นะครับมีเวลาในการเตรียมงานแล้วก็กระบวนการภายในเพื่อรองรับเลมอนลอนะครับและประการที่2ครับคือภาครัฐควรทำคู่มือครับหรือมาตรฐานหรือโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบ QC ครับการจัดเก็บเอกสารและการบริหารข้อร้องเรียนให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการหรือกลุ่ม SME ทั่วประเทศครับในประการที่3ครับควรมีระบบไก่เกี่ยข้อพิพาทที่เข้าถึงได้ง่ายครับรวดเร็วและก็ต้นทุนต่ำครับเพื่อไม่ให้ทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบการครับต้องเข้าสู่กระบวนการศาลโดยที่ไม่จำเป็นครับและประการสุดท้ายครับก็คือควรพิจารณากลไกช่วยเหลือผู้ประกอบการนำเข้าครับให้สามารถไล่เบี้ยหรือเรียกร้องความรับผิดจากผู้ผลิตต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับสุดท้ายครับท่านประธานผมเชื่อว่ากฎหมายฉบับนี้นะครับจะช่วยยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทยให้ก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่งครับในขณะเดียวกันเองหากรัฐสามารถออกแบบมาตรการรองรับได้อย่างเหมาะสมครับก็จะช่วยให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะกลุ่ม SME นะครับสามารถปรับตัวได้โดยไม่กระทบต่อความสามารถในการแข่งขันครับและกฎหมายฉบับนี้นะครับอาจจริงๆแล้วอาจจะเพิ่มต้นทุนให้กับผู้ประกอบการในระยะสั้นครับแต่หากทำให้ผู้บริโภคมั่นใจในสินค้าและบริการมากขึ้นนะครับก็จะช่วยให้ตลาดเติบโตได้อย่างยั่งยืนครับเพราะว่าในทางธุรกิจแล้วครับความเชื่อมั่นคือปัจจัยสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในการตัดสินใจของผู้บริโภคครับขอบคุณครับ
1: สุทัศน์มีสิริครับ
2: ครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมสุทัศน์มีสิริส.ส.จากจังหวัดนนทบุรีเขต6นะครับบางใหญ่ทั้งอำเภอจากพรรคประชาชนนะครับผมขอร่วมอภิปรายสนับสนุนแล้วก็รับหลักการนะครับร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าคส.ทั้ง6ร่างนะครับที่อยู่ในสภาของเราในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นร่างจาก พี่น้องประชาชนนะครับจากคุณสาลี่อ่องสมหวังนะครับแล้วก็ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนะครับรวมถึงร่างของครม.นะครับร่างของเพื่อนสมาชิกจากพรรคการเมืองนะครับแล้วก็ร่างของอ้อยเอ็ดกันพงษ์ประยูรศักดิ์นะครับส.ส.จากพรรคประชาชนรวมทั้งคณะนะครับเลมอนลอหรือว่ากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคนะครับจากการซื้อสินค้าเนี่ยเป็นกฎหมายที่ประเทศไทยเรานะครับรอคอยกฎหมายฉบับนี้มาหลายปีนะครับก็อยากจะอภิปรายเพิ่มเติมนะครับในประเด็นต่างๆที่อยากจะฝากกรรมาธิการนะครับไปปรึกษาหารือแล้วก็เพิ่มเติมในประเด็นต่างๆที่จะมาพิจารณากฎหมายตัวนี้นะครับประเด็นแรกนะครับอยากจะชวนสภาแห่งนี้คิดเรื่องขอบเขตความรับผิดชอบของแพลตฟอร์มออนไลน์ข้ามพรมแดนนะครับผมต้องการให้เห็นภาพชัดนะครับว่าพี่ทุกวันนี้นะครับพี่น้องประชาชนของเราประเทศของเรานะครับซื้อสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มใหญ่ๆที่เป็นที่นิยมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองสีแดงหรือว่าแพลตฟอร์มที่มีเป็นวิดีโอสั้นนะครับแล้วก็ปักหมุดปักตะกร้ากันนะครับซึ่งร้านค้าเหล่านั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ต่างประเทศผู้ผลิตจะอยู่ที่ต่างประเทศนะครับเมื่อผู้บริโภคซื้อสินค้านะครับหรือซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาแล้วแล้วพบว่ามันชำรุดบกพร่องมาจากโรงงานเนี่ยทีนี้ผู้บริโภคจะไปขอเคลมหรือว่าขอคืนสินค้าได้ยังไงครับอาจจะมันคงเป็นไปไม่ได้นะครับที่จะต้องไปนั่งเครื่องบินเพื่อไปติดต่อกับผู้ผลิตนะครับหรือว่าจะไปขอเคลมสินค้าโดยการส่งผ่านเรือไปนะครับก็จะทำให้วุ่นวายมากนะครับในความเป็นจริงแล้วอยากให้ทางกรรมาธิการนะครับเขียนจดหมายให้มีความรับผิดชอบร่วมแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆที่เป็นร้านค้าที่เอาร้านค้าไปขายพวกนี้ต้องมีความรับผิดชอบร่วมนะครับเพื่อให้มีการคัดกรองสินค้าที่นำมาขายในแพลตฟอร์มต้องมีคุณภาพต้องเป็นผู้ผลิตที่มีมาตรฐานนะครับแล้วก็มีประกันชัดเจนนะครับสามารถสืบสอบไปถึงตัวตนของผู้ผลิตได้นะครับก็จะทำให้แพลตฟอร์มของเราแพลตฟอร์มในประเทศของเราที่นำสินค้าเข้ามาขายเนี่ยมีแต่สินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็มีประกันนะครับต่อมาประเด็นที่2นิยามของความชำรุดบกพร่องในยุค IoT นะครับแล้วก็เรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบันนะครับในศตวรรษนี้นะครับสินค้าที่ขายในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นไฮบริดนะครับมันไม่ใช่เป็นเครื่องมือกลไกอย่างเดียวนะครับมันเป็นลูกผสมระหว่างฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์นะครับปนกันนะครับรถยนต์ไฟฟ้า1คันสมาร์ททีวีนะครับตู้เย็นหรือว่าสิ่งที่ควบคุมการทำงานทั้งหมดมันไม่ใช่ลูกสูบไม่ใช่กลไกมันไม่ใช่แค่วงจรไฟฟ้านะครับมันเป็นซอฟต์แวร์อยู่ในนั้นด้วยนะครับบ่อยครั้งที่ตัวรถหรืออุปกรณ์ต่างๆไม่สามารถใช้งานได้เนื่องมาจากซอฟต์แวร์บกพร่องนะครับซอฟต์แวร์ผิดพลาดระบบปฏิบัติการค้างหรือว่าอัปเดตแล้วก็บูตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งใช้งานไม่ได้นะครับแล้วก็ในกรณีที่ซื้อสินค้าไปปี2ปีผู้ผลิตไม่ได้อัปเดตเฟิร์มแวร์ให้อีกแล้วนะครับเหมือนปล่อยลอยแพตัวอุปกรณ์ทั้งหมดไม่ได้มาดูแลต่อเนื่องไปอีกเลยนะครับซึ่งก็จะทำให้คนใช้งานอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยอาจจะถูกแฮกในภายหลังนะครับหรือว่าอาจจะใช้งานกับระบบที่เป็นแวดล้อมอื่นๆไม่ได้อีกแล้วนะครับหลังจากที่ใช้งานไปสักระยะหนึ่งนะครับจึงเสนอว่านิยามความชำรุดบกพร่องกฎหมายเนี่ยต้องระบุให้ชัดเจนว่าครอบคลุมถึงระบบซอฟต์แวร์ที่ฝังอยู่ในอุปกรณ์นั้นๆด้วยนะครับรวมถึงการดูแลการเมนเทนการอัปเกรดด้วยนะครับต่อมาในประเด็นที่3นะครับซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้กฎหมายนี้ใช้งานได้จริงนะครับก็คือเรื่องของภาระการพิสูจน์นะครับซึ่งก็จะมีเพื่อนๆสมาชิกหลายๆท่านอธิบายเรื่องนี้ไปแล้วรวมถึงเดี๋ยวจะมีส.ส.พุทธากรนุติยกุลอธิบายในเรื่องนี้ในรายละเอียดด้วยนะครับก็แต่อยากจะย้ำว่าต้องใช้หลักการผลักภาระการพิสูจน์ในช่วงเริ่มต้นเนี่ยไปเป็นของผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายนะครับในการที่จะตรวจสอบหรือหาข้อบกพร่องในช่วงระยะของการเริ่มต้นที่ซื้อนะครับครับผมในประเด็นที่4ก็อยากจะเพิ่มเติมอาจจะออกมาในนอกกฎเกณฑ์นิดๆนะครับแต่เป็นเรื่องของขยะหรือว่าในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราผลิตตัวอุปกรณ์อะไรต่างๆออกมาเนี่ยหลังจากที่ใช้งานเสร็จแล้วมันก็จะมีพวกโทรศัพท์ที่ใช้งานไม่ได้เป็นซากขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งมันจะบริหารจัดการมากนะครับในประเทศของเราเนี่ยมีขยะอิเล็กทรอนิกส์ตกค้างปีละ 400,000 ตันนะครับซึ่ง มันก็จะทำให้มีผลต่อสิ่งแวดล้อมนะครับก็อยากจะให้ตัวกฎหมายเนี้ยกว้างไปถึงเรื่องที่ผู้ผลิตต้องดูแลจัดการในขยะที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมนี้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดตั้งระบบแล้วก็ศูนย์รับคืนสินค้าหลังจากที่ใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ใช่ว่าพอถึงเวลาแล้วก็ให้ภาระไปกับซาเล้งหรือว่าคนขายของเก่าอะไรนะครับก็คือผู้ผลิตต้องเป็นคนดูแลจัดการเองนะครับรวมถึงเรื่องของการรับค่ารับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการบริหารจัดการในการแยกชิ้นส่วนในการนำพาไปทำลายหรือว่าจัดเก็บหรือว่าไปรีไซเคิลอะไรก็ตามนะครับแล้วก็ส่วนที่3ก็คือห้ามปฏิเสธเรื่องของการคืนซากผลิตภัณฑ์ที่ไร้เจ้าของอย่างเช่นโทรศัพท์บางยี่ห้อหลังจากผลิตมาแล้วเขาอาจจะปิดกิจการอะไรไปก็ตามครับอย่างน้อยในกรณีถ้ามันเป็นสินค้าประเภทเดียวกันเนี่ยผู้ผลิตที่เป็นสินค้าประเภทเดียวกันก็อาจจะต้องรับคืนสินค้านั้นไปด้วยในฐานะที่มีส่วนร่วมในการแชร์ตลาดอยู่นะครับแล้วก็เรื่องของการจัดการที่ปลอดภัยสุดท้ายแล้วถ้าแยกส่วนประกอบเสร็จเรียบร้อยก็ต้องจัดการอย่างเป็นระบบแล้วก็ไม่สมครบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับครับผมก็4ข้อนี้ก็เป็นข้อเสนอที่อยากจะเพิ่มเติมในชั้นกรรมธิการนะครับร่างกฎหมายทั้ง6ที่เสนอเข้ามาในวันนี้นะครับต่างก็มีจุดเด่นต่างกันไปนะครับไม่จะเป็นร่างของพรรคประชาชนที่เน้นย้ำเรื่องของการคุ้มครองสิทธิ์เชิงรุกที่เป็นสากลนะครับแล้วก็ร่างของครม.ร่างของพรรคอื่นรวมถึงร่างของประชาชนนะครับขีดเส้นใต้ของร่างของประชาชนนิดนึงเพราะว่าไม่บ่อยครั้งนะครับที่มีร่างของประชาชนหลุดเข้ามาในสภานะครับก็จะชักชวนทุกท่านในสภานะครับรับหลักการทั้งหมดนะครับแล้วก็นำหัวใจของแต่ละร่างมารวมกันนะครับเพื่อปกป้องไม่เงินของพี่น้องประชาชนคนไทยในยุคเศรษฐกิจดิจิตอลได้อย่างแท้จริงนะครับผมขอสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ทุกฉบับครับขอบคุณท่านประธานครับ
1: ครับต่อไปท่านพิมพ์ภัทราวิชัยกุลครับ
6: ค่ะกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพพิมพ์ภัทราวิชัยกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนครศรีธรรมราชพรรคภูมิใจไทยค่ะดิฉันขอร่วมอภิปรายสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าค่ะก่อนอื่นดิฉันต้องขอบคุณนะคะเจ้าของยติในทุกๆร่างนะคะที่รวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวนะคะเพื่อต้องการปกป้องผู้บริโภคอย่างแท้จริงค่ะจริงๆแล้วถ้าเรามองเพียงชื่อของกฎหมายฉบับนี้ท่านประธานคะหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นกฎหมายที่ต้องการเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับสินค้าค่ะแต่จริงๆแล้วกฎหมายฉบับนี้นะคะมันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนแทบทุกคนเลยค่ะเพราะว่าวันนี้ค่ะคนไทยไม่ได้เดือดร้อนเพราะว่าไม่มีสินค้าใช้แต่เรากำลังเดือดร้อนว่าเราซื้อสินค้าแล้วต้องเกิดปัญหาค่ะแล้วเกิดปัญหามาเราต้องสู้เพียงลำพังค่ะแล้วก็บ่อยครั้งค่ะคนที่เสียเปรียบที่สุดก็คือพี่น้องประชาชนตัวดำๆตาเล็กๆค่ะท่านประธานคะวันนี้ค่ะประเทศไทยอยู่ในช่วงที่พี่น้องประชาชนต้องเผชิญกับแรงกดดันในหลายมิติค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าครองชีพเรื่องของภาระหนี้ครัวเรือนค่ะพี่น้องเองนะคะต้องเจอปัญหาผ่อนรถผ่อนจักรยานยนต์ผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือแม้แต่ผ่อนโทรศัพท์มือถือค่ะซึ่งสินค้าชิ้นหนึ่งค่ะที่เขาซื้ออาจจะเป็นเงินทั้งครอบครัวที่เขากำลังรวบรวมไปค่ะแต่เมื่อซื้อสินค้าไปแล้วค่ะต้องเผชิญปัญหาต้องเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาที่สำคัญที่สุดค่ะเสียโอกาสดิฉันเองค่ะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากนครศรีธรรมราชค่ะบ่อยครั้งที่เราเห็นค่ะว่าพี่น้องประชาชนนะคะซื้อสินค้าไปแล้วสุดท้ายค่ะต้องทิ้งไว้แล้วก็ไม่รู้เลยว่าสิทธิ์ที่จะต้องปกป้องเนี่ยค่ะต้องทำอย่างไรค่ะดิฉันขอยกตัวอย่างเรื่องของเหมือนที่เพื่อนสมาชิกได้ยกตัวอย่างมาก็คือเรื่องของรถค่ะพี่น้องชาวสวนยางสวนปาล์มซื้อรถไปพี่น้องชาวประมงซื้อรถไปค่ะผู้ประกอบการรายย่อยนะคะต้องซื้อรถไปบางคนอาจบอกว่ารถเป็นเพียงพาหนะค่ะแต่สำหรับพี่น้องประชาชนเหล่านั้นรถก็คือเครื่องมือทำมาหากินรถ1คันค่ะต้องใช้ขนส่งสินค้าทางการเกษตรต้องใช้เดินทางไปค้าขายรายได้ทางครอบครัวหากรถพังรถเสียหายอาจจะหายไปหมดค่ะนี่คือหลักประกันของชีวิตเขาค่ะแล้วก็กระทบโดยตรงต่อหนี้สินของครัวเรือนค่ะสิ่งที่เกิดมาแล้วหลายๆครั้งเราก็จะเห็นกรณีที่รวมมือกันไปร้องเรียนค่ะแต่ไม่ง่ายเลยท่านประธานคะดิฉันเคยอยู่ในคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคบ่อยครั้งจะเจอพี่สารีนะคะเป็นตัวแทนเอาพี่น้องผู้บริโภคที่โดนเอาเปรียบเนี่ยค่ะมาที่กรรมการแต่ก็ ็ไม่ได้ทุกกรณีที่จะเข้าถึงกรรมธิการหรือเข้าถึงคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะเพราะฉะนั้นแล้วกฎหมายฉบับนี้จึงมีความสำคัญกับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากค่ะยิ่งปัจจุบันค่ะเราเปลี่ยนเรื่องของนวัตกรรมเรื่องของเทคโนโลยีเรากำลังเข้าสู่ยานยนต์ยุคของยานยนต์ไฟฟ้าเรากำลังเข้าสู่ยุคของนวัตกรรมเรากำลังเข้าสู่เรื่องของโลกใบกำลังเล็กลงสามารถเข้าถึงสินค้าโดยง่ายแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดท่านประธานคะซื้อรถ EV มา1คันค่ะเราอาจจะเจอปัญหาแบตเตอรี่อาจจะเจอปัญหาซอฟต์แวร์อาจจะเจอปัญหาเรื่องของการรอคอยอะไหล่หรือแม้แต่ปัญหาของศูนย์บริการค่ะล่าสุดค่ะเราก็จะได้ยินเรื่องของการยกเลิกโรงงานของคนที่ซื้อรถไปแล้วแต่หลังจากซื้อไปแล้วค่ะไม่ได้รับหลักประกันของสินค้าที่เขาซื้อไปเลยนี่ก็เป็นกรณีตัวอย่างที่กำลังอยู่ในปัญหาในยุคของปัจจุบันค่ะท่านประธานคะอีกด้านนึงค่ะในโลกดิจิตอลที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วพี่น้องประชาชนเข้าถึงการซื้อสินค้าแบบออนไลน์มากยิ่งขึ้นค่ะแต่บ่อยครั้งเราจะเจอปัญหาซื้อสินค้าไม่ตรงปกค่ะสินค้าไม่ตรงตามโฆษณาจ่ายเงินไปแล้วไม่ได้รับสินค้าหรือสินค้าชำรุดตั้งแต่เริ่มต้นค่ะสำหรับพี่น้องประชาชนบางท่านค่ะสามารถเรียกร้องสิทธิ์ได้เพราะรู้ค่ะว่าจะต้องทำยังไงแต่พี่น้องส่วนใหญ่ในประเทศนี้ค่ะกลายเป็นต้องจำทนกับต้องรับสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานค่ะดิฉันก็ขอบคุณที่ร่างพระราชบัญญัติตัวนี้นะคะได้ให้พี่น้องประชาชนผู้บริโภคได้รับสิทธิ์ตรงนี้เช่นกันค่ะและหัวใจสำคัญของกฎหมายฉบับนี้ก็คือการคืนความเป็นธรรมให้กับพี่น้องประชาชนก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดว่าการที่ได้รับสินค้าที่ชำรุดเสียหายภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยค่ะว่าความชำรุดนั้นมีอยู่ตั้งแต่วันส่งมอบแล้วก็หลักการนี้อาจเป็นเพียงแค่ไม่กี่บรรทัดในกฎหมายค่ะแต่สำหรับพี่น้องประชาชนมันคือการเปลี่ยนแปลงจากผู้ที่ต้องพิสูจน์ทุกอย่างด้วยตัวเองกลับมาเป็นผู้ที่ได้รับความคุ้มครองตามความตามสมควรค่ะกฎหมายฉบับนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อค่ะมีสิทธิ์ในการซ่อมมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้ามีสิทธิ์ในการยกเลิกสัญญาตามความเหมาะสมด้วยค่ะท่านประธานคะดิฉันเองมีความกังวลนิดเดียวค่ะสำหรับกฎหมายฉบับนี้คือการบังคับใช้ค่ะตราบใดก็ตามค่ะกฎหมายเขียนขึ้นเพื่อทันยุคทันเหตุการณ์แต่กฎหมายไม่สามารถไปถึงพี่น้องประชาชนที่ต้องการใช้นะคะมันก็ไม่สามารถที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดค่ะจึงอยากให้ทางได้มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์หลังจากกฎหมายฉบับนี้ได้ออกมานะคะเรื่องของบังคับใช้โฆษณาประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ไปถึงนักเรียนนะคะตามโรงเรียนต่างๆโฆษณาประชาสัมพันธ์ไปถึงองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้เขาได้รับรู้แล้วก็กระจายข่าวไปยังฝ่ายปกครองค่ะผู้ใหญ่บ้านกำนันให้ได้บอกถึงสิทธิ์ที่พี่น้องประชาชนผู้บริโภคควรจะได้รับค่ะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่กฎหมายออกไปแล้วผู้ที่ได้รับสิทธิประโยชน์เนี่ยไม่ได้มีการรับรู้นะคะเท่ากับกฎหมายตัวนี้ไม่มีค่าเลยค่ะท่านประธานคะดิฉันเชื่อว่าข้อเสนอต่างๆนะคะที่เพื่อนสมาชิกได้พูดไปข้างต้นเองจะทำให้กฎหมายตัวนี้นะคะได้ออกมาตอบโจทย์และก็คุ้มครองผู้บริโภคอย่างแท้จริงค่ะแล้วก็สำหรับคนมีฐานะค่ะสินค้าเสียสินค้าชำรุดเสียหายอาจจะเป็นการทำให้แค่รำคาญใจค่ะแต่สำหรับพี่น้องประชาชนพี่น้องเกษตรกรผู้ค้ารายย่อยสินค้าเสียอาจจะเป็นการที่รายได้ของตัวเขาและครอบครัวเขาหายไปทั้งเดือนดิฉันจึงขอสนับสนุนค่ะกฎหมายตัวนี้นะคะร่างพระราชบัญญัติตัวนี้ทุกฉบับค่ะเพื่อบังคับใช้เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทยต่อไปขอบคุณมากค่ะ
1: ต่อไปเป็นท่านวัชรพงศ์ศิริลักษ์ครับ
7: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมวัชรพงศ์ศิริลักษ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยองเขต5พรรคประชาชนครับท่านประธานครับกับวันนี้ครับกับร่างพรบความรับผิดความสรุปบกพร่องของสินค้าทั้งหลายฉบับนะครับที่ได้อ่านก็ต้องบอกว่าเป็นโอกาสดีครับท่านประธานที่กฎหมายนี้จะเกิดขึ้นได้จริงในประเทศไทยของเราครับและร่างที่อยู่ในมือของผมนะครับของท่านเอาเอ็ดนะครับท่านกันพงศ์ประยูรศักดิ์นะครับในมาตรา13คือการรับประกันสินค้าภายใน14วันและเปลี่ยนอย่างเดียวครับเพราะการซื้อสินค้าอย่างหนึ่งไม่ได้มีผลแค่การเสียเงินครับ แต่มีผลของทางจิตใจด้วยหลายคนก็เก็บหอมรอมริบเพื่อที่อยากจะได้สินค้าที่เขาอยากได้สักชิ้นหนึ่งครับและนะฮะหลายๆฉบับที่ผมได้อ่านนะฮะหากมองให้ง่ายๆให้ชาวบ้านเขาได้เข้าใจครับท่านประธานครับก็คือ2ด้านหลักๆครับ1คือให้ผู้บริโภคนั้นถูกคุ้มครองโดยกฎหมายฉบับนี้อย่างแท้จริงครับและ2ครับให้ผู้ผลิตจะได้มีความใส่ใจในการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพให้กับพี่น้องประชาชนมากยิ่งขึ้นครับและร่างของพรรคประชาชนครับที่จะช่วยให้พ่อแม่พี่น้องที่อยากจะได้สินค้าสักชิ้นได้สุขสมหวังโดยที่ไม่ต้องเสี่ยงครับเราซื้อของด้วยเงินตาเราไม่ได้ซื้อของด้วยใบไม้ที่จะรู้สึกไม่เสียดายนะครับเราจ่ายเงินด้วยความตั้งใจในการที่ไปทำงานด้วยความยากลำบากเพื่ออยากได้ของสักชิ้นหนึ่งบนใบหน้าที่มีความสุขรอคอยสินค้าที่เขาซื้ออย่างมีความหวังแต่ท่านประธานครับหลายๆครั้งครับความสุขเหล่านั้นกลายเป็นความเซ็งครับซื้อของมาเจอของไม่ตรงปกเจ็บจี๊ดเลยครับท่านประธานขึ้นไปในสมองเหมือนกับชื่อกฎหมายเลยครับเลมอนลอว์มันจี๊ดเข้าไปเลยครับเหมือนเพื่อนสมาชิกของผมหลายๆท่านนะครับออเอทเองก็เคยเจอสินค้าแบบไม่ตรงปกบ่อยครั้งไปนะฮะทุกครั้งที่เวลาซื้อสินค้ามาแล้วเนี่ยเวลาพังหรือว่าเสียหายเนี่ยจะไปขอคืนหรือขอความรับผิดรับชอบเนี่ยก็ยากติดต่อผู้ผลิตผู้ผลิตก็ให้ไปติดต่อทางจำหน่ายตัวแทนจำหน่ายก็โยนไปที่ขนส่งโยนกันไปโยนกันมาเป็นลูกปิงปองครับท่านประธานบางครั้งผู้บริโภคเองก็ถอดใจที่จะไปเรียกร้องความเป็นธรรมอย่างที่ควรจะได้รับแล้วครับคือของที่จะดีเนี่ยมันต้องดีตั้งแต่ต้นทางดีตั้งแต่ผู้ผลิตไม่ใช่โยนภาระความเสี่ยงให้กับผู้บริโภคจริงๆแล้วผมว่ากฎหมายนี้ควรจะมีมาตั้งนานแล้วเพราะว่าการคุ้มครองผู้บริโภคคือสิทธิพื้นฐานที่ทุกท่านควรจะได้รับอยู่แล้วครับฉะนั้นด้วยเหตุผลที่เพื่อนสมาชิกเองก็ได้พูดไปในหลายๆประเด็นลงลึกเจาะลงไปในรายมาตราผมเห็นด้วยครับที่จะให้กฎหมายฉบับนี้เกิดขึ้นได้จริงๆในประเทศของเราผมจึงขอสนับสนุนนะครับให้พระราชบัญญัติฉบับนี้เกิดขึ้นเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงครับเพื่อไม่ให้สุขนั้นกลายเป็นเซ็งและผู้ซื้อต้องกลายเป็นผู้เสี่ยงขอบพระคุณครับ
1: เชิญท่านร่มธรรมคำนุรักษ์ครับ
2: ท่านประธานสภาที่เคารพผมร่มธรรมคำนุรักษ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยครับวันนี้กับผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายในวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าทั้งที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรีครับเสนอโดยท่านกรวีปริศนานันทกุลจากพรรคภูมิใจไทยรวมถึงที่เสนอโดยเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและภาคประชาชนครับท่านประธานครับร่างกฎหมายทุกฉบับที่เข้าพิจารณาพร้อมกันในวันนี้ครับมีจุดประสงค์เหมือนกันครับคือการยกระดับการคุ้มครองและขยายสิทธิของพี่น้องประชาชนผู้บริโภคหรือผู้ซื้อสินค้าที่ชัดเจนและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นครับโดยในกรณีที่เราซื้อสินค้ามาแล้วครับสินค้านั้นเกิดการชำรุดบกพร่องกฎหมายฉบับนี้จะทำให้ผู้ขายหรือผู้ผลิตจะต้องรับผิดชอบกับตัวสินค้านั้นให้ดียิ่งขึ้นครับโดยต้องดำเนินการตามกรอบเวลาและกรณีต่างๆครับทั้งด้วยการซ่อมแซมเปลี่ยนสินค้าใหม่ลดราคาไปจนถึงการคืนเงินให้ผู้ซื้อในขณะเดียวกันครับกฎหมายนี้ครับจะทำให้ผู้ผลิตและผู้ขายสินค้าจะต้องยกระดับมาตรฐานสินค้าให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นครับท่านประธานครับในปัจจุบันเนี่ยพี่น้องประชาชนยังต้องเผชิญปัญหานะครับได้รับสินค้าไม่ตรงปกสินค้าไม่มีคุณภาพหรือสินค้าชำรุดเสียหายอยู่เป็นประจำและบ่อยครั้งมากครับบางคนครับต้องเสียเงินซื้อของมาในราคาที่สูงมากครับแต่กลับได้สินค้าที่พังง่ายและซ่อมยากครับความบกพร่องของสินค้าเหล่านี้ครับทำให้พี่น้องประชาชนต้องแบกรับภาระต้องสูญเสียทั้งทรัพย์สินเวลาเสียโอกาสครับไปจนถึงบางครั้งครับท่านประธานครับนำไปสู่การบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอีกด้วยบางแบรนด์ครับท่านประธานครับบางร้านค้าที่ใส่ใจในการให้บริการมีการประกันการซ่อมแซมเปลี่ยนสินค้าให้
8: หรือช่วยค่าเสียหายให้กับผู้บริโภคก็ดีไปครับแต่บางแบรนด์ครับที่ไม่รับผิดชอบก็ถือว่าเป็นคราวซวยของพี่น้องประชาชนผู้ซื้อสินค้าที่ต้องรับภาระไปเองโดยปัจจุบันครับท่านประธานครับภาระที่พี่น้องประชาชนจะไปเรียกร้องความรับผิดหรือเรียกร้องค่าเสียหายนั้นนะครับหลายกรณีครับก็มีความยุ่งยากมีความซับซ้อนใช้เวลานานครับมีต้นทุนที่สูงและอาจถูกปฏิเสธจากผู้ขายแม้วันนี้ครับเราจะมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคและการให้ผู้ผลิตเนี่ยต้องรับผิดชอบในตัวสินค้าอยู่แล้วแต่กลไกเหล่านั้นครับก็ยังมีช่องโหว่มีข้อจำกัดที่ทำให้ภาระความเสียหายของสินค้านะครับส่วนใหญ่แล้วก็ตกอยู่กับผู้ซื้อมากกว่าผู้ผลิตหรือผู้ขายครับประกอบกับวันนี้ครับท่านประธานครับเรามีเทคโนโลยีนะครับที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นครับที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ต่างๆที่อยู่ในตลาดมากมายครับเช่นรถยนต์ไฟฟ้าสมาร์ทโฟนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่ออกมาใหม่แทบทุกวันครับซึ่งประชาชนก็ไม่มีความรู้ที่จะไปตรวจสอบหรือพิสูจน์ความบกพร่องได้นะครับจึงทำให้เราต้องยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคและเพิ่มความรับผิดชอบให้กับผู้ผลิตและผู้ขายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับท่านประธานครับหลายประเทศได้เห็นปัญหาเหล่านี้ครับจึงได้มีการบังคับใช้กฎหมายที่เราเรียกว่าเลมอนลอว์นะครับมีหลายประเทศครับเช่นสหรัฐอเมริกาในยุโรปในสิงคโปร์หรือเกาหลีใต้เองก็มีกฎหมายในทำนองนี้นะครับโดยมีการกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบไปยังผู้ผลิตเนี่ยนะครับที่เข้มงวดผลที่ตามมาก็คือผู้ผลิตนะครับต้องคำนึงถึงคุณภาพของสินค้าเป็นสำคัญที่สุดครับประชาชนของเขาก็มีความสบายใจมีความมั่นใจในการเลือกซื้อสินค้าเพราะรู้ว่ากฎหมายเนี่ยจะคุ้มครองอย่างชัดเจนเมื่อเกิดปัญหาต่อสินค้าเหล่านั้นครับท่านประธานครับการพิจารณาพรบฉบับนี้ของเราในวันนี้นะครับถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งครับซึ่งผมต้องขอชื่นชมรัฐบาลของท่านอนุทินชาญวีรกูลนะครับที่ได้ยืนยันกฎหมายและได้เสนอกฎหมายฉบับนี้เข้ามานะครับและการที่ร่างกฎหมายฉบับนี้นะครับมีการเสนอมาร่วมกันจากหลายภาคส่วนครับทั้งจากคณะรัฐมนตรีเพื่อนสมาชิกแล้วก็ที่สำคัญที่สุดจากภาคประชาชนนะครับสะท้อนให้เห็นความสำคัญนะครับที่เราทุกคนมีร่วมกันที่จะแก้ไขปัญหานี้และสะท้อนว่าความเดือดร้อนนี้เป็นปัญหาใหญ่ต่อพี่น้องประชาชนจริงๆครับวันนี้ผมจึงขอสนับสนุนพรบฉบับนี้นะครับโดยคิดว่าจะเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนและประเทศของเราหลายประการครับประการที่1ครับท่านประธานครับกฎหมายฉบับนี้เนี่ยนะครับจะมุ่งยกระดับการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคและผู้ซื้อที่เป็นธรรมมากยิ่งขึ้นนะครับภายใต้กฎหมายฉบับนี้จะมีการกำหนดความรับผิดชอบของผู้ผลิตนะครับมีการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขและระยะเวลาในการรับผิดนะครับต่อสินค้าที่เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นครับโดยครอบคลุมตั้งแต่สินค้าทั่วไปรถยนต์มอเตอร์ไซค์และเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับเมื่อพี่น้องประชาชนซื้อสินค้ามาแล้วครับสินค้าเหล่านั้นเกิดชำรุดครับก็นะครับสามารถที่จะเรียกความรับผิดนะครับต่อผู้ขายได้ในหลายกรณีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้ซ่อมแซมสินค้าการเปลี่ยนสินค้าการขอส่วนลดไปจนถึงการเอาเงินคืนนะครับซึ่งผู้ผลิตเองเนี่ยก็จะต้องดำเนินการภายในเวลาที่กำหนดไว้ในกฎหมายนี้อย่างชัดเจนประการที่2ครับกฎหมายฉบับนี้นะครับจะนำไปสู่การยกระดับมาตรฐานสินค้าของประเทศไทยของเราให้ดียิ่งขึ้นและเทียบเท่ากับมาตรฐานสากลครับโดยจะทำให้ผู้ผลิตเนี่ยครับมีความเข้มงวดต่อระบบการควบคุมคุณภาพสินค้าของตัวเองมากยิ่งขึ้นทำให้มาตรฐานสินค้าในตลาดของประเทศไทยของเราเนี่ยสูงขึ้นด้วยพี่น้องประชาชนก็เกิดความมั่นใจมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและเมื่อมองในภาพรวมนะครับการที่เรามีกฎหมายฉบับนี้เนี่ยจะทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศของเราดีขึ้นด้วยนะครับยังส่งผลไปถึงการแข่งขันที่เป็นธรรมภายในประเทศนะครับเพราะผู้ผลิตก็จะต่างผลิตสินค้ามานะครับให้มีคุณภาพแล้วก็ส่งผลดีต่อการค้าขายการส่งออกและความเชื่อมั่นของประเทศด้วยนะครับท่านประธานครับอย่างไรก็ตามเนี่ยผมก็มีข้อเสนอแนะเล็กน้อยนะครับต่อคณะกรรมการที่จะตั้งขึ้นมาครับเนื่องจากพรบฉบับนี้เนี่ยมีการเสนอเข้ามาจากหลายภาคส่วนนะครับก็ขอให้ได้พิจารณานะครับนำข้อดีข้อเสียของแต่ละร่างเนี่ยมาพิจารณาอย่างรอบคอบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการครอบคลุมสินค้าประเภทใดบ้างก็ขอให้ครอบคลุมให้ได้มากที่สุดนะครับรวมถึงการกำหนดกรอบระยะเวลาในการคุ้มครองนะครับก็ต้องให้มีความเหมาะสมและที่สำคัญต้องพิจารณาให้กฎหมายฉบับนี้สามารถบังคับใช้ได้จริงนะครับแล้วก็ประการที่สำคัญอีกประการนึงก็ขอให้มีการประชาสัมพันธ์นะครับผลจากการบังคับกฎหมายฉบับนี้ไปยังพี่น้องประชาชนและก็ผู้ประกอบการด้วยท่านประธานที่เคารพครับสุดท้ายนี้นะครับ ผมคิดว่าการลงมติของเราในวันนี้นะครับคือการยืนยันในหลักการว่าความชำรุดบกพร่องของสินค้านั้นไม่ควรเป็นภาระและความเสียหายของผู้ซื้อหรือผู้บริโภคนะครับแต่ต้องเป็นความรับผิดนะครับรับชอบของผู้ผลิตและผู้ขายที่จะต้องสร้างความมั่นใจว่าสินค้านั้นนะครับจะใช้งานได้ดีมีคุณภาพและปลอดภัยผมจึงขอสนับสนุนพรบ.ฉบับนี้เพื่อเป็นเกาะคุ้มกันให้กับพี่น้องประชาชนผู้บริโภคและยกระดับมาตรฐานสินค้าของประเทศไทยครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ต่อไปท่านวุฒากรนุตยกุลครับ
9: เรียนท่านประธานวุฒากรนุตยกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต1จังหวัดนนทบุรีครับท่านประธานครับก่อนอื่นเลยครับผมขออนุญาตสนับสนุนนะครับร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพ.ศ.จุดๆที่เสนอโดยนายกันตพงศ์ประยุรศักดิ์หรืออ.เอกของผมครับท่านประธานครับเมื่อสมัยก่อนครับท่านประธานเวลาที่ผมหรือท่านประธานนะครับซื้อสินค้ามาและเรามีความทุกข์ใจนะครับว่าสินค้าที่เราซื้อมาเพียงแกะกล่องเข้ามาเนี่ยสินค้าก็ใช้ไม่ได้แล้วสินค้าชำรุดแล้วเราก็ต้องไปหาใครครับไปหาสคบ.บ้างไปหาหน่วยงานที่จะมารับผิดชอบเรื่องนี้บ้างทั้งที่เราต้องเสียเวลาในการซื้อสินค้าแล้วต้องเสียเวลาในการที่ไปหาที่เคลมสินค้าอีกครับท่านประธานครับทั้งที่เราเป็นผู้เสียหายครับท่านประธานแต่ในขณะเดียวกันครับผู้ขายครับท่านประธานผู้ขายเนี่ยได้รับเงินไปแล้วนะครับแล้วก็เป็นผู้เขียนกฎกติกาบางอย่างในการเขียนรับประกันสินค้าให้เขาได้เปรียบทั้งที่เขาเป็นผู้ที่รับเงินไปแล้วนะโดยเช่นกันปัญหาเหล่านี้ครับท่านประธานคือสิ่งที่เราเผชิญมาตลอดหลายสิบปีครับท่านประธานครับหลักการกฎหมายของเลมอนลอว์ครั้งนี้ครับท่านประธานครับผู้ขายครับต้องเป็นผู้ที่พิสูจน์ครับท่านประธานว่าให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าสินค้าที่ชำรุดเนี่ยเกิดมาตั้งแต่วันที่ส่งมอบสินค้าเว้นแต่ผู้ขายจะพิสูจน์ได้ว่าสินค้าที่ชำรุดอันนั้นไม่ได้มาจากการกระทำของเขานะครับท่านประธานครับโดยการเยียวยาหรือการรับรองสิทธิ์ต่างๆเนี่ยกับผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าประเภทพวกสินค้าทั่วไปหรือยานยนต์ครับจะถูกแบ่งการเยียวยาเนี่ยสำหรับผู้บริโภคแหละออกเป็น4แบบครับท่านประธาน1เลยคือการซ่อมแซมครับการเปลี่ยนสินค้าการลดราคาและการยกเลิกสินค้าขึ้นอยู่กับความเสียหายและความผิดปกติของสินค้าที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นๆครับท่านประธานแต่อันนี้ไม่รวมสินค้าที่เป็นสัตว์พวกมีชีวิตนะครับหรือสินค้าที่เป็นสินค้าที่ซื้อขายต่อหรือเราเรียกกันว่า C2C นั่นเองครับอันนี้ผมพยายามจะเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องการขายตั๋วบัตรคอนเสิร์ตหรือบัตรกิจกรรมต่างๆครับท่านประธานครับจุดแข็งของเลมอนลอว์ครับท่านประธานครับ1ครับลดความเหลื่อมล้ำอำนาจต่อรองระหว่างผู้บริโภคและผู้ขายครับท่านประธาน2ครับเป็นการป้องกันการเอารัดเอาเปรียบจากสินค้าที่ไม่ตรงปกหรือสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานครับท่านประธาน3ครับเพิ่มทางเลือกการเยียวยาการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับท่านประธานและ4ครับกระตุ้นให้ผู้ผลิตหรือผู้ขายเนี่ยแข่งขันกันด้านคุณภาพครับไม่ใช่แข่งขันทางด้านการลดราคาดั้มราคาแต่ในขณะเดียวกันคุณภาพก็ลดต่ำตามราคาไปด้วยกันครับท่านประธานครับผมขออนุญาตกรณีศึกษาครับรถไฟฟ้าหรือรถ EV นะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับการโดยใช้คำวินิจฉัยของเลมอนลอว์ในครั้งนี้ครับท่านประธานครับ1เลยครับการชาร์จไฟไม่เข้าชาร์จไฟได้ไม่เต็มสเปคนะครับแบตมีความผิดปกติหรือแบตเนี่ยมีดีเฟกต์มาจากโรงงานนะครับหรือแม้กระทั่งระบบไฟฟ้าขัดข้องใช้งานไม่ได้ตามปกติครับท่านประธานการวินิจฉัยตามหลักเลมอนลอว์จะเป็นยังไงครับท่านประธาน1ครับสันนิษฐานไว้ก่อนเลยครับท่านประธานว่าความบกพร่องครั้งนี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ส่งมอบสินค้าหรือส่งมอบรถนะครับท่านประธานครับผู้บริโภคครับไม่จําเป็นต้องพิสูจน์ว่ารถคันนี้มีความบกพร่องยังไงไม่จําเป็นต้องเข้ารายกลุ่มครับท่านประธานที่ผ่านมาคือเข้ารายกลุ่มครับนาย A เจออะไรบ้างนาย B เจออะไรบ้างแล้วก็เอาเคสของต่างประเทศมารวมกลุ่มนึงครับแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญที่ฉันเจออันนั้นเธอเจออันนี้ไม่ต้องรวมรายกลุ่มแล้วครับท่านประธานรับผิดชอบโดยผู้ขายสถานเดียวครับท่านประธานครับ2ครับผู้ขายต้องพิสูจน์ให้ได้ครับว่าสินค้าที่มีความบกพร่องในครั้งนี้ไม่ใช่ความบกพร่องของผู้ขายเองก็คือพิสูจน์แหละว่าผู้ซื้อเนี่ยชาร์จไฟไม่ถูกต้องหรือใช้วิธีใช้รถเนี่ยผิดปกติถ้าผู้ขายพิสูจน์ไม่ได้ผู้ขายจะเป็นต้องรับผิดชอบในสินค้าที่มีความชำรุดบกพร่องครั้งนี้ครับท่านประธานครับยกตัวอย่างการใช้กฎหมายกับสถานการณ์จริงครับท่านประธานครับเวลารถชาร์จไฟไม่เข้าเลยตั้งแต่ซื้ออันนี้เข้าข่ายดีเฟกต์ร้ายแรงครับท่านประธานผู้บริโภคอาจจะขอเปลี่ยนคันหรืออาจจะขอคืนเงินได้ทันทีครับรถชาร์จไฟไม่เต็ม 100% ไม่ตรงปกนั่นเองครับท่านประธานอันนี้อาจจะไม่ตรงตามสัญญาครับท่านประธานครับก็ผู้บริโภคอาจจะขอให้ลดราคาหรือซ่อมให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติครับ3ครับซ่อมหลายครั้งแล้วครับท่านประธานปัญหายังไม่หายเลยปัญหายังเกิดขึ้นเดิมๆซ้ำๆกันครับอันนี้แสดงว่าผู้บริโภคสามารถเรียกร้องสิทธิ์ให้เลิกสัญญาได้ครับท่านประธานครับโดยสรุปครับท่านประธาน ัญหาปัจจุบันครับถ้าเรายังใช้กฎหมายปัจจุบันท่านประธานผมและอีกหลายคนต้องเข้าลายกลุ่มครับประธานรวมกลุ่มกันร้องเรียนครับว่าเกิดปัญหาอย่างนี้บ้างที่ประเทศไหนบ้างเอามารวมเคสกันซิเดี๋ยวเราจะไปร้องเรียนในกลุ่มเราจะไปร้องเรียนผ่านทางสคบแต่ถ้าเราอยู่ภายใต้กฎหมายเลมอนลอว์ฉบับใหม่นี้เรื่องราวกลับกันเลยครับประธานผู้ขายต้องเป็นผู้รับผิดชอบกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับรถไฟฟ้าในครั้งนี้ครับก็มีข้อ

0: พดานราคาครับท่านประธานหมายความว่าตัว 1,000 ชั้นขาย 10,000 ก็มีความต้องการจะซื้อก็ขายกันไปถ้าขายได้ก็โอเคครับแต่บางคนในการกดซื้อบัตรรีเซลซื้อบัตรแล้วไม่ได้บัตรครับหรือซื้อบัตรได้บัตรผีอันนี้ก็ต้องให้ความคุ้มครองของเรื่องของ C2C ด้วยเช่นกันครับท่านประธานนี่ก็เป็นหลักการและเหตุผลครับท่านประธานที่ผมขอสนับสนุนนะครับร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพ.ศ.จุดๆที่ทางอ.เอกกันตพงศ์ประยุทธศักดิ์ได้นำเสนอครับขอบคุณครับท่านประธาน
1: ท่านสุภกิจศรีหาภาคครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายสุภกิจศรีหาภาคสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรศรีสะเกษเขต2พรรคภูมิใจไทยท่านประธานครับวันนี้ผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพ.ศ.ด้วยครับก่อนอื่นต้องขอชื่นชมคณะผู้เสนอและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับที่ท่านเล็งเห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเพราะที่ผ่านมาเวลาเราซื้อสินค้าแล้วเจอความชำรุดบกพร่องหลายคนต้องเผชิญกับปัญหาการปฏิเสธความรับผิดจากผู้ขายหรือมหากาพย์ซ่อมแล้วซ่อมอีกซ่อมจนสุดท้ายต้องแบกรับภาระไปฟ้องศาลเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาเนื่องจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เดิมนั้นยังไม่มีกลไกแล้วก็ขั้นตอนเยียวยาที่ชัดเจนและเหมาะสมครับการที่กฎหมายฉบับนี้นะครับถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคและก็ช่วยอุดช่องว่างของกฎหมายได้โดยกำหนดสิทธิ์ชัดเจนนะครับเป็นขั้นเป็นตอนตั้งแต่สิทธิ์เรียกให้ซ่อมแซมเปลี่ยนสินค้าลดราคาไปจนถึงการบอกเลิกสัญญารวมถึงมีการกำหนดบทสันนิษฐานความรับผิดและหลักความรับผิดโดยเคร่งครัดซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ซื้ออย่างยิ่งที่ไม่ต้องแบกรับภาระการพิสูจน์ความบกพร่องที่มีอยู่ณวันส่งมอบแต่จากการที่ผมได้ศึกษาผลกระทบและก็การรับฟังความคิดเห็นผมมีข้อสังเกตและก็ประเด็นที่อยากจะฝากไปถึงคณะกรรมาธิการนำไปพิจารณาปรับปรุงเพื่อให้กฎหมายฉบับนี้มีความสมบูรณ์เป็นธรรมและก็ใช้บังคับได้จริงในบริบทของสังคมไทยดังนี้ครับประเด็นแรกนะครับในร่างมาตรา3เรื่องบทนิยามของคำว่าผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายที่ยังไม่มีการกำหนดขอบเขตชัดเจนจนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการตีความเพราะกฎหมายฉบับนี้ครอบคลุมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจนะครับกับผู้บริโภคแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจด้วยกันเองแต่ผมไม่เห็นด้วยนะครับกับการขยายความคุ้มครองของกฎหมายนะครับแต่เห็นว่าควรกำหนดขอบเขตแล้วก็หลักเกณฑ์ให้ชัดเจนเพื่อป้องกันการเกิดข้อพิพาททางด้านกฎหมายนะครับที่อาจส่งผลกระทบต่อการซื้อขายระหว่างภาคธุรกิจด้วยกันเองนะครับส่วนประเด็นที่2ในร่างมาตรา4ที่ระบุว่าไม่ให้ใช้บังคับแก่สิ่งของที่ใช้แล้วถือว่ายังมีประเด็นที่ควรพิจารณาเพิ่มเติมครับเนื่องในปัจจุบันมีการขายสินค้าลดล้างสต๊อกสินค้าตกรุ่นแล้วก็สินค้าหลุด QC ซึ่งเป็นสินค้าใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานแต่ผู้ขายนำมาลดราคาแล้วก็แจ้งสภาพให้กับผู้ซื้อได้ทราบล่วงหน้าแล้วนะครับควรมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนว่าสินค้ากลุ่มดังกล่าวจะได้รับการปฏิบัติอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดความภาวะภาระเกินสมควรต่อผู้ประกอบการนะครับยิ่งไปกว่านั้นการที่กฎหมายไม่คุ้มครองสินค้ามือสองเลยนะครับถือเป็นเรื่องน่าเสียดายครับท่านประธานและเป็นทางเลือกหลักของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยผมเห็นควรว่าควรมีการศึกษามาตรการคุ้มครองผู้บริโภคในตลาดสินค้ามือสองเพิ่มเติมเพื่อไม่ให้ประชาชนกลุ่มนี้ตกหล่นจากระบบการคุ้มครองตามกฎหมายประเด็นที่3นะครับความซับซ้อนของกระบวนการเยียวยาและเรื่องอายุความร่างกฎหมายกำหนดลำดับการเยียวยาไว้หลายขั้นตอนนะครับซึ่งถือว่าเป็นแนวทางที่ดีแต่ยังมีบางประเด็นควรทำให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องสิทธิ์ในการเลือกมาตรการเยียวยาระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายใครควรเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจในแต่ละกรณีนอกจากนี้ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์และภาคธุรกิจยังมีข้อกังวลเรื่องการขาดอายุความสิ้นสุดนับจากวันส่งมอบ

0: เพราะหากกฎหมายเปิดช่องให้อายุความไหลไปเรื่อยๆนับตั้งแต่วันที่พบเหตุชำรุดนะครับโดยไม่มีเพดานจำกัดผู้ขายจะต้องแบกรับความเสี่ยงที่ไม่มีวันสิ้นสุดและสิ่งนี้จะกลายมาเป็นต้นทุนแฝงที่ทำให้ราคาสินค้าแพงขึ้นดังนั้นนะครับควรพิจารณาหาจุดสมดุลระหว่างการคุ้มครองผู้บริโภคกับความเป็นธรรมต่อผู้ประกอบการและประเด็นสุดท้ายนะครับเนื่องจากในปัจจุบันการซื้อขายสินค้าออนไลน์เติบโตอย่างรวดเร็วประชาชนจำนวนมากซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์มดิจิตอลทั้งในและนอกประเทศแต่ร่างกฎหมายฉบับนี้ยังไม่ได้กล่าวถึงบทบาทและความรับผิดของแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างชัดเจนจึงอยากฝากนะครับให้มีการศึกษาประเด็นนี้เพิ่มเติมว่าประชาชนจะได้รับความคุ้มครองอย่างไรนะครับท่านประธานครับผมเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับในการที่จะต้องมีกฎหมายมาปกป้องผู้บริโภคจากการถูกเอารัดเอาเปรียบสินค้าที่ไม่มีคุณภาพต้องไม่มีที่ยืนในตลาดไทยแต่ในขณะเดียวกันนะครับกฎหมายที่ดีไม่ใช่กฎหมายที่คุ้มครองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจนสุดโต่งนะครับหากต้องเป็นกฎหมายที่สร้างความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่ายนะครับหากเราสามารถสร้างสมดุลระหว่าง2สิ่งนี้ได้ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จะเป็นกฎหมายที่คุ้มครองไม่ใช่เพียงกฎหมายที่คุ้มครองผู้บริโภคเท่านั้นแต่จะเป็นกฎหมายที่ช่วยยกระดับมาตรฐานสินค้าสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจและส่งเสริมความเป็นธรรมในสังคมไทยระยะยาวด้วยเหตุนี้นะครับผมจึงขอสนับสนุนหลักการของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้และขอฝากข้อสังเกตทั้งหมดนี้ให้กับคณะกรรมการที่จะตั้งขึ้นนำไปพิจารณาแก้ไขปรับปรุงในวาระต่อไปเพื่อให้กฎหมายฉบับนี้ทันสมัยและก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงครับขอบคุณครับ
1: ท่านปรเมศวร์ จีนาครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพปรเมศวร์ จีนาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสุราษฎร์ธานีเขต5กล้าธรรมวันนี้ก็ขออนุญาตอภิปรายร่วมในเรื่องของพระราชบัญญัติที่เราจะพูดถึงในเรื่องของการคุ้มครองและก็การชดเชยความเสียหายในภาพรวมกว้างๆครับเนื่องจากว่าในส่วนของการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็พบว่าปัญหาต่างๆเหล่านี้นะครับชาวบ้านที่เขาประสบเหตุนะครับเขาก็จะสะท้อนมาแล้วก็ให้ช่วยเหลืออยู่เป็นประจำนะครับเพราะว่าปัจจุบันเรามีการสั่งซื้อของทางแพลตฟอร์มแล้วก็ไม่ได้เห็นของแต่ว่าด้วยความที่มันมีดีมานด์นะครับพอเห็นภาพแล้วก็อยากได้นะครับบางครั้งเขาให้จ่ายเงินก่อนที่จะส่งสินค้าก็ยังจ่ายไปเลยนะครับจริงๆแล้วเราต้องได้สินค้าก่อนแล้วก็มีสินค้าเก็บเงินปลายทางแต่ด้วยดีมานด์หรือว่าความอยากได้ของคนที่ต้องการสินค้าชนิดนั้นๆ นะครับก็เลยทำให้ต้องมีการหลวมตัวแล้วก็โดนหลอกอยู่เป็นประจำนะเพราะฉะนั้นผมเห็นด้วยนะกฎหมายฉบับนี้เพราะว่ามีทั้งส่วนของพรรคฝ่ายค้านภาครัฐบาลและก็ภาคประชาชนนะก็จะเห็นว่าทุกภาคส่วนเห็นด้วยพร้อมที่จะเสนอกฎหมายตัวนี้ขึ้นมานะเพื่อให้มันทันยุคทันสมัยนะครับเราก็จะเห็นว่าในส่วนของส่วนที่ดีๆนะทั้ง 5-6 ฉบับที่เสนอร่างมานะก็จะเห็นว่าในเรื่องของสภาพของสินค้านะครับเรื่องของยานพาหนะเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เรื่องของสินค้าทั่วไปรวมถึงงานบริการต่างๆนะเมื่อกี้หลายท่านก็พูดคุยในส่วนของประเภทที่ออกตั๋วคอนเสิร์ตครับหรือว่าการจัดมหกรรมต่างๆในการหารายได้แล้วก็เทงานทิ้งงานครับก็จะเกิดปัญหาต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นเมื่อมีกฎหมายขึ้นมานะครับก็จะเหมือนเป็นยันตัวหนึ่งนะที่จะช่วยป้องกันให้มีการที่จะป้องปรามนะไม่ให้ผู้ขายไม่ให้ผู้ค้าไม่ให้ผู้ซื้อนะครับต้องมาตกอยู่ในสภาพที่โดนเอารัดเอาเปรียบครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนดีก็พบว่าในเรื่องของมาตรการบังคับใช้นะเช่นเรามาดูแต่ละร่างที่เสนอมานะมีตั้งแต่ในเรื่องของแก้ทันทีก็ในเรื่องของการซ่อมแซมนะครับแล้วก็ถัดมาก็ในเรื่องของการเปลี่ยนสินค้าในเรื่องของการลดราคาในเรื่องของการบอกเลิกสัญญานะครับหรือว่าในเรื่องของการคืนเงินครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการโคเวอร์ที่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้นะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นเรื่องที่ลง ในดีเทลนะเรื่องของความละเอียดอ่อนนะก็พบว่าในความผิดในแต่ละกรณีนะครับก็จะมีการระบุวันเวลาที่สามารถที่ฟ้องร้องได้ชัดเจนนะเริ่มตั้งแต่ในเรื่องของ3วัน7วัน15วัน90วัน180วันนะครับหรือว่าจะเป็นรถยนต์นะครับก็ภายใน2ปีนะผมว่าค่อนข้างที่จะละเอียดครับเพราะที่ผ่านมาถ้าไม่มีกฎหมายนะครับเราก็ไม่รู้จะพึ่งที่ไหนนะครับแล้วก็ชาวบ้านมาบอกเราเราก็ไม่รู้จะแนะนำให้ไปดูพ.ร.บ.ตัวไหนหรือว่าไปพบกับใครนะครับแม้ว่าเราจะมีพระราชบัญญัติในเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522แล้วก็ตามนะแต่ว่าในเรื่องของการทันยุคการทันสมัยที่มีแพลตฟอร์มแล้วก็มีการสั่งซื้อทางออนไลน์แล้วก็มีสินค้าตัวใหม่ๆเพิ่มขึ้นครับก็จะทำให้คลายความอุ่นใจได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญผมมองว่าจะเป็นการแข่งขันทางการค้าแล้วก็เป็นเรื่องของการที่จะมองไปอีกขั้นหนึ่งนะยกตัวอย่างเรามองดูเรื่องของสินค้าที่คิดว่ามันน่าจะมีความเสียหายเฉพาะสินค้าที่ซื้อมาไม่ตรงปกเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเรามองลึกๆไปนะครับก็จะเห็นว่าจะทำให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตครับยกตัวอย่างครับยกตัวอย่างว่าเราซื้อสินค้าเอาเป็นว่ารถ EV นะครับพอซื้อเสร็จนะครับพอในช่วงที่เราจะเบรกนะครับเบรกไม่ทำงานนะครับแล้วก็คนขับบรรทุกรับส่งนักเรียนครับก็จะเห็นภาพว่าจะเกิดอันตรายที่ไม่อาจจะคาดคิดเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีกฎหมายตัวนี้ขึ้นมาคนที่จะทำแบบช่วยๆนะครับหรือว่าทำแบบลวกๆนะครับก็จะทำให้ต้องคิดแล้วคิดอีกนะเพราะว่าถ้าเกิดผิดพลาดประการใดขึ้นมานั้นก็จะมีกฎหมายบังคับแล้วก็เขาก็จะต้องโดนบังคับใช้ตามกฎหมายนั้นก็เห็นด้วยนะครับส่วนที่อยากจะให้คณะกรรมาธิการที่จะมีการตั้งในลำดับถัดไปนะครับก็อาจจะให้มีการมองรอบด้านแล้วก็อาจจะให้มองถึงเทรนด์ในอนาคตนะครับว่าเมื่อออกกฎหมายตัวนี้แล้วอยากแก้เฉพาะวันนี้นะครับมองไปดูทักปีหน้า5ปี10ปีข้างหน้าเส้นมันน่าจะไปทางไหนนะครับเราก็น่าจะมีการอุดช่องว่างในอนาคตตรงนั้นด้วยนะครับก็อยากจะฝากไปล่วงหน้าในส่วนของผู้ที่จะมาเป็นคณะกรรมการนะครับส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งนะครับก็อยากจะฝากทางคณะกรรมการคณะกรรมการครับให้ช่วยดูว่าในส่วนของการเข้าถึงการบังคับใช้กฎหมายนะที่ผู้บริโภคได้รับความเดือดร้อนในเรื่องของช่องทางในเรื่องขององค์ความรู้กับในเรื่องที่เขาจะสามารถที่จะเรียกร้องสิทธิ์นะในการแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้กำหนดช่องทางแพลตฟอร์มกำหนดในชแนลที่จะติดต่อให้มันสะดวกรวดเร็วนะให้เขาสามารถที่จะเข้าถึงได้นะครับก็เห็นด้วยนะครับแล้วก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือแล้วก็ให้ความเห็นชอบกับร่างพรบตัวนี้ขอบคุณมากครับ
1: ต่อไปท่านณัชชนนท์ศรีก่อเกื้อครับ
3: กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมณัชชนนท์ศรีขอเกื้อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลาเขตเลือกตั้งที่7อำเภอนาทวีอำเภอสะบ้าย้อยตำบลลำไพรของอำเภอเทพาท่านประธานครับเมื่อกี้เราฟังมาสักพักใหญ่หนึ่งเพื่อนสมาชิกก็กล่าวถึงเลมอนลอนะครับเปรียบเทียบผลไม้ที่มีสีสันสวยงามรสชาติเปรี้ยวแต่ผมเองคิดว่ากฎหมายฉบับนี้ก็เป็นอีกกฎหมายฉบับหนึ่งนะครับที่คล้ายๆสตอลอแถวบ้านผมนะครับที่มีรสชาติขมๆและก็ไม่รู้มันจะเป็นอย่างไรท่านประธานครับปัญหาหลักของร่างทุกฉบับมันมีอยู่3ร่างครับในวันนี้1ร่างของพี่น้องประชาชนตามรัฐธรรมนูญ2ร่างของครม.เราเรียกว่าร่างของรัฐบาลที่สำคัญครับเป็นร่างของเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรวมแล้วเป็น3ร่างหลักนะครับเพราะฉะนั้นไม่เป็นเอกภาพตามเจตนารมณ์ตั้งแต่ต้นยกตัวอย่างครับยกตัวอย่างว่าร่างของรัฐบาลก็คือร่างของหน่วยงานตั้งต้นไม่ว่าจะเป็นสคบหรือหน่วยงานอื่นที่อยากจะเปลี่ยนแปลงกฎหมายก่อนที่กฎหมายฉบับนี้จะมาถึงจุดนี้ได้ท่านก็ต้องไปปรึกษาหน่วยงานไหนครับกฤษฎีกาที่ทำหน้าที่ชี้นำให้ท่านทำอย่างนี้ได้ไม่ได้นี่คือข้อเสียของร่างคณะรัฐมนตรีครับ
0: แต่สำหรับร่างพรรคการเมืองครับท่านไม่ต้องกังวลมันเป็นร่างของเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ร่างขึ้นมาโดยไม่มีนักกฎหมายมาชี้นำพวกผมและร่างของประชาชนเช่นกันครับก็ไม่มีนักกฎหมายท่านใดมาชี้นำนี่คือความต่างที่ผมจะพูดให้ท่านฟังเพราะฉะนั้นฝากถึงกฤษฎีกานะครับท่านอยู่ในที่นี้ด้วยในการยกร่างกฎหมายทุกฉบับจึงขอให้ท่านตระหนักถึงเจตนารมณ์ของร่างกฎหมายครับให้นึกถึงเจตนารมณ์ของคนยกร่างและเป้าหมายของกฎหมายเพราะฉะนั้นการออกกฎหมายนะครับไม่ใช่เน้นในหลักกฎหมายอย่างเดียวนะครับท่านกฤษฎีกาเพราะว่าผมผ่านมาหลายฉบับแล้วก็เลยอยากจะเตือนท่านในเรื่องนี้มันต้องไปเจตนารมณ์ที่เราอยากให้ทำเพราะฉะนั้นร่างพรบต้อง6ฉบับความรับผิดเมื่อความชำรุดบกพร่องทางสินค้าพ.ศ.หลักเกณฑ์ธุรการที่สำคัญนะครับวันนี้เราฟังกันมาหลายคนครับท่านประธานบทสรุปมันคืออะไรครับบทสรุปมันก็คือ1มีการเช่าซื้อ2มีการขอซ่อมเมื่อเสียหาย3ขอเปลี่ยนสินค้าเมื่อสินค้าไม่ตรงปก4ขอปรับลดราคานี่คือหัวใจของมันจริงๆครับในฉบับนี้เพื่อให้ทันยุคทันสมัยเลยออกกฎหมายฉบับนี้เพื่ออะไรครับเพื่อ1สินค้าที่เป็นเทคโนโลยีใหม่2สินค้าปลอดภัยของผู้บริโภคเขาเน้นความปลอดภัยของผู้บริโภคเห็นไหมครับหลักการเหตุผลง่ายนิดเดียวครับร่างฉบับนี้วัตถุประสงค์ครับทีนี้เรามาดูว่ามันเป็นกฎหมายเสริมเกี่ยวกับการซื้อขายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มันมีอยู่แล้วครับท่านประธานแต่มันไม่พอต้องใช้ร่างตัวนี้เสริมเข้าไปถามว่าการเสริมของร่างตัวนี้ 100% มั้ยครับไม่ 100% ครับเพราะมีข้อติดขัดหลายประการมีการท้วงติงหลายประการโดยเฉพาะประเด็นในเรื่องความผิดทางอาญาในการดำเนินคดีในการติดคุกและก็ในการปรับไม่มีอยู่ในฉบับนี้สองให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ซื้อได้รับความผลกระทบจากผู้ขายพูดง่ายๆครับให้โอกาสกับผู้ซื้อมากกว่าผู้ขายสามกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ขายต่อผู้ซื้อให้ชัดเจนสาระที่สำคัญของฉบับนี้หนึ่งก็คือหมวดรับสินค้าสำหรับสินค้าทุกประเภทครับท่านประธานไม่ได้เน้นว่าประเภทไหนมันมีทั้งรถยนต์เครื่องไฟฟ้าที่สำคัญก็ครับอื่นๆไอ้คำว่าอื่นๆนี่แหละครับมันรวมหมดกำหนดหน้าที่สำหรับผู้ซื้อและผู้ขายเมื่อไรครับเมื่อสินค้ามันมีปัญหาถึงจะเริ่มบังคับได้เพราะฉะนั้นหลักการซ่อมแซมลดเรียกค่าเสียหายเปลี่ยนสินค้าเลิกสินค้าประโยชน์ที่เกิดกับสังคมครับประเทศนี้จะได้อะไรครับจากกฎหมายฉบับนี้หนึ่งมีหลักเกณฑ์จัดชัดเจนระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเมื่อสินค้าชำรุดมีกฎหมายรองรับชัดเจนครับสองลดการชำรุดบกพร่องของสินค้าผู้ผลิตนะครับต้องระมัดระวังอย่าให้ชำรุดเพราะฉะนั้นมันจะผิดกฎหมาย3ครับผู้ประกอบการมีสินค้าคุณภาพมากขึ้นมันก็จะเป็นผลดีกับธุรกิจ4สร้างความมั่นคงเชื่อมั่นให้แก่ผู้ซื้อและผู้บริโภคเห็นไหมครับวินวินผู้ผลิตผู้ซื้อได้ข้อที่5ครับกระตุ้นสินค้าและนวัตกรรมความสามารถในการแข่งขันทำให้ประเทศเศรษฐกิจเจริญเติบโตเป้าหมายชัดเจนครับสุดท้ายครับสิ่งที่น่ากังวลสำหรับสินค้าในอนาคตเมื่อร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ผ่านรัฐสภาและประกาศในราชกิจจา180วันครับการตลาดแบบ AI ครับท่านรัฐมนตรีครับการตรวจสอบสินค้า AI การผลิตสินค้าโดยระบบ AI การขนส่งโดย AI สรุปครับ AI จะปิดช่องว่างทางกฎหมายฉบับนี้ควบคุมไม่ถึงเราจะทำอย่างไรในอนาคตนี่คือข้อกังวลที่ผมกังวลในระยะสั้นแต่เชื่อมั่นว่าในระยะยาว ระบบ AI กระบวนการทั้งหมดที่ไม่ได้เขียนไว้ในกฎหมายฉบับนี้มันจะเป็นช่องว่างให้เราตื่นตัวขึ้นมาแก้กฎหมายกันอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นฝากไปยังกฤษฎีกาที่นั่งอยู่นะครับท่านจงตระหนักให้ดีนะครับในเรื่องนี้ด้วยการให้คำปรึกษาทางกฎหมายให้กับหน่วยงานของรัฐบาลและก็ภาคเอกชนนะครับเพื่อประโยชน์สูงสุดในทางกฎหมายครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับเป็นห่วงอนาคตเรื่อง AI ที่จะเกิดขึ้นขอบคุณครับ
4: ต่อไปท่านเท่าพิภพริมจิตกร
5: ครับท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายเท่าพิภพริมจิตกรผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตกรุงเทพมหานครเขตบางพัดบางกอกน้อยครับผมขอร่วมอภิปรายในพระราชบัญญัติร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องพ.ศ.จุดๆนะครับโดยมีหลายร่างด้วยกันครับแล้วก็มีร่างของภาคประชาชนด้วยโดยผมจะมาอภิปรายนะครับสนับสนุนร่างของร้อยเอกกันพงษ์ประยูรศักดิ์นะครับซึ่งข้อแตกต่างนะครับหลายร่างเนี่ยจริงๆแล้วผมก็ฟังเพื่อนสมาชิกก็ยอมรับนะครับว่ามีหลายร่างที่มีข้อดีซึ่งจริงๆแล้วเมื่อได้ตั้งกรรมธิการมาก็ควรจะส่งเสริมซึ่งกันและกันได้นะครับผมเข้าใจว่ากฎหมายนี้ก็มีการต่อสู้ผลักดันกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็มีเพื่อนสมาชิกได้พูดและอภิปรายไปหลายประเด็นที่น่าจะมีการพัฒนาในกรรมธิการได้อีกหลายอย่างให้ทันสมัยมากขึ้นนะครับโดยประเด็นแรกครับที่ผมอยากสนับสนุนแรกของพรรคประชาชนนะครับโดยท่านกันพงษ์ประยูรศักดิ์เนี่ยก็คืออย่างยกตัวอย่างครับท่านประธานมาตรา3เนี่ยครม.ร่างครม.เนี่ยได้นิยามผู้ขายไว้เนี่ยค่อนข้างตื้อเขินมากนะครับก็คือเป็นผู้จำหน่ายอย่างเป็นธุระนะครับส่วนร่างท่านกันพงษ์เนี่ยก็จะรวมไปถึงนะครับผู้นำเข้าด้วยนะครับรวมถึงผู้ผลิตด้วยแต่ให้นิยามผู้ซื้อตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคด้วยครับซึ่งอันนี้หมายความว่ายังไงครับหลายอย่างที่เรานำเข้ามาแล้วไม่ตรงปกหรือไม่ดีเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็มาจากแอปพลิเคชันต่างๆใช่ไหมครับซึ่งโอ้โหก็เข้ามาเพราะว่าเราภาษี 0% จากพูดตรงๆก็คือเมืองจีนใช่ไหมครับมาก็อาจจะไม่ค่อยมีคุณภาพมีความป๊อปแก๊กด้วยซึ่งอันเนี้ยก็ต้องฝากทางกรรมธิการครับว่าจะมีประเด็นอยู่เหมือนกันว่าต่อไปแพลตฟอร์มเนี่ยเขาจะทำอย่างไรนะครับเขาจะโฮเงินของคนที่ขายไว้ยังไงว่าจะโอนเงินให้เขาเมื่อไหร่เนี่ยก็ต้องอาจจะเป็นไปตามกฎหมายนี้ด้วยหรือไม่นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับเวลาว่าเราจะให้ความคุ้มครองสินค้าแต่ละประเภทในกี่วันนะครับมาตราที่2ครับก็คือมาตรา4ครับสินค้าใช้แล้วของร่างประชาชนเนี่ยก็มีการเพิ่มนะครับคือเรื่องของการโอนสิทธิ์ที่มีมาอยู่แล้วจากสินค้าเก่าครับยกตัวอย่างง่ายครับอันนี้คืออะไรครับอย่างเช่นผมซื้อรถมือ2ต่อจากเพื่อนครับก็ถ้ารถมันมีประกันอยู่ผมซื้อตอนรถมันอายุมา6เดือนเนี่ยถ้ามันประกัน1ปีอยู่ผมก็ควรจะรับสิทธิ์นั้นมาด้วยใช่ไหมครับมันก็ควรจะอยู่ในการคุ้มครองของพ.ร.บ.นี้ครับอันนี้คือสิ่งที่แตกต่างครับอันที่3ครับมาตรา13ครับเป็นเรื่องของการวันเวลาการซ่อมเนาะคือใช้เวลาการซ่อมเท่าไหร่ต่างๆนานาเนี่ยของร่างครม.บอกว่า60วันของร่างพรรคประชาชนเนี่ยก็คือลดเหลือ30วันครับแล้วเราเพิ่มเรื่องของ cooling off period นะครับซึ่งคือการที่บอกว่าสามารถเปลี่ยนสามารถยกเลิกคืนเงินได้ภายใน14วันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายอันนี้ก็เป็นการที่เพิ่มสิทธิ์ของผู้บริโภคมากขึ้นด้วยอีกมาตรานึงครับอันนี้ก็เป็นที่ถกเถียงกันผมว่ากรรมธิการควรจะไปถกเถียงกันนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่เป็นความรับผิดของleasing นะครับซึ่งร่างของครม.เองเนี่ย leasing เนี่ยก็คือเอาหมดเลยก็คือเรียกว่าเราผ่อนเราไปกู้ใครเนี่ยอันนี้เขาเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์นะหรืออย่างเราไปซื้อรถเนี่ยเราก็แน่นอนคงไม่ซื้อเงินสดนะครับก็คือต้องไปลีสโดยพื้นฐานเนี่ยเขาก็เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ด้วยใช่ไหมแต่อันนี้ครับเราจะร่างพรรคประชาชนเราคิดว่าอาจจะเหมารวมไม่ได้เนาะอย่างแบงก์ธนาคารต่างๆเนี่ยที่เขาไม่ใช่คนที่ออกสินเชื่อโดยตรงของบริษัทผู้ผลิตรถเนี่ยอันนี้ก็ไม่ควรรับผิดชอบด้วยใช่ไหมครับเพราะเขาก็แค่บริการทางการเงินนะครับอย่างอันดับต่อมาครับมาตรา35ครับเรื่องซ่อมรถยนต์ให้เสร็จภายใน90วันเนี่ยของครม.พรรคเรานะครับก็ลดเหลือ60วันครับเพราะว่ารถเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นอุปกรณ์ที่ประชาชนต้องใช้นะเพราะว่าเป็นต้นทุนในการใช้ชีวิตต้นทุนในการทำมาหากินบางคนวิ่งรถอะไรต่างๆนานาเนี่ยถ้ายิ่งเวลานานไปเนี่ยก็อาจจะส่งผลกระทบได้ด้วยนะครับ ล้วผมเห็นหลายร่างครับตอนนี้ลำดับต่อมาคือมาตรา41ที่ครม.คุ้มครองแค่สินค้าเนาะเพื่อสมาชิกจากหลายพรรคการเมืองรวมถึงพรรคผมเองก็ได้พูดไปแล้วว่าปัจจุบันเนี่ยทรัพย์สินต่างๆด้วยเทคโนโลยีมันมีส่วนควบเป็นเรื่องของซอฟต์แวร์ด้วยคือฮาร์ดแวร์เปล่าๆเนี่ยคือถามว่ามีมือถือวันนี้ครับแล้วซอฟต์แวร์ไม่ดีเนี่ยมันก็เหมือนแค่อีกอันนึงนะหรือบางทีไม่มีเน็ตเดี๋ยวก็ไม่รู้จะมีมือถือไว้ทำไมอ่ะครับใช่ไหมปัจจุบันนะครับซึ่งด้วยเหตุผลเหล่านี้เองครับผมจึงขอสนับสนุนร่างของพรรคประชาชนที่เสนอโดยท่านกันพงศ์ประยูรศักดิ์นะครับที่นั่งอยู่ข้างหน้าผมก็คืออ.เอกนะจ๊ะนะครับผมขอเพิ่มเติมอย่างนึงครับท่านประธานก็คือตั้งข้อสังเกตนะครับอยากให้กรรมาธิการที่จะตั้งขึ้นไปปรับแก้ครับในเรื่องของหมวด2ในส่วนที่1นะครับซึ่งเป็นเรื่องของรถยนต์นะครับรถจักรยานยนต์ต่างๆเนี่ยที่ซ่อมหรือการคุ้มครองต่างๆอย่างนี้ครับผมอ่านมาผมก็สงสัยครับเข้าใจครับว่าคงไม่มีใครมากคนเท่าไหร่ที่ซื้อเรือนะครับแล้วก็นอกจากท่านนายกผมก็ไม่รู้จักใครที่ซื้อเครื่องบินนะครับแต่ผมว่ามันเป็นลักษณะเดียวกันเลยครับก็ควรขยายความคุ้มครองไปยังวัตถุหรือว่ายานพาหนะเหล่านี้ด้วยหรือไม่นะครับก็คืออาจจะนิยามนะครับเปลี่ยนจากรถยนต์กับจักรยานยนต์เนี่ยเป็นนิยามว่ายานพาหนะละกันนะครับแล้วไปเพิ่มในมาตรา3เรื่องบทนิยามต่างๆเนี่ยว่ายานพาหนะคืออะไรนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับอยากให้ใช้กลไกในหลายอย่างครับก็คือผมสังเกตแล้วทุกร่างเลยอาจจะละเอียดเกินไปในรายละเอียดครับก็อาจจะผ่องถ่ายอำนาจเป็นอำนาจการเมืองให้รัฐมนตรีออกเป็นกฎกระทรวงก็ได้นะครับอันนี้ผมว่าอยากแนะนำว่าอาจจะเป็นกลไกนี้เพราะเราก็คงไม่มาพอพรบนี้ผมพูดตามตรงในเชิงหลักการเนี่ยก็ดีครับแต่คือในเชิงนิติบัญญัติเนี่ยมันอาจจะมีรายละเอียดที่มากเกินไปที่วันนึงเนี่ยมันโลกมันเปลี่ยนไปแล้วเราต้องกลับมาสภาใหม่เนี่ยผมว่าก็อาจจะเสียเวลาก็อาจจะต้องมีอำนาจในออกการออกกฎกระทรวงอะไรบางอย่างที่มากขึ้นในแต่ละมาตราครับอันนี้ก็กราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพครับขอบคุณครับ
4: ต่อไปท่านคริสโพธนัน
6: ท์ครับท่านประธานที่เคารพครับผมคริสโพธนันท์ครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเศรษฐกิจครับท่านประธานครับวันนี้นะครับผมก็อยากจะอภิปรายนะครับสนับสนุนนะครับหลักการของร่างพระราชบัญญัติเหล่านี้ที่เสนอโดยทุกพรรคการเมืองเลยนะครับในเรื่องนี้เองครับวันนี้ครับพรรคเศรษฐกิจของเราเนี่ยเราก็เห็นตรงกับหลายหลายพรรคในที่นี้นะครับว่าวันนี้เนี่ยสิทธิของประชาชนในการที่เขาอยากจะใช้ของสิ่งหนึ่งเนี่ยวันนี้เราต้องยอมรับหนึ่งอย่างครับท่านประธานว่าประเทศไทยเนี่ยสิทธิของผู้บริโภคเนี่ยต่ำเตี้ยเรียดินมากนะครับทุกอย่างเนี่ยเราเน้นไปที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทั่วไปซึ่งมันก็มีเรื่องของความชำรุดบกพร่องอยู่แล้วแต่ปัจจุบันเนี่ยก็ต้องเรียนให้ประธานว่าในการบังคับใช้เนี่ยมันยากนะครับแล้วการที่เราจะไปเอาเรื่องชำรุดบกพร่องได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งเนี่ยมันต้องไปฟ้องที่ศาลแล้วมันยาวนานนะครับในสายตาของพวกเรานะครับวันนี้เนี่ยเราเชื่อครับในเสรีภาพในการทำสัญญาของคู่กรณีไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อและผู้ขายแต่วันนี้ก็ต้องยอมรับจริงๆครับว่าประเทศไทยผู้ซื้อมีอำนาจน้อยกว่าผู้ขายในหลายประการโดยเฉพาะผมจะพูดนะครับในประสบการณ์หลายๆอย่างที่ผมเจอมาเองนะท่านประธานผมนะครับอย่างเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งผมไปซื้อโทรศัพท์เป็นโทรศัพท์มือถือนะครับยี่ห้อ iPhone เลยจากผู้ที่ให้บริการโทรศัพท์มือถือในประเทศไทยที่มีไม่กี่เจ้าเนี่ยแล้วปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนะท่านประธานตอนซื้อปุ๊บใช้ได้ดีตอนเปิดเครื่องไม่มีปัญหาเลยนะครับเช็คคันที่ศูนย์ไม่มีปัญหาเลยนะครับพอกลับบ้านมาปุ๊บจอขึ้นไลน์ครับท่านประธานจอขึ้นไลน์เนี่ยกลับพอเราผมกลับไปนั่งคุยกับคนที่ขายของให้ผมเขาบอกว่าไงนะเขาบอกซ่อมไม่ได้นะแต่ใช้เวลา60วันท่านประธานครับเงินเนี่ยมันก็มีจำกัดเราซื้อเราก็เอาเงินเนี่ยของพวกเราเนี่ยไปซื้อมาปรากฏว่าต้องรอมือถืออีก60วันท่านประธานแบบนี้ผมว่ามันไม่แฟร์นะครับในสายตาของพวกเราเนี่ยคือประชาชนเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมันก็มีทั้งที่ฐานะดีฐานะไม่ดีวันนี้ครับผมเชื่อครับว่ารัฐสภาแห่งนี้สามารถที่จะทำให้หลักการเนี้ยเป็นหลักการที่อยู่ในสภาแห่งนี้ได้คือวันนี้เราปกป้องผู้บริโภคก่อนคำว่าผู้บริโภคเนี่ยหมายถึงประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศไทยครับท่านประธานแต่วันนี้เนี่ยที่ผมมานั่งดูร่างกฎหมายเราเนี่ยครับท่านประธานก็ยังมีปัญหาอยู่อีกหลายประการนะครับซึ่งผมคิดว่าเรื่องแรกนะครับที่เราจะต้องตกลงกันเนี่ยคือผมอยากให้ร่างกฎหมายนี้นะครับ คุ้มครองถึงอสังหาริมทรัพย์ด้วยโอเคครับท่านประธานเรื่องของผมกับเรื่องโทรศัพท์เนี่ย60วันมันก็เป็นเรื่องที่ยากและเหนื่อยและเป็นเรื่องที่น่าเบื่อในการรอแต่ท่านประธานคิดดูครับถ้าเกิดว่าวันนี้เราเจอนะครับเจอประชาชนจำนวนมากครับที่ไปซื้อบ้านสำเร็จรูปเนี่ยบ้านจากผู้เขาเรียกว่า developer ต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนที่สร้างบ้านอย่างนั้นอย่างนี้นะครับหลายต่อหลายครั้งครับท่านประธานคือเขาเข้าไปอยู่แล้วปรากฏว่าวันแรกเนี่ยที่ตรวจบ้านเนี่ยก็ยังไม่มีปัญหาอะไรเพราะยังไม่ใช่หน้าฝนพอซื้อปุ๊บปรากฏปีถัดมาท่านประธานหน้าฝนเข้าน้ำรั่วเรื่องใหญ่มากนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยในร่างของที่ทางฝั่งประชาชนส่งมาเนี่ยวันนี้ผมเมื่อกี้ผมนั่งเช็คปรากฏว่าสินค้าที่เป็นนิยามที่ท่านให้เนี่ยมันไม่รวมถึงกรณีของอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนนี้นะครับก็เลยอยากจะไม่ว่าวันสุดท้ายเนี่ยสภาเนี่ยจะผ่านกฎหมายร่างไหนหรือเอาข้อดีของร่างไหนไอ้เรื่องเนี่ยผมเป็นประเด็นที่ผมสนใจจริงๆแล้วมันเป็นประเด็นที่เราต้องการปกป้องประชาชนจำนวนมากที่ซื้อบ้านในประเทศไทยนะครับนั่นเป็นเรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องที่สองเนี่ยผมคิดว่ามันจำเป็นเหลือเกินนะครับที่จะต้องกำหนดให้ชัดว่าสินค้าชนิดใดให้ความคุ้มครองกฎหมายนี้ให้ความคุ้มครองเท่าใดนะครับวันนี้เนี่ยแน่นอนครับว่าบ้านรถยนต์หรือสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยควรจะให้ความคุ้มครองไม่เท่ากันแต่อย่างไรก็ดีสมมุติว่าท่านประธานลองคิดดูว่าเกิดสมมุติมันเป็นของที่มันเป็นของที่ชิ้นเล็กสมมุติเป็นมอเตอร์เนี่ยมันมีเครื่องยนต์กลไกจำนวนมากต้องพูดกันให้ชัดว่าจะสินค้าเนี้ยในพรบเนี้ยจะควบคุมมอเตอร์ขนาดสมมุติว่าเป็นมอเตอร์ผ่านไฟเนี้ยจะควบคุมเหล่านี้เท่าไหร่เพราะมอเตอร์เนี่ยไม่ใช่เครื่องไฟฟ้านะครับเป็นน้ำมันเพราะงั้นเนี่ยผมอยากจะคุ้มครองเนี่ยให้เกิดมีความคุ้มครองเกิดขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องไม่มากเกินไปจนเป็นภาระของผู้ผลิตท่านประธานครับอันนี้เรื่องนี้สำคัญครับเพราะถ้าเกิดว่าเราต้องการให้ประชาชนถูกคุ้มครองเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราควรจะทำเนี่ยคือการเพิ่มการแข่งขันในตลาดเพื่อให้ผู้แข่งขันเนี่ยเข้ามาแข่งขันเพื่อจะปกป้องผลประโยชน์ของผู้บริโภคไม่อยากให้มันเกิดความการปกป้องเนี่ยเกิดจากกฎหมายอย่างเดียวท่านประธานนั่นและในประเด็นสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงนะครับคือประเด็นของภาระการพิสูจน์ท่านประธานครับในกฎหมายนี้นะครับหลายๆในหลายๆร่างเนี่ยก็ให้ภาระการพิสูจน์เนี่ยส่วนใหญ่ในเรื่องของการที่สินค้าชำรุดบกพร่องเนี่ยเป็นภาระการพิสูจน์ของผู้ขายซึ่งอันนี้ครับผมก็เห็นด้วยกับหลักการนี้แต่อย่างไรก็ดีครับเรื่องนี้มันจะเข้าไปกระทบกับปประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งซึ่งให้ภาระพิสูจน์เนี่ยเป็นของคนที่กล่าวอ้างถึงแม้ครับท่านประธานครับหลักตามหลักกฎหมายเนี่ยคือกฎหมายที่ออกหลังเนี่ยจะแก้กฎหมายที่ออกมาก่อนแต่อย่างไรก็ดีผมอยากให้กรรมาธิการที่เข้าไปแก้ไขกฎหมายฉบับเนี่ยลองพิจารณาดูให้ดีไม่ให้มันกระทบกับหลักทั่วไปของกฎหมายวิธีพิจารณาความแห้งท่านประธานครับนี่คือเรื่องที่ผมและพรรคเสรีแคร์นะครับเราเชื่อจริงๆครับว่าวันนี้ถ้าสภาแห่งนี้ออกกฎหมายที่แคร์ผู้บริโภคจริงๆที่แคร์ประชาชนจริงๆวันนี้ประชาชนจะแซ่สองจะรู้สึกฟื้นจะรู้สึกถึงศรัทธาของสภาแห่งนี้ที่ได้ทำเพื่อผลประโยชน์ให้ประชาชนอย่างแท้จริงขอบคุณมากครับท่านประธานครับ
4: ต่อไปท่านทิติมาฉายแสง
7: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันทิติมาฉายแสงส.ส.ฉะเชิงเทราเขต1พรรคเพื่อไทยค่ะท่านประธานคะดิฉันขออนุญาตอภิปรายถึงเรื่องร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพส.ดิฉันเห็นด้วยกับร่างพรบ.นี้นะคะที่ต้องการคุ้มครองผู้บริโภคแล้วก็สร้างความเป็นธรรมเมื่อสินค้ามีความชำรุดบกพร่องแต่ดิฉันมีข้อสังเกตอยู่ประการนึงค่ะท่านประธานคะคือเกี่ยวกับขอบเขตของคำว่าสินค้าชำรุดบกพร่องเมื่อเราพูดถึงสินค้าชำรุดบกพร่องเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็มักจะนึกถึงรถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าโทรศัพท์มือถืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะเป็นสินค้าที่เมื่อเกิดปัญหาแล้วเนี่ยมันสามารถมองเห็นได้ทันทีรถเสียวันนี้ก็รู้ทันทีโทรศัพท์เสียก็รู้ทันทีใช่ไหมคะเครื่องใช้ไฟฟ้ามันไม่ติดมันก็รู้ทันทีแต่สำหรับสินค้าที่พี่น้องเกษตรกรใช้เนี่ยคือเขาสำคัญที่สุดคือเขาไม่ได้ใช้รถ ยนต์หรือโทรศัพท์มือถืออะไรแบบเนี้ยมากมายนะแต่ว่าเขาใช้อะไรเขาใช้ปุ๋ยเขาใช้เมล็ดพันธุ์เขาใช้อาหารสัตว์แล้วก็ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรดิฉันจึงอยากจะสอบถามว่าร่างกฎหมายฉบับนี้เนี่ยมันได้คำนึงถึงลักษณะเฉพาะของสินค้าประเภทนี้แล้วหรือยังเพราะหากเกษตรกรซื้อปุ๋ยปลอมหรือปุ๋ยที่ไม่มีคุณภาพหรือคุณภาพไม่ตรงกับฉลากที่บอกวันที่ซื้อเนี่ยมันยังไม่รู้วันที่ใช้เนี่ยมันยังไม่รู้ต้องรออีกหลายเดือนกว่าจะเก็บเกี่ยวจึงจะพบว่าผลผลิตมันลดลงคุณภาพมันลดลงหรือรายได้มันหายไปพูดง่ายๆก็คือว่ารถเสียวันเนี้ยรู้วันนี้แต่ปุ๋ยปลอมเนี่ยมันยังไม่รู้วันนี้มันต้องรอวันเก็บเกี่ยวพอถึงวันนั้นความเสียหายมันก็เกิดขึ้นไปแล้วอ่ะสำคัญคือผลผลิตที่เสียไปมันเอากลับคืนมาไม่ได้ฤดูกาลเพาะปลูกที่เสียไปมันก็เอากลับคืนมาไม่ได้แล้วก็รายได้ที่หายไปเนี่ยมันก็เอากลับคืนมาไม่ได้เช่นเดียวกับพวกผู้เลี้ยงสัตว์ค่ะท่านประธานคะหากซื้ออาหารสัตว์ที่ไม่ได้มาตรฐานวันที่ซื้อมันก็ไม่รู้วันที่เอาไปเลี้ยงมันก็ไม่รู้อ่ะกว่าจะรู้สัตว์มันโตช้าผลผลิตก็ลดลงต้นทุนก็เพิ่มมันก็อาจจะต้องรอเวลาหลายเดือนเมล็ดพันธุ์ก็เช่นเดียวกันกับท่านประธานการรับรองคุณภาพหรืออัตราการงอกของสินค้าเนี่ยของพืชพันธุ์เนี่ยมันต้องรอเวลาหรือมันไม่ตรงกับที่ฉลากระบุไว้กรณีเหล่านี้เนี่ยถือเป็นสินค้าชำรุดบกพร่องตามร่างกฎหมายฉบับนี้หรือไม่หรือผู้บริโภคจะต้องไปใช้กฎหมายฉบับอื่นนะคะหากคำตอบอยู่ในขอบเขตของกฎหมายฉบับนี้ก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่ามันช่วยคุ้มครองประชาชนได้กว้างขึ้นแต่ว่าหากมันยังไม่อยู่ในขอบเขตก็เกรงว่าอาจจะเกิดช่องว่างสำคัญในการคุ้มครองผู้บริโภคดิฉันจึงอยากสอบถามผู้เสนอร่างว่าร่างกฎหมายฉบับนี้ได้คำนึงถึงลักษณะเฉพาะของสินค้าบางประเภทแล้วหรือยังเพราะสินค้าหลายชนิดผู้บริโภคสามารถรู้ถึงความบกพร่องได้ทันทีแต่สินค้าบางประเภทผู้บริโภคไม่อาจรู้ได้ในวันที่ซื้อไม่อาจรู้ได้ในวันที่ใช้แล้วก็อาจใช้เวลาหลายเดือนดังนั้นสินค้าบางประเภทที่ผู้บริโภคไม่สามารถรู้ถึงปัญหาได้ทันทีกฎหมายฉบับนี้จะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงการเยียวยาได้ดีกว่ากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคอย่างไรหรือกฎหมายฉบับนี้เนี่ยมันเหนือชั้นกว่ากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคอย่างไรร่างกฎหมายฉบับนี้ได้เพิ่มกลไกอะไรขึ้นมาอยากทราบจริงๆขอบพระคุณค่ะ
4: ขอเชิญผู้แทนหน่วยงานชี้แจงต่อที่ประชุม
8: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับผมรณรงค์ภูมิพัฒน์เลขาธิการสคบนะครับผมมี2ประเด็นสั้นๆนะครับประเด็นที่1ร่างเรื่องมลอที่เสนอโดยครม.เนี่ยนะครับเป็นร่างที่มีพัฒนาการมาอย่างยาวนานนะครับเราใช้เวลาทำกันเนี่ยไม่น้อยกว่า9ปีหลังจากที่เรามีการศึกษาอย่างรอบคอบนะครับแล้วก็มีการผ่านการไต่ตองพินิจพิเคราะห์อย่างรอบคอบโดยนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์นักการตลาดอุตสาหกรรมแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลาที่มีการถกกันร่างกฎหมายแน่นอนครับเราก็มีการอ้างอิงเรื่องมันรอของสหรัฐอเมริกาแล้วก็สภาพยุโรปซึ่งพูดได้ว่าร่างที่ครม.เสนอเนี่ยน่าจะทันสมัยกว่าร่างของสหรัฐอเมริกาแล้วก็สหภาพยุโรปนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลาที่มีการร่างกฎหมายเนี่ยเรามีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาครัฐซึ่งเป็นเลกูเลเตอร์ภาคประชาชนแล้วโดยเฉพาะผู้ประกอบธุรกิจด้วยนะครับ นอกจากนี้เนี่ยนะครับสคบดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเรานำร่างครม.อันนี้นะครับเสนอไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งใช้เวลาในการพิจารณาอย่างรอบคอบก็เกือบ2ปีถ้าจำไม่ผิดนะครับเมื่อผ่านคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วก็ยังมีการถกกันต่อนะครับระหว่างเจ้าหน้าที่สคบกับกฤษฎีกานะครับมีการเสนอเข้าเสนอออกอยู่ตลอดเวลาเพราะเราทราบดีนะครับว่าการเสนอกฎหมายเนี่ยทุกเวลาที่มันเสียไปก็คือทุกเวลาที่การค้ามันเดินตลอดไปและทันสมัยมากดังนั้นแล้วเราตระหนักแล้วว่าร่างนี้ต้องทันสมัยทันต่อโลกอนาคตนะครับจึงกล่าวได้ว่าเป็นร่างหรือมติที่ครม.เสนอเนี่ยนะครับมีความครอบคลุมกว้างขวางเรียกว่า comprehensive แล้วก็ลงไปในเชิงลึกด้วยนะครับ deepening ครับก็มั่นใจได้ว่านะครับร่างนี้จะเป็นร่างที่มีการบังคับใช้ทางกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพประเด็นที่สองนะครับท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุภมาศอิสระพันธ์ดีท่านได้มอบนโยบายชัดเจนนะครับว่าให้เรียนมันรอเนี่ยนะครับตอบโจทย์และครอบคลุมทุกมิติไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายแต่ต้องทันสมัยและทันต่อการค้าในอนาคตนะครับมีความเป็นธรรมอย่างยิ่งกับทุกๆภาคส่วนท่านได้ย้ำและกำชับนะครับว่าทุกประเด็นที่มีการถกในสภานี้จะต้องเก็บให้หมดทุกประเด็นแล้วก็ให้สคบสรุปแล้วก็เสนอไปยังชั้นอนุการเพื่อให้มีการถกและหารือกันอย่างรอบคอบเพื่อเกิดประโยชน์กับประชาชนเมื่อเราได้เห็นร่างเลยมันรอสุดท้ายแล้วนะครับครับขอบคุณครับ
4: ต่อไปเชิญผู้แทนประชาชนชี้แจงต่อที่ประชุมกับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพทุกท่านนะคะเรียนคิดว่ามีข้อเสนอแนะที่ถ้าวันนี้รับหลักการร่างกฎหมายทั้ง6ฉบับเนี่ยก็มีประเด็นที่ต้องนำไปพิจารณามากมายนะคะแต่เรียนขอย้ำในประเด็นที่บางท่านอาจจะเข้าใจผิดว่าร่างฉบับนี้เนี่ยไม่ได้คุ้มครองซอฟต์แวร์นะคะซึ่งถ้าดูความหมายของร่างฉบับประชาชนเนี่ยจะเห็นนะฮะว่าสินค้าเนี่ยให้หมายรวมถึงสังหาริมทรัพย์ทุกชนิดซึ่งนั่นหมายความว่าซอฟต์แวร์ก็ถูกตีความว่าเป็นสินค้าประเภทหนึ่งแล้วก็ในส่วนความชำรุดบกพร่องซึ่งรวมถึงการอัปเดตซอฟต์แวร์เนี่ยก็รวมอยู่ในความชำรุดบกพร่องของสินค้าด้วยเช่นเดียวกันและเราจะเห็นกรณีที่หลังจากเราใช้โทรศัพท์ไปเนี่ยเราอัปเดตแล้วก็เป็นเส้นเขียวก็มีความชำรุดบกพร่องเกิดขึ้นซึ่งขณะนี้ผู้บริโภคเนี่ยต้องฟ้องคดีด้วยตัวเองนะคะเรียนคิดว่าในส่วนนี้ก็น่าจะเป็นประเด็นที่อยากให้เห็นว่ารวมอยู่ในร่างของภาคประชาชนที่ได้นำเสนอในวันนี้นะคะแล้วก็ส่วนเรื่องขอบเขตของความครอบคลุมของสินค้าเรียนคิดว่าอันนี้ถ้าฟังดูเราก็อาจจะมีข้อจำกัดนะคะอย่างเช่นร่างของประชาชนเองก็ไม่ได้รวมสินค้ามือสองแต่ก็มีร่างของคุณรัฐเจ้าที่รวมถึงสินค้ามือสองนะคะแต่ว่าร่างของภาคประชาชนเนี่ยเราไม่ได้รวมถึงสินค้ามือสองแล้วก็ไม่ได้รวมสัตว์ที่มีชีวิตไม่ได้รวมสินค้าตามที่กำหนดในกฎกระทรวงแต่รวมถึงปุ๋ยต่างๆซึ่งก็ถือว่าเป็นสินค้าด้วยเช่นเดียวกันในส่วนของร่างของภาคประชาชนนะคะส่วนที่เสนอว่าอยากให้เรื่องการคืนสินค้าจากท่านส.ส.ของบึงกาฬเนี่ยนะฮะที่บอกว่าอยากให้รวมถึงกฎหมายที่คล้ายๆเป็นความพึงพอใจในการคืนสินค้ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยจะยึดหลักเรื่องความบกพร่องของสินค้าหรือความชำรุดของสินค้านะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้รับประกันเรื่องความพึงพอใจแต่ว่าเรามีสิทธิ์ที่จะคืนสินค้าซึ่งมีคูลลิ่งพีเรียดอย่างที่ท่านสมาชิกได้พูดนะฮะ14วันแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยเนี่ย ถ้าเป็นรถยนต์เนี่ยก็ทั้งมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์เนี่ยก็2ปีนะคะส่วนดิฉันคิดว่าเรื่องการปรับตัวของ SME อันนี้ก็คงมีความสำคัญแต่ก็ต้องเรียนว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยมีบังคับในหลายประเทศมากอย่างที่ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ให้ข้อสังเกตนะคะอย่างเช่นจริงๆประเทศไทยเนี่ยทำกฎหมายฉบับนี้เนี่ยก่อนประเทศฟิลิปปินส์แต่ว่าขณะนี้ประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยมีการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้แล้วหรือสิงคโปร์เองก็บังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ตั้งแต่ปี2012หรือประมาณ2555นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะมี transition period เนี่ยทำให้เรียนนึกไปถึงเรื่อง transition period เรื่อง scam act นะฮะซึ่ง scam act เนี่ยเราให้ transition period เนี่ย180วันเพราะนั้นทำให้ในระยะเวลา180วันเนี่ยผู้บริโภคก็ยังไม่มีทางออกอยู่ดีนะคะเหมือนกับที่ขนาดนี้เองก็ขอให้ทางแอดด้าหรือสถาบันพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเร่งรัดการที่โซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มเนี่ยยังมีโฆษณาที่หลอกลวงต่างๆทั้งที่เขาก็มีระบบในการกำกับเรื่องนี้ในต่างประเทศแล้วอย่างเช่นในประเทศออสเตรเลียที่มีการบังคับใช้การต้องขึ้นทะเบียนสแกมแอดไปแล้วนะคะหรือว่าการขึ้นทะเบียนการโฆษณาเพราะฉะนั้นคิดว่าก็เทียบเคียงได้เช่นเดียวกันนะคะส่วนข้อเสนอแนะอีกจำนวนมากนะคะเรียนคงอาจจะต้องอย่างที่ท่านเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้เรียนกับท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมีข้อสังเกตที่เป็นประโยชน์มากต่อการพัฒนากฎหมายฉบับนี้ที่ทำให้เรียกว่าสามารถยกระดับหรือคุ้มครองผู้บริโภคได้จริงเนี่ยทางถ้ากฎหมายฉบับนี้ได้รับการเห็นชอบในวันนี้และมีกรรมธิการเนี่ยแล้วก็ร่างของภาคประชาชนเองมีสัดส่วนกรรมธิการเนี่ยก็จะรับข้อสังเกตเหล่านั้นไปปรับปรุงเรียกว่าเนื้อหาให้สอดคล้องกับที่ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ตั้งใจอยากเห็นว่าเราควรจะมีกฎหมายที่สามารถคุ้มครองผู้บริโภคได้จริงอย่างไรนะคะแล้วก็เรียนเชื่อว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ประชาชนเองก็คาดหวังผู้บริโภคเองก็คาดหวังแล้วก็ต้องขอบคุณอย่างที่เดนเรียนทั้งหมดเบื้องต้นนะฮะขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีขอบคุณคณะรัฐมนตรีขอบคุณพรรคการเมืองทุกพรรคที่ได้เสนอกฎหมายฉบับนี้มาร่วมกันในการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
9: ท่านสมาชิกคะถ้าไม่มีสมาชิกอภิปรายเพิ่มเติม
10: ท่านประธานขออนุญาตประมาณสักสองนาทีครับสรุปสักนิดหนึ่งครับท่านประธานคร
9: ับเดี๋ยวไว้ที่หลัง
10: อ๋อได้ครับ
9: ถ้าไม่มีสมาชิกอภิปรายเพิ่มเติมแล้วนะคะการอภิปรายเป็นอันยุติตามข้อบังคับข้อ75ผู้เสนอนะคะมีสิทธิ์อภิปรายสรุปได้อีกครั้งหนึ่งก่อนที่ประชุมจะลงมตินะคะผู้เสนอจะใช้สิทธิ์อภิปรายสรุปหรือไม่ท่านกันตะพง
10: ศ์ขออนุญาตสัก2นาทีครับท่านประธานครับผมจันเอกนะครับกันพงศ์ประยุทธ์ศักดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนวันนี้ขออนุญาตนำประเด็นเสนอเพิ่มเติมนะครับในชั้นกรรมธิการที่เพื่อนๆสมาชิกหลายท่านเป็นห่วงนะครับประเด็นที่1ก็เกี่ยวกับการซื้อผ่านแพลตฟอร์มว่าควรที่จะมีการรับผิดชอบหรือร่วมรับผิดชอบอย่างไรนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะขออนุญาตนำไปพิจารณากันในชั้นกรรมการเพิ่มเติมนะครับประเด็นที่2ก็คือเรื่องของภาระพิสูจน์สิทธิ์ครับอันนี้ก็ชัดเจนครับว่าถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเวลาในการรับประกันเนี่ยแน่นอนเป็นของผู้ขายแต่ถ้าเกิดหมดวาระไปแล้วหรือหมดการรับประกันแล้วเนี่ยจะเป็นของผู้ซื้อหรือไม่ประเด็นนี้ก็เดี๋ยวเราก็คงมีความกังวลเช่นกันนะครับก็คงจะต้องไปพูดกันต่อในชั้นกรรมการประเด็นที่3ครับก็คือการเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับหรือประเทศอื่นๆอย่างเช่นประเทศอเมริกายุโรปนะครับหรือประเทศสิงคโปร์ต่างๆประเด็นนี้ก็เช่นกันครับเราก็คงจะเข้าไปศึกษากันเพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยเพื่อให้กฎหมายฉบับนี้มันทันสมัยที่สุดนะครับประเด็นที่4เรื่องของสาระสำคัญประเด็นนี้เราก็ถกเถียงกันในชั้นกรรมการเมื่อสมัยที่ผ่านมานะครับนั้นเราก็คงจะไปคิดกันชัดเจนมากขึ้นว่าความปลอดภัยนั้นมีอะไรบ้างนะครับจะเป็นระบบเบรกระบบเกียร์หรือระบบพวงมาลัยต่างๆอันนี้เดี๋ยวเราคงต้องคุยกันแล้วก็แบ่งให้มันเขียนให้มันชัดเจนจะได้ไม่ต้องใช้ดุลพินิจนะครับแล้วส่วนประเด็นสุดท้ายครับจำเป็นต้องมีหน่วยงานกลางเข้ามาร่วมพิสูจน์หรือไม่เพราะว่าตอนนี้ สุดท้ายแล้วการพิสูจน์เนี่ยจะเป็นของผู้ขายถูกไหมครับนั่นจะถ้าเกิดว่าผู้ซื้อเนี่ยไม่พึงพอใจเช่นคนที่ซื้อรถ EV มาแล้วก็บอกว่าเอ๊ะผู้ขายเห็นแก่ตัวหรือเปล่าอันนี้ก็อาจจะต้องอีกหนึ่งประเด็นครับว่าจำเป็นต้องมีหน่วยงานกลางไหมนี่คือสิ่งที่เราต้องเข้าไปคุยกันต่อในชั้นกรรมาธิการครับท่านประธานครับก็ขอบพระคุณท่านประธานครับประมาณนี้ครับ respect
9: ขอเชิญท่านสาลีอ๋องสมหวังท่านจะสรุปเพิ่มเติมไหม
11: หรือ
9: เมื่อกี้พูดไปแล้ว
11: หนึ่งนาทีกับท่านทา
9: ดา
11: ค่ะขอบพระคุณกับท่านทานแล้วก็เรียนขออนุญาตนะฮะคือเรียนคิดว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยทางของภาคประชาชนเนี่ยพยายามทำให้มันชัดเจนง่ายนะฮะอย่างเช่นเมื่อสินค้าชำรุดบกพร่องเนี่ยก็ซ่อมก่อนไม่ได้หมายความว่าเราจะขอให้ผู้ประกอบการเนี่ยเปลี่ยนสินค้าเลยทันทีมีขั้นตอนที่ซ่อมแซมเป็นลำดับแรกแล้วก็เขียนไว้ให้ชัดเลยว่าการซ่อมเนี่ยผู้ประกอบการต้องเป็นคนรับผิดชอบเพราะถือว่าความชำรุดบกพร่องเกิดจากกระบวนการผลิตนะคะเพราะนั้นไม่ต้องมาเถียงกันหรือไม่ต้องมาบังคับให้ผู้บริโภคต้องไปจ่ายสตังค์ในการซ่อมนะคะแล้วสิ่งที่ฉันคิดว่าสำคัญอีกเนี่ยก็คือว่าผู้หลักถ้าซ่อมไม่ได้ผู้บริโภคก็ควรที่จะมีสิทธิ์เลือกว่าเราจะเปลี่ยนสินค้าลดราคาเลิกสัญญาหรือระงับจ่ายค่างวดยังไงแต่เรียนฟังดูคิดว่าจะมีข้อเสนอแนะเรื่องลิสซิ่งแต่ก็ยังไงเรียนคิดว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นประเด็นที่ขนาดนี้การซื้อขายเนี่ยเราแทบจะไม่ได้จ่ายเงินเต็มจำนวนแต่เราต้องผ่อนกุญแจอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับผู้บริโภคค่ะดังนั้นก็ขออนุญาตสรุปว่าร่างของภาคประชาชนเนี่ยทำให้ง่ายแล้วก็ใช้งานได้ในทุกขั้นตอนค่ะขอบพระคุณมากค่ะท่านท่าน
9: ขอเชิญท่านรัฐมนตรีค่ะ
12: ค่ะกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพค่ะค่ะดิฉันสุมาอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการควบคุมผู้บริโภคหรือสคบค่ะก็ในนามรัฐบาลนะคะก็ขอขอบพระคุณทั้งทางสภาองค์กรผู้บริโภคนะคะโดยท่านสารีอ๋องสมหวังนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆพรรคการเมืองนะคะที่ท่านได้มีส่วนร่วมนะคะในการร่างกฎหมายเลยมั่งรอซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายประวัติศาสตร์นะคะฉบับหนึ่งเลยนะคะซึ่งเป็นกฎหมายของภาคประชาชนด้วยนะคะแล้วก็เป็นกฎหมายของทางฝั่งฝ่ายการเมืองฝั่งรัฐบาลด้วยเพื่อที่จะมีจุดประสงค์ร่วมกันคือการช่วยกันคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อให้ได้รับการดูแลจากรัฐบาลนะคะให้ทัดเทียมกับต่างประเทศที่เราเคยได้ยินว่าไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งอเมริกาหรือว่าทางฝั่งยุโรปหรือแม้กระทั่งเอเชียเองนะคะเขาก็ได้มีกฎหมายเลมอนลอว์มาถ้าอเมริกาได้มีมา50กว่าปีแล้วนะคะทางฝั่งยุโรปก็มีมาหลาย10ปีแล้วฝั่งเอเชียเช่นเดียวกันก็ยังเหลือประเทศไทยนะคะที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านอนุทินชาญวีรกูลมีความห่วงใยในการดูแลคุณภาพชีวิตแล้วก็ปากท้องของพี่น้องประชาชนนะคะจึงได้เร่งรัดให้ตัวดิฉันเองเนี่ยนำกฎหมายเลมอนลอว์ฉบับนี้เข้ามาเป็นเรื่องด่วนนะคะเพื่อที่จะให้กฎหมายที่รอคอยกันมาเป็น10ปีได้ออกมาในยุคนี้เพื่อที่จะช่วยดูแลคุ้มครองผู้บริโภคค่ะก็ต้องขอขอบคุณในความร่วมมือของทุกพรรคการเมืองแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากฎหมายฉบับนี้นะคะจะได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกๆคนนะคะเพื่อให้ได้มีผลบังคับใช้โดยเร็วค่ะในนามรัฐบาลก็ขอขอบคุณทุกท่านค่ะ
9: เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติแต่ละฉบับมีหลักการทำนองเดียวกันดังนั้นการลงมติวาระที่1จะลงมติร่างพระราชบัญญัติทุกฉบับนะคะรวมกันตามข้อบังคับข้อ117วรรค3จะมีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ดำเนินการตามนี้ต่อไปเป็นการลงมติในวาระที่1ตามข้อบังคับข้อ117ก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตน

0: 299ลักษณ์ชนกแสดงตนค่ะ
1: ลักษณ์ชนกไปรับบัตรบัตรไปไหนหายบัตรสำรองอ่ะช่วงพี่นั่งต้องไปรับบัตร

0: านประธานครับบัตรมีครับท่านประธานท่านประธานใจเย็นนิดนึงครับท่านครับผมยังไม่ได้กดแสดงตนแต่ว่าเครื่องมันขึ้นว่าแสดงแล้วก็เลยปรึกษาท่านนิดนึงเครื่องน่าจะมีปัญหาครับคือยังไม่ทันกดปุ่มครับท่านงงไหมครับ
1: งง
0: คือผมเสียบบัตรไปแล้วยังไม่ทันได้กดนะครับท่านแต่ว่าไฟตรงนั้นมันไอ้นี่ไปแล้วครับท่าน
1: ไฟแสดงตนขึ้นแล้ว
0: ครับผมแต่ว่าผมยังไม่ได้กดครับท่านก็เลยคิดว่าเครื่องน่าจะมีปัญหา
1: ไม่เป็นไรลองย้ายไปเครื่องอื่น
0: ลองแล้วครับท่านก็เลยแจ้งบันทึกไว้เฉยครับเผื่อมีปัญหาเลย
1: ตกลงเครื่องมีปัญหาหรือบัตรมีปัญหา
0: ถ้าย้ายเครื่องแล้วน่าจะเป็นนิบัติครับ

0: านสมาชิกตามเพื่อนด้วยนะคะกฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่มีประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นอยากให้ร่วมใจกันนะคะเรามาช่วยกันนะคะแสดงให้พี่น้องประชาชนเห็นนะคะว่าเราเห็นประโยชน์ของเขาจริงๆทั้งหมดแต่ของเ
1: ราบอกว่าอะไรนะ
0: ท่านอัตกรมีอะไรเชิญค่ะ
1: นันทชาติ117แสดงตนครับพอดีหาบัตรไม่เจอครับเดี๋ยวสักครู่ครับ
0: เจ้าหน้าที่ดูแลด้วยมีบัตรสำรองไหม

0: ประธานครับขออนุญาตท่านประธานครับผมกรวีปริศนาเนื้อคุณครับท่านประธานนิดเดียวครับรบกวนระหว่างที่ รอ เพื่อนสมาชิกมานะครับจะแจ้งขออนุญาตท่านประธานแล้วก็เพื่อนสมาชิกนะครับว่าเราจะมีการลงมติเนี่ยก็คือลงมติรับหลักการนะครับร่างพรบฉบับนี้และอาจจะมีการลงมติเรื่องของการเลือกว่าจะนำร่างใดเป็นร่างหลักนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเสร็จจากการพิจารณาแล้วเนี่ยผมจะขออนุญาตเสนอท่านประธานแล้วก็เพื่อนสมาชิกในเรื่องของการเปลี่ยนระเบียบวาระที่เราจะพิจารณาในกันในวันพรุ่งนี้ครับก็จะแจ้งเพื่อนสมาชิกกันไว้ก่อนครับ
1: ท่านสมาชิกจะเพิ่งรีบกลับนะคะวันนี้ต้องกลับพร้อมกันนะคะปิดประชุมแล้วค่อยลุกจากเก้าอี้นะคะ

สมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนครบแล้วนะคะถ้าไม่มีขอปิดการแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผลมีผู้เข้าร่วมประชุม425ท่านเป็นอันว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมต่อไปจะขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติความรับผิดชอบเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพ.ศ.ทั้ง6ฉบับหรือไม่ทั้ง6ฉบับนะคะขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นว่าควรรับหลักการกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นว่าไม่ควรรับหลักการกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นว่าควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียง

0: มาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนถ้ามีขอเชิญออกเสียงลงคะแนนถ้าไม่มีขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงผลผลของการลงคะแนนเป็นดังนี้จำนวนผู้ลงมติ421เห็นด้วย420ไม่เห็นด้วย0งดออกเสียง0ไม่ลงคะแนนเสียง1เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติความลับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพ.ศ.ทั้ง6ฉบับเนื่องจากมีการรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติมากกว่า1ฉบับดังนั้นขอเชิญท่านสมาชิกเสนอว่าจะใช้ร่างพระราชบัญญัติฉบับใดเป็นหลักในการพิจารณาในวาระ2ตามข้อบังคับข้อ117วรรค3
1: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะพัฒน์ทะเลาดินิโรธพรรคภูมิใจไทยค่ะดิฉันขอเสนอให้ใช้ร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอเป็นร่างหลักในการพิจารณาค่ะขอผู้รับรองด้วยค่ะ
0: เป็นว่าที่ประชุมมีมติ
2: ท่านประธานครับท่านประธานครับท่านประธานครับผมจะชัยเอกครับขออนุญาตเสนออีกหนึ่งร่างครับขออนุญาตเสนอร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องสินค้าของภาคประชาชนที่นำเสนอโดยนางสาวสารีอองสมหวังเป็นร่างหลักครับขอผู้รับรองเลยครับท่าน
0: ผู้รับรองถูกต้องท่านนี้ก็ท่านณัฐวุฒิมีอะไร
3: อ๋อไม่มีครับท่านผมช่วยรับรองครับขอบพระคุณที่ท่านเอ่ยชื่อผมครับ
0: ท่านนั่งลงเลยท่านยืนนึกว่าท่านประท้วงไงถ้างั้นมียัตตินะคะสองยัตติก็มียัตติอื่นอีกไหมคะมีใครจะเสนออย่างอื่นไหมนะ

จะต้องถามอีกนะคะว่าเห็นด้วยกับยัตติไหนก่อนที่จะถามขอนับองค์ประชุมก่อนนะคะ

เชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนนะคะโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนถ้ามีขอเชิญแสดงตนถ้าไม่มีขอปิดการแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผลมีผู้เข้าร่วมประชุม417ท่านนะคะเป็นอันว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมต่อไปจะถามนะคะที่ประชุมจะเห็นชอบให้ใช้ร่างพระราชบัญญัติฉบับใดเป็นหลักนะคะในการพิจารณาวาระที่สองนะคะผู้ใดเห็นชอบร่างของคณะรัฐมนตรีกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นชอบร่างของภาคประชาชนกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียง

0: มีสมาชิกท่านใดยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นไหมคะดังนั้นเจ้าหน้าที่แสดงผลผลของการลงคะแนนเป็นดังนี้จำนวนผู้ลงมติ425เห็นด้วย275ไม่เห็นด้วย148งดออกเสียง1ไม่ลงคะแนนเสียง1เป็นอันว่าที่ประชุมมีมตินะคะใช้ร่างของคณะรัฐมนตรีนะคะเป็นหลักต่อไปขอเชิญกำหนดนะคะเสนอคณะกรรมการแล้วก็กำหนดจำนวนกรรมการวิสามัญมีผู้เสนอเชิญค่ะ
1: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะพัทธราวดินีโรธพรรคภูมิใจไทยค่ะขอเสนอให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญจำนวน24ท่านค่ะขอผู้รับรองด้วยค่ะ
0: ผู้รับรองถูกต้องนะคะมีผู้เสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมมีมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญจำนวน24ท่านนะคะเนื่องจากว่ามีการรับหลักการร่างพระราชบัญญัติที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเข้าชื่อเสนอด้วยดังนั้นสัดส่วนของกรรมการจะเป็นดังนี้นะคะสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีเนี่ยจำนวน4ท่านสัดส่วนของผู้แทนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน8ท่านสัดส่วนของสภาผู้แทนราษฎรจำนวน12ท่านขอเชิญคณะรัฐมนตรีเสนอรายชื่อกรรมาธิการ
2: ค่ะกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพดิฉันนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขอเสนอรายชื่อกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพศในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีจำนวน4ท่านดังนี้ 1. นายรณรงค์พูลพิพัฒน์ 2. นายทิตินันท์สิงหา 3. นายชนะเดชทัพประพันธ์สี่นายวรกรโอภาสนันขอบคุณค่ะ
0: ขอเชิญผู้แทนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเสนอรายชื่อกรรมาธิการจำนวน8ท่านค่ะ
3: ครับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรและท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับเรียนสารีอ่องสมหวังในฐานะผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าและร่วมกับประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 21,111 คนขอเสนอรายชื่อผู้แทนกรรมาธิการจำนวน8ท่านนะคะ1ว่าที่ร้อยตรีจินนะแย้มอ่วม2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จุมพิตาเรืองวิชาธร 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมงามเมืองสกุล 4. นางสาวสารีอ๋องสมหวัง

0: ช่ขอผู้รับรองนะครับ
1: ผู้รับรองถูกต้องนะคะต่อไปพรรคเพื่อไทย2ท่าน
2: ท่านประธานที่เคารพดิฉันชยาภาสินธุไพรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด101เขต8พรรคเพื่อไทยขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพ.ศ.ในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยจำนวน2ท่านดังนี้ค่ะ1นางสาวคัตติยาสวัสดิผล2นายธงธรรมเวชยชัยขอผู้รับรองด้วยค่ะ
1: ผู้รับรองถูกต้องนะคะต่อไปพรรคก้าวธรรมจำนวน1ท่าน
3: สามสามแล้วสามแล้วสี่ใช่ไหมนี่สามได้แล้
4: วเรนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมณัฐชาติวงประเสริฐนะครับขอเสนอชื่อท่านธนิกมาศรีพิทักษ์ครับในโควต้าสัดส่วนพรรคก้าวธรรมครับขอผู้รับรองด้วยครับ
1: ผู้รับรองถูกต้องค่ะต่อไปพรรคประชาธิปัตย์จำนวน1ท่าน
5: ฮะประชาธิปัตย์เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมกิตติภาคอิฐประชาธิปัตย์จังหวัดตรังเขต3ผมขอเสนอรายชื่อกรรมาธิการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพ.ศ.ในสัดส่วนของพรรคประชาธิปัตย์จำนวน1ท่านคือนายจิรวัฒน์จังหวัดขอผู้รับรองด้วยครับ
1: ผู้รับรองถูกต้องค่ะขอเชิญเลขาธิการอ่านรายชื่อกรรมธิการ
6: รายชื่อคณะกรรมธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพ.ศ.จำนวน24ท่าน 1. นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์ 2. นายทิตินันท์สิงหา 3. นายชนะเดชทัพประพันธ์ 4. นายวรกรโอภาสนันท์ 5. ว่าที่ร้อยตรีจินนะแย้มอ่วม6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุมพิตาเรืองวิชาธร 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมงามเมืองสกุล 8. นางสาวสาลีอ๋องสมหวัง 9. รองศาสตราจารย์ยุพดีสิริสินสุข 10. นายกฤษณะน้ำดอกไม้ 11. นางสาววิภาพรแซ่ผู่12นางชูเนศศรีเสวชาติ13นายสุภชัยใจสมุทร14นายชนาทิพย์สุภสิริ15นายสุริยาแป้นสุขา16นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือ17นายพัสกรทัพมงคล18นายกันพงประยูนศักดิ์ 19นางสาวลวิศรามาวงศ์ 20ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอมปกาเตชะอภัยคุณ 21นางสาวขัตติยาสวัสดิผล 22นายธงธรรมเวชยชัย 23นายธนิกมาศรีพิทักษ์และ24นายจิรวัฒน์จังหวัด
1: กำหนดเวลาแปรยติขอเชิญท่านสมาชิกกำหนดเวลาแปรยติตามข้อบังคับข้อ125วรรค1
7: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะพัฒน์ธราวดีนิโรธพัฒน์ภูมิใจไทยค่ะขอเสนอให้แปรยติ15วันค่ะขอผู้รับรองด้วยค่ะ
1: รับรองถูกต้องนะคะเป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบให้กำหนดเวลาแปรยติภายใน15วันเป็นอันจบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระที่1นะคะขอบคุณท่านรัฐมนตรีแล้วก็ผู้เข้าร่วมชี้แจงทั้งภาคประชาชนด้วยนะคะขอบคุณมากๆ ยได้มีสมาชิกนะฮะเสนอญัตติขอ
8: ท่านประธานที่เคารพครับผมกรวีพิศนานันทกุลครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคภูมิใจไทยจังหวัดอ่างทองครับขออนุญาตเสนอญัตติขอเปลี่ยนระเบียบวาระตามข้อบังคับข้อ54วงเล็บ2โดยงดใช้ข้อบังคับข้อ54วรรค2นะครับเป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณีเพื่อขอนำเรื่องด่วนคือร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.ขึ้นมาพิจารณาก่อนระเบียบวาระกระทู้ถามโดยให้มีผลบังคับในการประชุมวันพรุ่งนี้ครับขอผู้รับรองด้วยครับ
1: ค่ะด้วยมีสมาชิกนะฮะเสนอญัตติขอเปลี่ยนระเบียบวาระตามข้อบังคับข้อ54วงเล็บ2และญัตติตามข้อบังคับข้อ184เพื่อให้งดใช้ข้อบังคับข้อ54วรรค2เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณีการเปลี่ยนระเบียบวาระเรื่องด่วนคือร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.นะขึ้นมาพิจารณาก่อนระเบียบวาระกระทู้ถามอันเป็นการขอเปลี่ยนระเบียบวาระเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโดยให้มีผลบังคับในการประชุมวันพรุ่งนี้ซึ่งหากที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า2ใน3ของสมาชิกในที่ประชุมจึงจะให้งดใช้ข้อบังคับดังกล่าวได้ก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมค่ะขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตน

สมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนถ้ามีขอเชิญแสดงตนถ้าไม่มีขอปิดการแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผลมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด412ท่านเป็นอันว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมนะคะต่อไปจะขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะอนุมัติให้งดใช้ข้อบังคับข้อ54วรรค2หรือไม่ขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นว่าควรอนุมัติกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นว่าไม่ควรอนุมัติกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นว่าควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียง

0: มาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนถ้ามีขอเชิญออกเสียงลงคะแนนถ้าไม่มีขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงผลผลของการลงคะแนนเป็นดังนี้จำนวนผู้ลงมติ414มีผู้เห็นด้วย413ไม่เห็นด้วย0งดออกเสียง1
1: ท่านประธานครับ290เห็นด้วยครับ
0: ไม่ลงคะแนนเสียง0
2: ท่านประธานครับ076เห็นด้วยครับ
0: ไปไหนมาเนี่ยลงบันทึกไว้นะคะแต่ว่าจะไม่มีผลนะคะเกี่ยวกับการคะแนนเสียงนะคะถ้ามีเพื่อนมาที่หลังอ่ะที่หลังท่านสมาชิกบอกนะคะบอกให้รอเพื่อนได้นะคะเพราะว่าเมื่อกี้มองดูแล้วเห็นว่ามาครบกันแล้วเกือบทุกพรรคที่ประชุมนะคะอนุมัติด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดทั้งหมด413นะคะซึ่งเป็นจำนวนที่ไม่น้อยกว่า2ใน3ของสมาชิกในที่ประชุมดังนั้นเป็นอันว่าที่ประชุมมีมติอนุมัตินะคะให้งดใช้ข้อบังคับข้อ54วรรค2เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณีและถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้เปลี่ยนระเบียบวาระเรื่องด่วนนะคะโดยให้มีผลบังคับในการประชุมวันพรุ่งนี้ท่านสมาชิกมีอะไรจะสอบถามเพิ่มเติมไหมคะถ้าไม่มีวันนี้ขอปิดประชุมค่ะ

ท่านผู้ฟังครับที่จบไปแล้วนั้นเป็นการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่27ปีที่1ครั้งที่23สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1ครับในวันนี้วันพุธที่24มิถุนายนพุทธศักราช2569ครับโดยสำหรับในวันนี้นั้นเริ่มต้นด้วยข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีสมาชิกปรึกษาหารือก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมเริ่มพิจารณาในเวลา 8:59 นาทีครับจำนวน40คนครับจากนั้นครับประธานในที่ประชุมได้เปิดการประชุมในเวลา 10:39 นาทีครับวันนี้ครับไม่มีกระทู้ถามครับส่วนเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมครับซึ่งไม่ปรากฏในระเบียบวาระคือการรับเอกสารร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ครับรวมไปถึงครับเรื่องที่วุฒิสภานั้นได้ลงมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก30วันนับตั้งแต่วันที่14มิถุนายน2569จำนวน2ฉบับครับคือร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดพ.ศ.และร่างพระราชบัญญัติล้มละลายฉบับที่พ.ศ.ครับซึ่งเรื่องนี้นั้นมติที่ประชุมก็รับทราบเป็นที่เรียบร้อยครับส่วนเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วครับมีเรื่องของร่างพระราชบัญญัติโอนที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะในท้องที่ตำบลดงเย็นอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีให้แก่นางมีรักเสมอวงซึ่งเรื่องนี้นั้นนะครับมติที่ประชุมก็เห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติโอนที่ราชพัสดุและเห็นชอบกับข้อสังเกตของคณะกรรมการครับรวมไปถึงครับร่างพระราชบัญญัติเวรคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายนครพิพัฒน์ในท้องที่เขตบางทองหลางบางกะปิสวนหลวงประเวศบางนาของกรุงเทพมหานครครับและอำเภอบางพลีอำเภอเมืองของจังหวัดสมุทรปราการครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางที่ประชุมก็มีมติเห็นชอบในร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวและเห็นชอบกับข้อสังเกตของคณะกรรมการครับและทั้งหมดครับคือประเด็นที่น่าสนใจครับในการประชุมในวันนี้ครับช่างเทคนิคในวันนี้ประกอบไปด้วยคุณทุนชัยคำรอดและคุณสายชนนีสังครับผู้ถ่ายทอดเสียงครับผู้บรรยายคุณทิติมาอินกลัมและผมพฤทธ์แก้วพิบูลครับต้องลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับนำท่านกลับไปรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: อร์แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
1: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
0: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
1: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
0: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
1: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: แบงค์ของโบดแบงค์ของโบดเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ของโบดแบงค์ของโบดมาเรามาใช้สิทธิ์โบด
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ของโบดเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: แบงค์ของโบดมาเรามาใช้สิทธิ์โบด
7: จับประเด็น VIP
8: กลับมาครับ 18:18 นะครับแน่นอนวันนี้ใครที่กำลังติดตามอยู่อย่างที่บอกกันเรื่องราวของ AI หลายคนใช้ทั้ง ChatGPT ใช่ไหม Gemini ก็ต้องบอกว่า AI ปัจจุบันนี้เนี่ยมีเรื่องของการเข้ามามีบทบาทนะครับทั้งปัจจุบันนี้บางคนบอกโอ้โหเห็นรูปใน AI แล้วอันนี้ของจริงหรือว่าตัวปลอมกันแน่เพราะว่าทำได้เหมือนมากๆทั้งภาพทั้งเสียงทั้งการเคลื่อนไหวต่างๆหลายคนก็เลยบอกว่าอ่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญล่าสุดครับต้องบอกว่าวันนี้ได้รับเกียรตินะครับจากรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาสถาบันรัชภาคนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนพลสรันบูรณะครับท่านจะมาพูดคุยเรื่อง AI นี่แหละนะครับต้องบอกว่าตอนนี้ใครไม่รู้จักไม่ได้แล้วเราต้องบอกว่าเข้ามามีผลมีอิทธิพลกับการใช้ชีวิตนะครับ Gen AI Generate AI เหล่านี้นะครับทำให้เราได้เติบโตแล้วก็มีความรู้ที่กว้างขึ้นด้วยวันนี้ครับท่านอยู่ในสายกับเราแล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยเรื่องนี้กันสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับ
8: ครับต้อนรับท่านอาจารย์นะครับขออนุญาตเรียกอาจารย์เข้าสู่รายการจับประเด็นเป็นข่าวทางสวทครับแน่นอนเมื่อกี้นี้อาจารย์ครับเรื่องของการเกริ่นบอกกับคุณผู้ฟังไปเรียนรู้ AI ต้องรู้ให้ทันแล้วก็ใช้ให้เป็นด้วยปัจจุบันนี้ครับ AI เนี่ยเข้ามามีบทบาทสำคัญมากๆในการใช้ชีวิตแต่บางคนบอกว่าเอ๊ะแล้ว AI คืออะไรงั้นเดี๋ยวให้อาจารย์ได้แนะนำก่อนเทคโนโลยี AI ณปัจจุบันนี้เล่าให้ฟังหน่อยว่าเป็นอย่างไรบ้างครับอาจารย์
9: ครับขอบคุณครับก็ AI นะครับ AI เนี่ยจริงๆแล้วก็คือเป็นโปรแกรมนะครับที่มีการวิวัฒนาการพัฒนามาจากที่ทางด้านของเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และการสื่อสารนะครับของโลกเราเนี่ยก็มีการเจริญก้าวหน้าขึ้นในการพัฒนาขึ้นในการตอบสนองกับการใช้ชีวิตการทำงานของคนของสังคมที่ต้องการนะครับเป็นว่าเมื่อเริ่มต้นจากโปรแกรมเล็กๆสามารถที่จะอย่างเช่นโปรแกรมบัญชีโปรแกรมบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลในการทำงานนะครับอย่างนี้นะครับหรือเป็นโปรแกรมที่เราเรียกว่าอย่างของ Microsoft โปรแกรม Word Excel การคำนวณนะครับอย่างนี้เป็นต้นก็ถูกพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆตามความต้องการของมนุษย์เราของสังคมเราในการใช้ชีวิตนะครับก็ถูกทำให้เป็นโปรแกรมที่ใหญ่ขึ้นตอบสนองความต้องการที่มากมายขึ้น ก็เป็นสิ่งที่ทำให้ AI นั้นมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นจากโปรแกรมปกติดังนั้นสิ่งสำคัญง่ายๆเลยที่มีการพัฒนามาถึงขั้นเกือบสุดยอดผมจะอยากบอกว่าเกือบสุดยอดนะครับเพราะว่า AI ยังมีการพัฒนาอย่างไม่เป็นที่สิ้นสุดนั่นก็คือ AI ตอนนี้เปรียบเสมือนเป็นการพัฒนาเป็นโปรแกรมขนาดใหญ่ที่สามารถตอบสนองความต้องการใช้ในทุกภาคส่วนละนะครับพูดง่ายว่ามีความฉลาดเท่าเกือบเท่ามนุษย์ละนะครับเป็นการสร้างขึ้นมาเพื่ออยู่ในชีวิตประจำวันของเราโดย AI โปรแกรมนี้สามารถที่จะมีประสิทธิภาพในการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ทำให้เกิดการเข้าไปปรับปรุงการตัดสินใจความคิดในการแก้ปัญหาต่างๆให้กับคนนะครับเบื้องต้นซึ่งคนเราเมื่อเรียนรู้ AI ก็ใช้ AI ได้นะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพเราจะเห็นได้ว่าจากโปรแกรมปกติเนี่ยถูกพัฒนาขึ้นมาเป็น AI อัจฉริยะนี่นะครับอย่างเช่นเป็น Google Research เนี่ยคุณอยากจะรู้ข้อมูลอะไรคุณก็เสิร์ชไปใน Google นะครับโปรแกรมของ AI โดยเฉพาะในการช่วยคิดก็ถูกพัฒนาขึ้นมาเหนือกว่าการป้อนข้อมูลโดยปกติก็คือเมื่อคุณใส่คำถามเข้าไปแค่นั้นเองว่าต้องการอะไรนะครับAIชนิดนั้นก็ให้ข้อมูลของคุณมาได้ทันทีภายในไม่เกิน2นาทีนะครับ1นาทีถึง30วินาทีด้วยซ้ำไปถ้าเป็นคำถามง่ายๆเป็นการประมวลผลจากข้อมูลทั่วโลกนะครับซึ่ง AI นั้นก็คือมีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่ถูกสะสมมาเป็นระยะเวลาประมาณถ้านับแล้วก็ประมาณเกือบ100ปีนะครับที่มีการสะสมนะครับเราจะมาใช้เห็นว่า AI มาใช้เนี่ยในชีวิตประจำวันง่ายๆเลยคือโทรศัพท์มือถือนะครับหรือรถยนต์มีการขับเคลื่อนโดยอัตโนมัติเห็นไหมครับมีคำสั่งป้อนไปแล้วให้ใช้การตัดสินใจแทนคนได้จะเลี้ยวจะไป
8: ตอนนี้เราไม่ต้องขับเองเราไม่ต้องขับเองแล้วจ้ะ
9: ใช่ครับ แล้วก็ใช้ AI เสียงในการสั่งงานจะทำนู่นทำนี่จะดูกล้องถ่ายมือถือที่บ้านนะครับหรือการใช้AI ในการพัฒนาโปรแกรมในการให้บริการรักษาทางการแพทย์นี่ก็เยอะมากเลยนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือสิ่งที่ AI เข้ามาเริ่มทดแทนในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะการพัฒนานั้นต้นกำเนิดจริงๆแล้วจากผู้บริโภคแล้วไปสู่ผู้ให้บริการก็คือผู้ประกอบการขนาดใหญ่หรือ Big Tech คนที่สร้างพัฒนา AI ขึ้นมาก็กลายเป็นคนที่มีอำนาจทางเศรษฐกิจนะครับจะเห็นได้ว่าทางยุโรปอเมริกาก็สร้าง AI อย่างเช่นที่เราเคยได้ยินอย่างเช่น Gemini ChatGPT AI นี่มีเป็นร้อยถ
8: ้
9: ามี AI เฉพาะด้านก็เยอะนะครับเป็นต้นครับที่มาภาพรวมโดยย่อๆนะครับ
8: มีคุณผู้ฟังก็จะได้เห็นภาพว่าปฏิเสธไม่ได้ในยุคปัจจุบันนี้ดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องใช้ให้เป็นด้วยเรื่องของทั้งข้อดีแน่นอน AI มีแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีเหมือนเหรียญอาจารย์ก็ต้องมี2ด้านข้อเสียของเทคโนโลยี AI อาจารย์เล่าให้ฟังสักนิดนึงได้ไหมครับว่ามีข้อดีแล้วข้อเสียอย่างไรบ้างกับ AI ในปัจจุบันนี้ครับ
9: ครับเราก็ขออนุญาตแบบตอบสั้นๆนะครับแบ่งเป็นส่วนของด้านดีเนี่ยแน่นอนคือการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแบบก้าวกระโดดเมื่อก่อนคนเราทำงานได้หนึ่งอย่างต่อ สมมติวันหนึ่งพอมี AI เนี่ยมันช่วยลดเวลาครับได้อย่างมหาศาลแทนที่จะไป เปิดหนังสือทีละเล่มสั่งคำถามไปทับประมวลผลมาเป็นร้อยเล่มแล้วสรุปย่อให้เราเลยเห็นไหมครับหรืออย่างการเขียนรายงานหรืออย่างการเขียนรายงานเนี่ยนะครับคุณต้องใช้เวลาเป็นวันเป็นหลายชั่วโมงปัจจุบันรายงานการประชุมคุณสามารถทำได้ภายใน10นาทีเสร็จโดยการป้อนคำสั่งในการบันทึกการประชุมพร้อมในการทำงานเลยแล้วเราก็เอามาไลฟ์อีกทีนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับผลดีอย่างที่สองความก้าวหน้าทางการแพทย์และสาธารณสุขใช้กันมาเป็นเวลาประมาณสัก 30-40 ปีแล้วครับสำหรับการใช้ AI เข้ามาช่วยชีวิตคนนะครับอย่างเช่นในการประมวลวิเคราะห์ภาพถ่ายทางรังสีและเอ็กซเรย์เราจะเห็นได้ว่าต้องใช้โปรแกรมในการประมวลผลซึ่งเป็นรายละเอียดนะครับซึ่งตามมนุษย์มองไม่เห็นนะครับอย่างชัดเจน นะครับก็ใช้เครื่องมือของ AI เนี่ยเข้ามาช่วยในการหาค่านะครับในการตรวจสารตรวจมะเร็งตรวจเม็ดเลือดต่างๆนะครับอันนี้คือทางการแพทย์ผลดีอย่างที่สองการเข้าถึงการศึกษานะครับซึ่งพื้นฐานเลยการที่ว่าเราจะเติบโตไปกับ AI เราก็ต้องเรียนรู้กับเขาการศึกษาเนี่ยก็นำมาช่วยใช้ AI นะครับนอกจากสอน AI แล้วก็ยังให้ AI มาเป็นเครื่องมือในการช่วยสอนเพราะฉะนั้นการค้นหาคนในห้องสมุดยกตัวอย่างเช่นคุณไม่ต้องไปเสียเวลาละคุณก็ใช้เข้าโปรแกรมห้องสมุดที่ใช้ AI ในการประมวลผลในการตอบคำถามในการให้ข้อคิดคุณการทำวิจัยอย่างนี้ฮะเดี๋ยวนี้กลายเป็นวิจัยนะครับคนทำวิจัยก็ง่ายขึ้นกว่าเมื่อก่อนต้องใช้เวลาเป็นปีอันนี้ก็ลดเวลานานซ้ำจะหลบเดินก็ได้เล็บงานวิจัยที่มีคุณภาพซึ่งปัจจุบันการใช้ AI เนี่ยทางการศึกษาถือว่าเราก็ไม่ยอมรับ AI โดย 100% การใช้ AI เนี่ยก็จะทำให้คนนั้นขาดความนึกคิดเป็นของตนเองขาดความเข้าใจเรียนรู้การปฏิบัติสมรรถนะก็เท่ากับคุณพึ่ง AI ไปหมดเพราะฉะนั้นการศึกษาณวันนี้ก็มีการให้อาจารย์ให้ผู้รู้นี่ครับสามารถที่จะรู้เท่าทัน AI ในการตรวจเครื่องมือในการทำงานของนักศึกษาน
8: ักศึกษาครับ
9: ใช่ครับใช่ครับใช้ AI ก็ต้องรู้ทัน AI ก็เอาความสามารถของอาจารย์เนี่ยคู่กับ AI มาตรวจกันนะครับว่าคุณไม่ได้ลอกเรียนคุณไม่ได้อ่านเองหรือคุณใช้ AI ทั้งหมดคุณต้องให้ชัดเจนนะครับว่าเป็นใครแล้วก็การจัดการครับทรัพยากรสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เห็นได้ว่าปัจจุบันเนี่ยทั้งการเกษตรทั้งภาคเศรษฐกิจอิสระธนาคารอะไรต่างก็ใช้ AI มาเป็นเครื่องมือในการประมวลผลในการให้บริการในการจัดต่างๆเห็นไหมครับมีความรวดเร็วขึ้นปัจจุบันเนี่ย AI อยู่ในทุกส่วนสมุดบัญชีปัจจุบันก็ใช้ AI แล้วเป็นทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วครับไม่ได้ใช้ผ่านสมุดเหมือนสมัยก่อนนะครับการเบิกเงินบางทีใช้ตามเสียงหรือการโอนเงินผ่านอะไรก็ใช้
8: ไม่ต้องถือเงินสดไม่ต้องถือเงินสดแล้วปัจจุบันนี้ครับ
9: ใช่ครับอย่างนี้เป็นต้นจะเห็นได้ว่าทรัพยากรต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งล้อมทางภูมิศาสตร์มีการบันทึกผ่านในระบบดาวเทียมและใช้ AI ในการพยากรณ
8: ์
9: นะครับซึ่งภาครัฐเองเนี่ยทุกตอนนี้กลายเป็นว่าทุกประเทศทั่วโลกใช้ AI มาช่วยในการวางแผนในการจัดการทรัพยากรรวมไปถึงการวางแผนในการบริหารประเทศนะครับเป็นต้นแบบมีการร่างเพื่อจะนำไปสู่ของการปรับปรุงนะครับอย่างน้อยปรับปรุงแล้วก็สิ่งสำคัญเราจะเห็นได้ว่าทำไมภาครัฐปัจจุบันนี้ให้คนเนี่ยใช้ผ่านแอปพลิเคชันผ่านแพลตฟอร์มซึ่งมีเรียกว่าtransformation เนี่ยที่เปลี่ยนผ่านจากใช้กระดาษแทบไม่มีแล้วเข้ามาใช้ในระบบพวกนี้ซึ่งก็คือ AI นั่นเองที่เรามานะครับดังนั้นเนี่ยประโยชน์ก็ของ AI มีมหาศาลในขณะเดียวกันผลเสียของการเสี่ยงในความเสี่ยงการใช้ AI ก็มีมากมายอันดับแรกเลยเรื่องใหญ่โตมากก็คือความมั่นคงความปลอดภัยทางไซเบอร์ของวิชาชีพที่เข้ามาแทรกแซงเราจะได้ยินคำว่าสแกมเมอร์หลอกลวงให้โอนเงินหลอกลวงให้เกิดความสูญเสียอะไรต่างๆนะครับมากมายคดีต่างๆมีปีหนึ่งก็แสนกว่าคดีนะครับตอนนี้นะครับสะสมมามูลค่าความเสียหายก็ตก200,000,000สำหรับประเทศไทยในปีนี้ที่ผ่านมาก็ประมาณเราร่วม100,000,000และแค่6 เดือนนะครับอันนี้คดีต่างๆนี่ก็พาอยู่ส่วนใหญ่ 90% คนจะไม่ได้เงินคืนนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นข้อเสียอีกอันหนึ่งอันดับแรกเลยอันดับที่สองเนี่ยปัญหาของการเลิกจ้างและการปรับตัวของตลาดแรงงานอย่างที่บอกว่าเมื่อมีประสิทธิภาพมากขึ้นแรงงานบางแรงงานเนี่ยฮะจะเกิดปัญหาจะตกงานนะครับนั่นก็คือว่าอย่างเช่นเลขาปัจจุบันเนี่ยเราจำเป็นต้องใช้เลขาจำนวนมากลดลงแล้วไม่ต้องใช้เพราะใช้ AI สั่งคำเดียวนะครับผู้ช่วยอัจฉริยะก็รายงานทำรีพอร์ตแจ้งเปลี่ยนแปลงนัดทำอะไรต่ออะไรให้เราเสร็จนะครับ อย่างนี้นะครับหรือแรงงานบางหลายส่วนอย่าง call center นี้เปลี่ยนเป็น AI อัจฉริยะแล้วมาตอบแทนละนะครับเราจะเห็นได้ว่าผู้ประกาศข่าวเนี่ยก็มีเลยนะใช้ AI มาแทนละนะครับโดยไม่ต้องใช้คนนะครับอันนี้ปัญหาของตลาดแรงงานหรืออย่างธนาคารเมื่อเอาการใช้อิเล็กทรอนิกส์เซอร์วิสมาใช้เนี่ยฮะอีแบงกิ้งเนี่ยก็ลดคนลงไปเยอะเลยหายไปมากกว่าครึ่งเลยนะครับ นี่เป็นต้นหรือรถยนต์เนี่ยนะฮะลดการทำงานโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆใช้หุ่นยนต์ใช้ AI เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็ลดคนลงไปมากกว่าครึ่งจะเห็นได้ว่าการเสี่ยงของแรงงานเนี่ยมันก็เกิดขึ้นต่อมาก็คือเรื่องของความเหลื่อมล้ำความรู้เนี่ยถ้าเราไม่รู้ AI เราไม่มีความรู้เนี่ยความเหลื่อมล้ำมันก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความได้เปรียบเสียเปรียบในเรื่องของอันนี้นะก็เกิดการที่จะมาให้เกิดการหลอกหลอนเขาเรียกAI หลอน AI จะหลอกเราได้เพราะจริงๆแล้ว AI เนี่ยมันไม่ได้ถูกต้อง 100% มันเป็นการประมวลเข้ามาให้ได้ใกล้เคียงที่สุดบางทีก็สามารถแต่งข้อมูลมาหลอกได้นะครับเพราะเป็นการประมวลผลที่ผิดพลาดอันนี้สิ่งสำคัญคนก็ต้องเรียนรู้เรื่อง AI ความเหลื่อมล้ำตรงนี้สำคัญถ้าเกิดว่าคนไทยอ่ะเชื่อเลยฮะ 80-90% จะเชื่อมีความเชื่อคนโดยแล้วพอมีเครื่องจักรเครื่องมืออัจฉริยะมามีความเนี่ยเชื่อถึงก็ยิ่งเชื่อไปอีกอันนี้สำคัญซึ่งจะต้องถ่ายทอดให้กับคนรุ่นเก่านะครับให้มีความเข้าใจนะครับแล้วก็เรียนรู้ AI ได้อย่างแท้จริงสิ่งสำคัญที่สุดนอกจากปัญหานี้แล้วยังตามมาเรื่องของพวกปัญหาของลิขสิทธิ์และจริยธรรมทางข้อมูลนะอันนี้สิ่งที่เกิดการบิดเบือนสิ่งที่การก๊อปปี้เอามาอ้างสิทธิ์กันนะครับก็ทำง่ายขึ้นการขโมยลิขสิทธิ์นะครับอันนี้สิ่งเหล่านี้กฎหมายเหล่านี้นะฮะต่างๆที่เกิดขึ้นและความเสียหายความสิ่งที่เกิดขึ้นก็ยังมีจากความกระทำผิดของความเสียหายเหล่านี้ก็เกิดมาเป็นสิ่งที่คดีความทางอาญาความเสียหายทางจริยธรรมจำนวนมากสถิติเพิ่มขึ้นสูงเร็วมากครับ
8: ครับนี่ก็เป็นทั้งข้อดีนะครับอาจารย์จำแนกให้เห็นชัดๆเลยแล้วก็ข้อเสียที่เราต้องใช้ให้ถูกให้เป็นด้วยสำหรับ AI ด้วยหลายข่าวเลยครับที่มีคุณผู้ฟังส่งมาว่ามีการถูกหลอกจาก AI เพราะว่ามีภาพเอ่ยคลิปเสียงเอ่ยบอกเหมือนลูกเหมือนหลานแล้วกำลังเดือดร้อนก็มีการหลอกลวงกันแบบนี้มีการโอนเงินไปทำให้เกิดความเดือดร้อนกันมากมายผลกระทบเหล่านี้อาจารย์มองว่าจะเกิดผลกระทบอย่างไรในอนาคตถ้าเราใช้ AI ไม่ถูกต้องแล้วเราจะมีแนวทางป้องกันปัญหาเหล่านี้อย่างไรบ้างกับการใช้ AI ครับ
9: คร
8: ับ
9: สังคมก็เกิดความเสื่อมคนก็เกิดสมองเสื่อมถ้าเราวิ่ง AI ไปตลอดนะครับและไม่เรียนรู้เท่าทันดังนั้นคนเราเนี่ยความคิดความอ่านเมื่อสมองไม่ใช้ด้วยตนเองใช้ AI เห็นมั้ยครับความด้อยของสมองก็จะเสื่อมลงอาจจะเกิดความสำเร็จในงานตามที่ตัวเองต้องการเนาะส่วนความเสื่อมทางสังคมคดีความเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องตระหนักและต้องแก้ไขว่าความจริงแล้วการละเมิดสิทธินะครับจะเกิดขึ้นมากมายแนวคิดนี้เราจำเป็นที่จะต้องของประเทศไทยปัจจุบันก็มีกฎหมายอยู่แล้วนะแต่ยังอ่อนนะครับยังต้องปรับปรุงเพราะว่าอย่างของไทยเนี่ยแนวคิดหลักเนี่ยก็มุ่งไปที่จะควบคุมความประพฤติของผู้ใช้และจำกัดเนื้อหาเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายทางสินธรรมเกิดความกระทบทางความมั่นคงแต่ต่างประเทศเนี่ยก็เน้นไปให้คนที่ให้บริการเป็นคนรับผิดชอบครับบิ๊กเทคจะถูกปรับมหาศาลจะถูกดำเนินคดีอย่างรุนแรงนะครับเพื่อเป็นการป้องกันจากต้นทางนะครับอันนี้แนวคิดนะครับของประเทศไทยเนี่ยการคุ้มครองเด็กและเยาวชนยังต้องพึ่งพาและคัดกรองให้ครอบครัวเป็นคนทำเองนะครับการดูแลของภาครัฐเนี่ยหย่อนยานไม่ค่อยถึงจะเห็นได้ว่าคดีการละเมิดสิทธิเด็กการละเมิดอะไรต่างๆของเยาวชนนะครับจำนวนมากรวมทั้งสตรีด้วยเนาะกฎหมายของต่างประเทศเนี่ยก็จะแบนเลยนะจะจำกัดอายุอย่างเช่นออสเตรเลียตอนนี้นะกฎหมายออกมานี่ห้ามเข้าถึงอายุไม่ถึง16ปีเข้าติ๊กตอกไม่ได้เข้าโซเชียลไม่ได้เลยนะครับคงจะเห็นกันได้นะครับและมีหลายประเทศก็ทำแนวๆนี้นะครับในส่วนของความรับผิดชอบเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญเห็นไหมเรื่องการเงินเรื่องโฆษณาหลอกลวงเนี่ยของประเทศไทยเห็นไหมปัจจุบันกฎหมายเนี่ยเข้าไปถึงมากน้อยแค่ไหนในการคุ้มครองถึงแม้ว่าจะเปิดช่องว่างเปิดช่องในการแก้ไขปัญหาโดยการสามารถแจ้งความออนไลน์ได้และดำเนินการได้แต่เชื่อไหมไม่สามารถอายัดเงินคุณสูญเสียไปได้ทันไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลยคดีเป็นแสนในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็มีจำกัดความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือในการใช้ AI นะครับอันนี้เป็นระบบที่เขาจะต้องลงทุนในการพัฒนานะครับไปเยอะส่วนทั้งต่างประเทศตอนนี้เขาพัฒนามากมาย เขาตั้งในรูปแบบของแพลตฟอร์มในการควบคุมดูแลแล้วก็จะต้องให้ผู้ให้บริการก็คือธนาคารหรือคนต้นกำเนิดเนี่ยจะต้องมีมาตรการในการเยียวยาในการป้องกันจากตรงนั้นเลยของไทยก็พยายามทำนะแต่ยังไม่เห็นเป็นรูปเป็นร่างเลยนะครับความรับผิดชอบเนี่ยเรื่องพวกนี้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำคัญ 99% ข้อมูลส่วนบุคคลของเราอะถูกเผยแพร่ถูกพูดง่ายว่าเอาไปหมดละตั้งแต่เราเปิดบัญชีธนาคารนะครับข้อมูลส่วนบุคคลเราถูกเข้าไปอยู่ตรงนั้นแล้วเชื่อไหมว่าการละเมิดข้อมูลของเราเนี่ยมีกลายเป็นเรื่องของธุรกิจการค้าโดยผิดกฎหมายก็เยอะนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่อยู่แค่ธนาคารนะข้อมูลพวกนี้เข้าไปอยู่ในแพลตฟอร์มไปอยู่ในบิ๊กเทคเชื่อไหมว่าบิ๊กเทคทั้งหมดเนี่ยของเราเนี่ยนะครับของต่างชาติเนี่ยเข้าถึงข้อมูลเราแล้วทั้งหมดเมื่อเราใช้โปรแกรมเขาครับเพียงแต่ว่าเขาจะเข้าไปถึงแล้วเปิดเผยไหมเรารู้ไหมนะครับการใช้แมปนะครับในการเดินทางสัญจรเนี่ยโปรแกรมนะครับการคีย์ข้อมูลอะไรต่างๆใช้ AI เข้ามาช่วยในการประมวลผลว่าตรงไหนรถติดควบคู่ไปกับดาวเทียมเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นในมือถือของเราข้อมูลเนี่ยตั้งแต่เกิดจนตายอะไรมีครบถ้วนหมดนะครับครอบครัวมีกี่คนระดับรายได้มีอย่างไรคุณถูกไปอยู่ตรงนั้น 80-90% ดังนั้นบิ๊กเทคอะไรใหญ่ๆนี่ก็สามารถหรือพวกที่เป็นพวกโจรกรรมทางไซเบอร์เนี่ยนะครับเขาสามารถที่จะนำไปสร้างปัญหาสร้างธุรกรรมการหลอกลวงจนทำให้เกิดความเสียหายมากเพราะฉะนั้นกฎหมายพวกนี้นะบ้านเราเนี่ยจะต้องมุ่งก็ทราบว่าทางด้านของรัฐบาลนะครับก็กำลังร่างกฎหมายอยู่ในหลักการของกฎหมายว่าด้วยปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเป็นแค่ตัวร่างเนาะเราก็ฟังมานานนะครับแนวทางของกฎหมายเนี่ยเพื่อจะให้คุ้มครองสิทธิมนุษยชนและจริยธรรมเท่าที่ทราบนะครับโดยคัดลอกโดยเอาจากมาตรฐานกฎหมายของ EU AI Act อะไรเนี่ยของสหภาพยุโรปหรือ UNESCO นะครับที่กำหนดไว้เนี่ยเป็น4มิติเท่าที่ผมทราบนะแต่ผมว่านี้เป็นแนวทฤษฎีนะครับที่ให้อยากให้ท่านผู้ฟังได้รับรู้กันไว้เป็นคร่าวๆนะครับแนวแรกเลยก็อยากจะให้เกิดแนวปฏิบัติในการควบคุมระดับความเสี่ยงก็จะจับอยู่ในเรื่องของความเสี่ยงขึ้นมาในการเกิดในการใช้เสียงว่าด้วยปัญญาประดิษฐ์นี่แหละครับ
8: ครับ
9: นะครับมันก็จะมีระดับความเสี่ยงนะครับเพื่อให้เกิดความควบคุมระดับของความแรงในแต่ละความเสี่ยงนะครับถึงขั้นสูงสุดว่าในพวกนี้ควรจะมีออกมาตรการยังไงไปเกี่ยวเรื่องของกฎในการบังคับใช้หรือบทลงโทษนะครับแล้วก็วางแนวปฏิบัติไว้นอกจากนี้การบัญญัติเนี่ยในเรื่องสิทธิของการคุ้มครองผู้บริโภคต่อ AI เขาก็จะให้ความสำคัญว่าผู้บริโภคก็มีสิทธิในการปฏิเสธการตัดสินใจของ AI อย่างถูกต้องนะครับเห็นไหมครับเป็นการสร้างเงื่อนไขลงไปในกฎหมายเลยว่าผู้บริโภคนะคุณมีสิทธิที่จะปฏิเสธ AI ได้นะส่วนที่สองก็คือจะต้องได้รับรู้ต้องมีสิทธิในการรับรู้ว่า AI เนี่ยทำไมถึงตัดสินใจอย่างนั้นต้องอธิบายเหตุผลให้ได้เพราะว่า AI เหล่านั้นทำไมถึงย้ำว่า AI ว่าผู้บริโภคต้องได้รับการคุ้มครองทั้งสองแบบนั้นเพราะว่าอะไรเพราะ AI นั้นเป็นของ Big Tech ครับเป็นของผู้ให้บริการแล้วคนใช้บริการไม่รับรู้อะไรเลยนะครับในเกิดความเสี่ยงความเสียหายนี้มันก็ไม่แฟร์ใช่ไหมครับกฎหมายก็จะต้องทำให้เกิดความแฟร์ความยุติธรรมต่อมาก็คือจะต้องเพิ่มความโปร่งใสของเรื่องลิขสิทธิ์นะครับดังนั้นเนี่ยข้อมูลนี้สำคัญมากๆก็คือต้องบังคับให้เปิดเผยข้อมูลได
8: ้
9: การใช้ AI มาเนี่ยต้องรู้ว่ามีที่มาจากไหนต้องติดป้ายให้รับรู้ในรูปแบบไหนก็ตามไม่ว่าเสียงหรือภาพนะครับต้องรู้ว่าเป็น AI ใช้นะไม่ใช่เป็นของจริงนะฮะมันจะได้ในการตรวจสอบได้ง่ายขึ้นลดการใช้ AI มาหลอกลวงครับนะครับทางผู้ใช้ผู้บริโภคก็จะได้เรียนรู้ไปพร้อมกันกับการรู้เท่าทันและรู้จักใช้ AI น ครับการจัดตั้งศูนย์นะครับทดสอบกองทุนเยียวยาความเสียหายอย่างที่บอกจริงๆเนี่ยว่าของต่างชาติต่างประเทศเนี่ยเขามีกองทุนเยียวยาสำหรับคนที่เกิดปัญหาในเรื่องของจุลกรรมต่างๆพวกสแกมเมอร์อะไรเงี้ยเขาเยียวยาให้ทันทีทางธนาคารต้องรับผิดชอบตอนนี้เราพยายามทำนะก็ถูกปฏิเสธจากธนาคารทั้งหมดเลยต้องฟ้องร้องต้องอะไรใช้เวลานานแล้วคนจนคนไม่ค่อยมีเงินโดนขโมยไปหมดแล้วจะเอากำลังที่ไหนไปต่อสู้ทางกฎหมายนะครับเนี่ยไปเสียค่าทนายเสียค่าอะไรนะครับค่าใช้จ่ายต่างๆเพราะยังความท้าทายหลักของกฎหมายเนี่ยสิ่งสำคัญใน4ประการที่ผมว่าเนี่ยคือเป็นการสร้างกฎหมายที่มีความสมดุลและให้ทันสมัยต่อการที่เราก้าวสู่เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยด้วย AI เนี่ยนะครับจะเกิดความเป็นธรรมในสังคมมากขึ้นครับ
8: ครับปิดท้ายเห็นบอกว่าอาจารย์กำลังจะเตรียมเปิดอบรมหลักสูตร Creator AI ด้วยเรื่องรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างครับอาจารย
9: ์ครับก็อันนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ขอบคุณครับก็ทางด้านกระทรวงอุดมศึกษานะครับวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนี่ก็ร่วมกับทางสถาบันราชภัฏนะครับก็จัดการอบรมหลักสูตรการเป็น Creator ด้วย AI นะครับคือการสร้างสรรค์นะครับย่อๆว่าการสร้างสรรค์ผลิตคอนเทนต์เนี่ยด้วย AI
8: ครับ
9: ก็ปัจจุบันเนี่ยคนเราก็จะผลิตสื่อง่ายๆแล้วก็ชอบโพสต์ลงช่องโซเชียลเนี่ยเราก็จะสอนให้การใช้ AI เนี่ยเป็นพื้นฐานแล้วต้องมีจริยธรรมแล้วก็ใช้เทคนิคง่ายๆให้เรียนรู้ได้ด้วยความเข้าใจอย่างดีนะครับก็เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ทางด้านการผลิตสื่อที่สร้างสรรค์ในสังคมนะครับจะได้ลดทอนปัญหาของการหมิ่นเหม่ของการหมิ่นประมาทหรือไปถึงเรื่องของคุณภาพของสื่อที่คุณจะทำออกเพื่อส่งเสริมในสิ่งที่กิจกรรมที่คุณต้องการผลิตสื่อออกไปนะครับในปัจจุบันในสังคมโซเชียลก็ดีในภาคการทำธุรกิจของคุณก็ดีนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้การเติมแต่งความรู้ให้กับประชาชนทั่วไปนะครับได้มีความรู้เพิ่มเติมขึ้นที่ทันสมัยนะครับเอาไปใช้ได้เราก็จะมีการรับสมัครมาแล้วก็เรียนอบรมฟรีหมดนะครับ
8: ไม่เสียค่าใช้จ่ายเลย
9: ไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยพร้อมกับมีอาหารคือเราก็แบ่งเป็นอบรมทางออนไลน์และก็ที่รวมที่สถานที่ที่สถาบันราชภัฏนะหรือที่เรียกว่าออนไซต์นะรวมแล้ว5วันด้วยกันมีออนไลน์3วันวันที่27 28มิถุนายนนะครับแล้วก็วันที่3กรกฎาคมนี้ออนไลน์นะครับส่วนที่ออนไซต์หรือมาฝึกปฏิบัติเพื่อให้ผลิตเป็นทันทีนะครับ2วันนะครับก็วันที่4วันที่5กรกฎาคมท่านที่สนใจก็ลองสมัครเข้ามาเลยครับขอลงทะเบียนเรียนนะครับในส่วนของสถาบันราชภัฏก็สามารถติดต่อได้ที่คุณแป้งนะครับ
8: เชื่อว่าหลายคนแหละอยากจะไปหาความรู้เพิ่มเติมนะครับเพราะว่างานนี้บอกเลยว่าไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยอาจารย์ใช่ไหมครับ
9: ใช่ครับใช่ครับไม่เสียค่าใช้จ่ายครับ
8: ถ้าเกิดว่าใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับเดี๋ยวให้อาจารย์ฝากไว้หลังไมค์ก็ได้นะครับถ้าเกิดว่านั่นเดี๋ยวประสานให้อีกทีหนึ่งก็ได้นะครับ
9: ได้ครับได้ครับ
8: วันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนพลสลันบุรณะครับรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาสถาบันราชภัฏครับที่มาให้ความรู้แล้วก็ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังนะครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับ
9: ขอบคุณครับคุณสลันและท่านผู้ชมทุกท่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
8: เอาละครับใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลต่างๆนะครับที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับเมื่อกี้นี้มีข้อความส่งเข้ามาจากหลากหลายพื้นที่เลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีข้อความส่งมาจากพื้นที่ทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ที่กำลังติดตามฟังรายการอยู่นะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยดูข้อความกันสักหน่อยนึงนี่นะครับคุณสุภชัยอาจน้อยวิจารณ์นะครับสวัสดีครับผมนี่นะฮะแล้วก็มีคุณอมรรัตน์เย็นพินโยด้วยที่พิษณุโลกบอกร้อนสุดๆเลยได้ทราบตัวเลขกี่องศาไหมฮะแน่นอนอากาศมันร้อนจริงๆนะช่วงวันนี้นะครับ6โมงเย็นแล้วแดดยังเปรี้ยงอยู่เลยคุณพยอมซึ่งเป็นแฟนรายการตัวจริงเสียงจริงนะครับบอกว่าเหงื่อออกมาคุณบอลรู้สึกเวียนหัวเลยนะครับต้องเอา เครื่องวัดความดันมาวัดนะครับขึ้นไปถึง135โอ้โหค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับเนี่ยต้องดูแลสุขภาพกันคุณสุเทพเขางูครับฝนไม่ตกนะครับที่ราชบุรีติดตามฟังเป็นประจำคุณอัญชราปิ่นทองบอกแจ้งอากาศมาวันนี้ฝนไม่ตกเหมือนกันครับอากาศร้อนมากคุณทองพูนดีนอกนะครับก็หลายๆท่านเลยทีเดียวนะครับที่แจ้งพิกัดแล้วก็ติดตามการรับฟังอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับแต่ว่าช่วงนี้นำคุณผู้ฟังไปเรื่องของคอนเสิร์ตนี่นะครับวันนี้วันพุธที่24พรุ่งนี้อีก1วันมะรืนนี้พูดได้เต็มปากเลยมะรืนนี้วันศุกร์ที่26มิถุนายนนะครับกับ78ปีหงาคาราวานไปติดตามฟังกันครับ
10: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
8: เจอกันนะครับวันศุกร์นี้นะครับ26มิถุนายนนะครับโอ้โหขอบคุณมากๆเลยหลายๆคนบอกว่าจะมาเดี๋ยววันที่วันศุกร์นะครับมาวันนี้ยังไม่วันนี้มันพุธนะ26มิถุนายนนะครับมาเจอกันนะที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเรานะครับจัดที่อาคารปฏิบัติการ

เสียค่าใช้จ่ายนะครับใครอยากมาฟังเพลงเพราะๆนะครับพร้อมด้วยวงคารวาน้อยแล้วก็ดวงดาวเดียวดายครับเจอกันวันศุกร์นี้นะครับบรรยากาศต้องบอกสนุกสนานแน่นอนแล้วก็คึกคักแน่นอนนะครับไม่อยากให้พลาดเลยทีเดียวสำหรับใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับย้ำกันนะครับว่าอยากให้มากันเยอะๆเลยทีเดียวดังนั้นเนี่ยเชิญชวนนะครับเชิญชวนคุณผู้ฟังเชิญชวนที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับบอกว่าไม่อยากให้พลาดเลยทีเดียวนะครับงานนี้ถนนดนตรีนะครับกับ78ปีหงาคารวานนั่นเองพร้อมทั้งเรื่องของคารวานน้อยและดวงดาวเดียวดายด้วยนะครับเพราะมีเพลงเพราะๆให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวที่เป็นความพิเศษนะครับที่เป็นเซอร์ไพรส์มีอีกมากมายอยากให้มากันเยอะๆเลยนะครับย้ำกันวันศุกร์นี้นะครับกับเรื่องราวดีๆที่วันนี้นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนั่นเองอ่ะมาดูอีกหนึ่งเรื่องกันนะครับพาไปที่เรื่องราวของ BOI กันหน่อยหนึ่งนี่นะครับ BOI รุกนะครับดึงทุนไฮเทคจีนชูไทยพันธมิตรทางด้านยุทธศาสตร์ล่าสุดครับ BOI บุกงานใหญ่ในครั้งนี้เลย China International Supply Chain Expo ครับต้องบอกว่างานนี้เป็นงานใหญ่ระดับโลกเลยทีเดียว BOI สานต่อความร่วมมือเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานโลกครับต้องบอกว่าเป็นงานสำคัญเลยเวทีอาเซียนซัพพลายเชนโคออเปอเรชันนะครับฉายภาพไทยไทยคือศูนย์กลางการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีขั้นสูงจุดเชื่อมซัพพลายเชนจีนและก็อาเซียนพร้อมดันความร่วมมือ3สาขาอนาคตแน่นอนดิจิทัลเห็นไหม AI อีกแล้วทุกครั้งจะมีการพูดถึง AI นะครับแล้วก็อุตสาหกรรมสีเขียวการผลิตขั้นสูงครับโดยเรื่องนี้ครับเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI นายนริศเทิดเสถียรศักดิ์ครับท่านเปิดเผยนะครับบอกว่า BOI ได้นำคณะเข้าร่วมพิธีเปิดงาน China International Supply Chain Expo ที่ปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาโดยงานดังกล่าวครับต้องบอกเป็นงานใหญ่นะครับเป็นการประชุมแล้วมีงานนิทรรศการด้านซัพพลายเชนระดับนานาชาติครับที่ใหญ่ที่สุดในโลกจัดขึ้นครับโดยองค์กรส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศของจีนโดยมีทั้งหน่วยงานภาครัฐองค์กรธุรกิจและก็บริษัทชั้นนำทั่วโลกร่วมงานในครั้งนี้ด้วยครั้งนี้ครับถือว่าเป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยนะครับในฐานะที่เป็นศูนย์กลางนะครับการลงทุนการผลิตของภูมิภาคอาเซียนและก็ไทยก็มีความพร้อมด้วยคุณผู้ฟังในการเป็นการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานระดับภูมิภาคโดยไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นเซมิคอนดักเตอร์นะครับมีทั้งอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะยานยนต์ไฟฟ้าดิจิทัลพลังงานสะอาดซึ่งเหล่านี้ครับก็สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของทั้งไทยและก็จีนต่อยอดนะครับความร่วมมือระหว่าง2ประเทศด้วยในฐานะที่เป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ที่มีความเชื่อมโยงด้านการค้าการลงทุนและอุตสาหกรรมอย่างใกล้ชิดนะครับล่าสุดก็เดินทางไปที่ประเทศจีน BOI นะครับเรียกว่าชูเศรษฐกิจของไทยที่เติบโตแล้วก็เป็นศูนย์กลางการลงทุนนี่การผลิตของภูมิภาคอาเซียนด้วยนะครับเอามาที่สูงวัยกันหน่อยนึงคนสูงวัยบอกฟังข่าวนี้แล้วคึกคักเลยทีเดียวล่าสุดครับกระทรวงพม.นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับมอบหมายให้นางสาวชนกจันทาทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานนะครับเปิดงานคิกออฟกิจกรรมอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพถักไหมพรมนี่นะครับด้วยเครื่องถักไหมพรมขนาดใหญ่แล้วก็เครื่องถักนะครับหมวกไหมพรมอัตโนมัติด้วยภายใต้โครงการครับสูงวัยมีงานจากฐานชุมชนนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าหลายๆคนที่ได้ติดตามข้อมูลอยู่ทราบกันดีแล้วว่าประเทศไทยของเราครับก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ตั้งแต่ปี2566โดยมีประชากรนะครับอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยคิดเป็น1ใน5ของประเทศและตอนนี้นะครับแล้วก็คาดว่าจะเพิ่มขึ้น
พิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ28เข้าสู่สังคมสูงอายุระดับสุดยอดภายในปี2576คุณผู้ฟังทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยต้องเผชิญกับความท้าทายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความมั่นคงทางรายได้ยามเกษียณต้องบอกค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นกระทรวงพม.

0: ครับตระหนักถึงเรื่องนี้นะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรล่าสุดครับกระทรวงพม.ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนบทบาทจากผู้สูงอายุที่ต้องเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือมาเป็นผู้สร้างโอกาสนะครับภายใต้นโยบายสำคัญสร้างสังคมให้สังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนไม่ว่าจะเป็นการสร้างอาชีพนะครับการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุด้วยทั้งนี้ครับกระทรวงพม.โดยกรมกิจการผู้สูงอายุได้มีการดำเนินโครงการนี้เลยโครงการชื่อดีมากเลยคุณผู้ฟังสูงวัยมีงานจากฐานชุมชนนะครับเป็นการขับเคลื่อนภายใต้แผนกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลโดยกระทรวงพม.ครับเป็นการสนับสนุนทั้งเครื่องมือและก็ทักษะอาชีพส่งตรงถึงชุมชนเลยเพื่อให้ผู้สูงวัยผู้สูงอายุในพื้นที่เนี่ยพึ่งตนเองได้นะครับไม่เป็นภาระลูกหลานมีรายได้ที่มั่นคงอยู่ยังมีศักดิ์ศรีในท้องถิ่นนี่นะฮะแล้วก็ลดภาระงบประมาณด้านสวัสดิการของรัฐในระยะยาวด้วยแล้วก็แถมคุณผู้ฟังยังมีเม็ดเงินเนี่ยเติมเข้ามาในระบบเศรษฐกิจอีกด้วยนะครับการคิกออฟนะครับกิจกรรมหลักสูตรการฝึกอาชีพถักไหมพรมด้วยเครื่องถักไหมพรมขนาดใหญ่แล้วก็เครื่องถักหมวกไหมพรมอัตโนมัติเขาบอกว่าภายใต้โครงการนี้แหละนะครับสูงวัยมีงานจากฐานชุมชนมีเป้าหมายครับในการนำเอานวัตกรรมเครื่องถักไหมพรมแล้วก็มีวัสดุอุปกรณ์เนี่ยส่งตรงเลยถึงมือผู้สูงอายุทั่วประเทศเพื่อให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและสินค้าเหล่านี้ครับก็เป็นที่ต้องการของตลาดดังนั้นเมื่อเราทำสินค้าคุณภาพก็สามารถสร้างงานเมื่อมีงานก็มีรายได้ผู้สูงอายุก็มีงานทำมีรายได้ผู้สูงอายุก็พึ่งพาตนเองได้นะครับอ่ะใครสนใจนะครับฟังรายการอยู่นะก็มีการฝึกอบรม3รุ่นด้วยกันนะครับระหว่างวันที่22มิถุนายนถึง8กรกฎาคมนะฮะจำนวนผู้สูงอายุทั้งสิ้นเนี่ย 3,300 คนก็ครอบคลุม15จังหวัดนะครับทั้งภาคเหนือที่พะเยานะครับที่ลำปางแล้วก็ที่จังหวัดพิจิตรภาคกลางครับที่จังหวัดสุพรรณบุรีชลบุรีแล้วก็อ่างทองภาคตะวันออกเฉียงเหนือกาฬสินธุ์หนองคายร้อยเอ็ดหนองบัวลำพูสกลนครอุบลราชธานีนะครับแล้วก็ภาคใต้ก็กระบี่สงขลาพัทลุงรวมถึงผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจำนวน12แห่งทั่วประเทศนะครับดังนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังสะดวกที่ไหนนะครับก็สามารถที่จะไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับกระทรวงพม.คิกออฟอบรมวัยเก๋าถักไหมพรมด้วยเครื่องอัตโนมัติครับปักหมุดทั้งหมดเลยคือ15จังหวัดนำร่องหนุนผู้สูงอายุนี่แหละนะครับให้มีรายได้และก็ที่สำคัญคือมีงานทำด้วยสามารถพึ่งพาตนเองได้นะครับไม่เป็นภาระลูกหลานเห็นไหมฮะเราก็เรียกว่ามีอาชีพที่ดีแล้วก็มีความมั่นคงขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับจากกระทรวงพม.นะครับที่นำข้อมูลที่เป็นความรู้แล้วก็เป็นประโยชน์เหล่านี้แน่นอนเพื่อการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับผู้สูงอายุนั่นเองอ่ะเผลอแป๊บเดียวครับเวลาหมดแล้วนะครับครอบคลุมเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยให้ดีขึ้นในทุกมิตินั่นเองวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือมีเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เช่นเดิมนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันขอบคุณทุกๆการติดตามครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: ทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
2: ฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
3: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
2: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
3: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
2: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
3: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: แบงค์ของโบสแบงค์ของโบสเลือกผู้ว่าเลสตอคนโปรดแบงค์ของโบสแบงค์ของโบสมาเรามาใช้สิทธิ์โบส
7: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ของโบสเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
6: แบงค์ของโบสมาเรามาใช้สิทธิ์โบส
1: จับประเด็น VIP
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
8: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการปราบปรามการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างจริงจังพร้อมประสานตำรวจและปปช.ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นศาลรัฐธรรมนูญนัดลงมติความชอบด้วยรัฐธรรมนูญกรณีพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อแก้ไขวิกฤตพลังงานในวันที่9กรกฎาคมนี้ผู้นำสหรัฐระบุการที่วุฒิสภาสหรัฐมีมติสนับสนุนร่างกฎหมายที่ให้ยุติการทำสงครามในอิหร่านถือเป็นเรื่องที่ไร้ความหมายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการปราบปรามการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างจริงจังพร้อมประสานตำรวจและปปช.ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้น
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงว่ากรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะการแก้ไขข้อสอบเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งถือเป็นการกระทำที่เข้าข่ายกับทุจริตอย่างร้ายแรงปิดโอกาสผู้ที่มีความรู้ความสามารถและส่งผลเสียต่อระบบราชการไทยซึ่งยอมรับไม่ได้สำหรับประเด็นการยกเลิกผลการสอบคือหากผลการตรวจสอบพบหลักฐานการทุจริตในส่วนใดส่วนนั้นต้องเป็นโมฆะทันทีแม้จะมีการบรรจุเข้าแต่งตั้งเป็นข้าราชการแล้วแต่หากตรวจสอบพบว่ามาจากการทุจริตก็ต้องยกเลิกกระบวนการทั้งหมดโดยไม่มีข้อยกเว้นส่วนการดำเนินคดีและการตรวจสอบคลิปเสียงที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อสอบสวนควบคู่ไปกับการทำงานของสำนักงานปปช.ยืนยันพร้อมให้ความร่วมมือในการสืบสวนหาข้อเท็จจริงไม่ว่าจะเป็นการพิสูจน์อัตลักษณ์ของคลิปเสียงหรือตรวจสอบเส้นทางของการทุจริตโดยสั่งการให้ดำเนินการอย่างเต็มที่และรอบคอบที่สุด
3: ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งปปท.ปปช.ตำรวจแล้วก็ปลัดกระทรวงมหาดไทยเขาก็รวบรวมพยานหลักฐานทุกอย่างอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องได้ทุกชิ้นน่ะคือแค่แก้ไขผลการสอบแค่แผ่นเดียวผลเดียวผมไม่ต้องไปทำถึง 3,000 คนหรอกแผ่นเดียวก็ผิดแล้วมันอยู่ที่การสอบสวนมากกว่าปฏิเสธก่อนตอนนี้เดี๋ยวก็หาว่าร้อนตัวอีกที่ผมได้ประชุมสั่งการไปก็คือดำเนินการเต็มที่ไม่มีข้อยกเว้นไม่มีเกรงใจใครพลาดถึงใครก็โดนคนนั้น
2: นอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยเตรียมขยายผลตรวจสอบย้อนหลังในทุกมิติเพื่อสร้างความโปร่งใสและเรียกความเชื่อมั่นจากประชาชนโดยย้ำว่าการบริหารราชการแผ่นดินต้องควบคู่ไปกับความยุติธรรมหากพบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบจะดำเนินมาตรการทางวินัยและกฎหมายอย่างถึงที่สุดเพื่อรักษาไว้ซึ่งระบบคุณธรรมของข้าราชการไทยต่อไปสิทธิ์ประดับศิลรายงาน
1: ขณะที่กระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายใน7 วันหากพบผู้กระทำผิดให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสังคม
4: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับนายกรัฐมนตรีกรณีทุจริตการสอบท้องถิ่นว่านายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้ยกเลิกผลการสอบข้าราชการท้องถิ่นในรอบดังกล่าวเพราะเรื่องนี้กระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนแต่ยืนยันการยกเลิกผลการสอบจะมีขั้นตอนการพิจารณาที่เหมาะสมโดยมุ่งเป้าไปที่ผู้ทุจริตการสอบก่อนหากพบความผิดชัดเจนยกเลิกผลการสอบทันทีส่วนผู้ที่บริสุทธิ์ต้องพิจารณารายละเอียดอีกครั้งนอกจากนี้จะดำเนินการกับผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะแจ้งความร้องทุกข์ในความผิดตามที่ปรากฏเป็นหลักฐานชัดเจนจากนั้นให้ตำรวจขยายผลสืบสวนต่อไปพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงด้วยมีนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยดูแลด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นประธานกำหนดระยะเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน7 วันทั้งนี้หากพบว่ามีข้าราชการทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นเข้าไปเกี่ยวข้องดำเนินการเอาผิดทันทีและต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ส่วนพื้นที่อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีกระแสข่าวว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตในครั้งนี้ได้มีการสอบวินัยร้ายแรงผู้อำนวยการที่มีชื่อในข่าวแล้วหากพบว่ามีความผิดจะสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ทันที
5: เราก็แจ้งความไปในข้อหาที่เราได้พบหลักฐานว่าการกระทำผิดเดี๋ยวทางตำรวจเนี่ยก็จะไปดูต่อว่าจะเป็นใครที่อยู่ในกระบวนการนี้ตำรวจจะสาวถึงใครก็ทุกคนที่ร่วมกระทำความผิดก็จะต้องถูกดำเนินคดีคือถ้ามันผิดมันต้องยกเลิกแน่นอนท่านนายกบอกดำเนินการให้ชัดเจนซึ่งมันจะมีกรรมการที่ดำเนินการอยู่เราก็จะแจ้งเขาไปต้องที่ดูว่าคนสอบก็300,000กว่าคนและคนได้เป็นใครบ้างคนอยู่ในกระบวนการมันมีการแก้หมาคำตอบหรือเปล่าก็ต้องมาดูสิ่งที่มันถูกต้องก็คือความถูกต้องอะไรผิดมันก็ต้องผิดอยู่แล้วต้องมีกรรมการดูชัดเจนอยู่แล้วแล้วก็จะมีกรรมการกลางของท้องถิ่นก็จะแจ้งไปที่เขาเรียกว่ากรรมการจัดการสอบว่าจะให้ดำเนินการยังไงอันนี้ยังไม่ถึงขั้นตอนนั้นใจเย็นในส่วนนี้แต่ว่าเราจะดูให้ดีที่สุดก็7 วันไงที่เดียท่านประธาน
4: ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวด้วยว่าคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นจะตรวจสอบคลิปเสียงสนทนาการทุจริตในการสอบข้าราชการท้องถิ่นที่มีการเชื่อมโยงไปถึงรัฐมนตรีท่านหนึ่งด้วยและจะนำหลักฐานนี้มอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อขยายผลว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้างผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒออกแถลงการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นยืนยันปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลและพร้อมร่วมมือกับทุกหน่วยงานในการตรวจสอบ
6: มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒหรือมสว.ออกแถลงการว่าตามที่ได้ปรากฏข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยานั้นขอที่แจ้งว่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒอยู่ระหว่างพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวและพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนรวดเร็วรอบด้านและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายและจะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เปิดเผยได้ตามกฎหมายเพื่อให้ข้อเท็จจริงปรากฏอย่างชัดเจนโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความเชื่อมั่นของสาธารณชนทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลหลักนิติธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒขอยืนยันเจตนารมณ์ในการปฏิบัติภารกิจด้วยความรับผิดชอบยึดมั่นในมาตรฐานทางวิชาการและคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญโดยจะดำเนินการในเรื่องดังกล่าวด้วยความรอบคอบและเป็นธรรมพร้อมรายงานความคืบหน้าต่อไปชาวนันมาลีรายงาน
1: ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติลงพื้นที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเพื่อขอข้อมูลคดีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นเตรียมขอหมายค้นยึดหลักฐานทั้งหมดนายพัฒนพงษ์จันเพชรพูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเพื่อหารือกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยและประสานขอข้อมูลกรณีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นออกแถลงการระบุว่าได้จัดจ้างมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบทั้งหมดตั้งแต่การออกข้อสอบคัดเลือกข้อสอบจัดพิมพ์และจัดเตรียมข้อสอบขนส่งข้อสอบจัดหาสถานที่สอบดำเนินการสอบตลอดจนการเก็บรักษาข้อสอบและกระดาษคำตอบจึงประสานขอข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำข้อสอบซึ่งเป็นประเด็นที่พบข้อสงสัยเกี่ยวกับการทุจริตพร้อมกันนี้ปปช.อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อยื่นคำร้องขอศาลออกหมายค้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัยหากศาลอนุมัติหมายค้นเจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจค้นและยึดหลักฐานทันทีขณะเดียวกันนายเนติพลชุมยวงผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดเผยภายหลังหารือกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒว่ากระดาษคำตอบการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นกว่า 800,000 แผ่นหรือประมาณ10ลังเก็บรักษาไว้ภายในห้องนิรภัยของโรงพิมพ์แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการโดยมหาวิทยาลัยยินดีส่งมอบให้ปปช.นำไปตรวจสอบส่วนการเปิดห้องนิรภัยใช้กุญแจ2ดอกโดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเป็นผู้เก็บรักษา1ดอกและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้เก็บอีก1ดอกการเปิดห้องจะต้องได้รับความยินยอมจากทั้ง2หน่วยงานและต้องมีผู้แทนของทั้ง2ฝ่ายไม่สามารถเปิดเพียงลำพังฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ส่วนกรณีจะมีการทำกุญแจสำรองหรือไม่ยังไม่มีข้อมูลยืนยันและอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.มอบหมายให้นายสุภชัยปทุมนากุลปลัดกระทรวงอว.พูดคุยกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเพิ่มเติมกรณีเป็นคู่สัญญาในการจัดสอบราชการกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยเฉพาะเรื่องการตรวจสอบและชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อให้เกิดความโปร่งใสแม้ว่ามหาวิทยาลัยจะมีคำแถลงชี้แจงออกมาแล้วก็ตามกรมศุลกากรยกเลิกสิทธิ์รับเงินรางวัลของผู้บริหารเพื่อขจัดผลประโยชน์ทับซ้อนพร้อมเตรียมแก้กฎหมายยกเลิกทั้งระบบนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยว่ากรมศุลกากรได้เดินหน้าปฏิรูปองค์กรครั้งใหญ่เพื่อยกระดับความโปร่งใสและขจัดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนโดยได้ปรับปรุงระเบียบเพื่อยกเลิกสิทธิ์การรับเงินรางวัลศุลกากรของผู้บริหารทุกระดับตั้งแต่อธิบดีที่ปรึกษารองอธิบดีผู้อำนวยการไปจนถึงนายด่านศุลกากรซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอำนาจพิจารณาสั่งคดีหรือบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อเสนอแนะของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.และเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานธรรมาภิบาลสากลของ OECD พร้อมกันนี้ได้ปรับปรุงเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใหม่เพื่อให้เกิดความเหมาะสมโดยแบ่งตามสัดส่วนการมีส่วนร่วมจริงออกเป็น3กลุ่มได้แก่ผู้จับกุมผู้ร่วมจับกุมและผู้ช่วยเหลือซึ่งขณะนี้ร่างระเบียบดังกล่าวได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วและจะมีผลบังคับใช้ทันทีหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาทั้งนี้ในระยะต่อไปกรมศุลกากรเตรียมศึกษาทบทวนภาพรวมเพื่อเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช2560โดยมีเป้าหมายสูงสุดในการยกเลิกการจ่ายเงินรางวัลแก่พนักงานศุลกากรในทุกระดับเพื่อสร้างบรรทัดฐานการบังคับใช้กฎหมายที่ตั้งอยู่บนความเป็นธรรมโปร่งใสปราศจากข้อครหาและเรียกคืนความเชื่อมั่นจากสังคมและภาคธุรกิจได้อย่างยั่งยืนกรมสอบสวนคดีพิเศษรับคดีชักชวนลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศ Forex เป็นคดีพิเศษฐานผิดพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์และเร่งขยายผลเอาผิดเครือข่าย
7: พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้ลงนามรับคดีเกี่ยวกับการชักชวนลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือ Forex เป็นคดีพิเศษอย่างเป็นทางการในความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550พร้อมสั่งการให้คณะพนักงานสอบสวนขยายผลตรวจสอบความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมการรับคดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษเนื่องจากการตรวจสอบพบพฤติการมีการโฆษณาชักชวนและแนะนำให้ประชาชนร่วมลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือ Forex ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงประชาชนจำนวนมากโดยมีลักษณะเข้าข่ายการหลอกลวงให้ลงทุนเนื่องจากปรากฏผู้ได้รับความเสียหายและผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามที่มีการกล่าวอ้างนอกจากนี้คณะพนักงานสืบสวนซึ่งรับผิดชอบตรวจสอบกรณีการซื้อขาย Forex โดยไม่ได้รับอนุญาตได้ดำเนินการสอบปากคำผู้เสียหายรับคำร้องทุกข์กล่าวโทษและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างต่อเนื่องพร้อมนำของกลางและข้อมูลที่ได้จากการตรวจค้นมาตรวจสอบและวิเคราะห์อย่างละเอียดพยานหลักฐานที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบประกอบด้วยบัญชีธนาคารโทรศัพท์มือถือเครื่องคอมพิวเตอร์สินทรัพย์ดิจิทัลได้แก่ Bitcoin และ USDT ตลอดจนเอกสารและข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างการดำเนินงานของเครือข่ายการลงทุนเพื่อใช้ประกอบการสืบสวนขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ศาลรัฐธรรมนูญนัดลงมติความชอบด้วยรัฐธรรมนูญกรณีพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อแก้ไขวิกฤตพลังงานในวันที่9กรกฎาคมนี้ศาลรัฐธรรมนูญนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติในคดีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน133คนส่งความเห็นผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎรขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ตราขึ้นโดย เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรคหนึ่งหรือไม่โดยศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่าคดีดังกล่าวเป็นปัญหาข้อกฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้จึงให้ยุติการไต่สวนและกำหนดนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือร่วมกันลงมติในวันที่9กรกฎาคมนี้เวลา9นาฬิกาซึ่งเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยภายใน60วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องคณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ1ต่อปีเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจแม้จะเผชิญแรงกดดันจากภาวะเงินเฟ้อในระยะสั้น
8: นายดอนนาคอนทัพเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.เปิดเผยว่าที่ประชุมกนง.มีมติเป็นเอกฉันท์7ต่อ0เสียงให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.0 ต่อปีเนื่องจากเห็นว่าเป็นระดับที่เหมาะสมในการประคับประคองเศรษฐกิจโดยกนง.ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในปี2569จะขยายตัวที่ร้อยละ 2.3 และชะลอตัวลงเล็กน้อยในปี2570มาอยู่ที่ร้อยละ 1.8 แม้จะมีแรงส่งที่ดีกว่าคาดจากการส่งออกและการลงทุนตามวัฏจักรเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์รวมถึงสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางที่เริ่มปรับตัวดีขึ้นแต่ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยยังเติบโตต่ำและไม่ทั่วถึงโดยกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ปรับตัวได้ดีแต่กลุ่ม SME ยังปรับตัวได้จำกัดและเจอกระแสการแข่งขันที่รุนแรงด้านภาคครัวเรือนยังถูกกดดันจากค่าครองชีพที่สูงและรายได้ที่ชะลอตัวอัตราเงินเฟ้อคาดว่าปีนี้จะเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 2.8 โดยในช่วงที่เหลือของปีนี้อาจพุ่งสูงเกินกรอบเป้าหมายชั่วคราวจากการส่งผ่านราคาพลังงานและต้นทุนก่อนจะทยอยปรับลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 1.4 ในปีหน้าหลังจากปัจจัยด้านอุปทานเริ่มคลี่คลายด้านสถานการณ์เงินบาทพบว่าปรับตัวอ่อนค่าลงตามการแข่งข้าของเงินดอลลาร์สหรัฐขณะที่สินเชื่อโดยรวมยังขยายตัวต่ำโดยเฉพาะสินเชื่อ SME ที่ยังคงหดตัวเนื่องจากสถาบันการเงินเพิ่มความระมัดระวังในการปล่อยกู้นพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมรับข้อเสนอจากสภาองค์กรผู้บริโภคยกระดับความปลอดภัยรถขนส่งถังก๊าซ LPG พร้อมเร่งทบทวนมาตรการกำกับดูแลและระบบตรวจสภาพ
9: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมรับหนังสือจากตัวแทนสภาองค์กรผู้บริโภคกรณีข้อเสนอนโยบายและมาตรการความปลอดภัยของรถขนส่งถังก๊าซ LPG และการคุ้มครองผู้บริโภคจากความเสี่ยงของการใช้ก๊าซในระบบขนส่งสาธารณะพร้อมกล่าวว่าประเด็นความปลอดภัยของรถขนส่งถังก๊าซ LPG เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องยกระดับการกำกับดูแลให้รัดกุมยิ่งขึ้นทั้งการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยระบบแจ้งเตือนและเฝ้าระวังเพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนขณะเดียวกันต้องไม่กระทบต่อการประกอบธุรกิจเกินสมควรในส่วนของรถโดยสารและรถขนส่งที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเช่น LPG และ NGV กระทรวงคมนาคมได้เร่งตรวจสภาพและเตรียมมาตรการกำกับความปลอดภัยอย่างเข้มงวดมากขึ้นโดยจะเพิ่มศักยภาพการตรวจสอบและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยควบคู่กับแนวทางส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านไปสู่รถพลังงานไฟฟ้าหรือ EV พร้อมพัฒนาระบบอบรมการจัดการความเสี่ยงเส้นทางการรายงานเหตุและการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเพื่อยกระดับความปลอดภัยของระบบขนส่งทางถนนโดยรวมอย่างยั่งยืนชวิสาประทุมมารายงาน
1: ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาชี้แจงกรณีกัมพูชาเผยแพร่ภาพวัตถุระเบิดที่อ้างว่าถูกไทยโจมตีขัดแย้งกับข้อเท็จจริงในการปฏิบัติและหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ทางทหาร
10: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JICชี้แจงกรณีฝ่ายกัมพูชาเผยแพร่ภาพวัตถุคล้ายระเบิด MK84 พร้อมกล่าวอ้างว่าเป็นหลักฐานการโจมตีจากเครื่องบิน F16 ของฝ่ายไทยว่ากองทัพอากาศไทยมีระบบประเมินความเสียหายจากการรบซึ่งใช้เทคโนโลยีบันทึกภาพและติดตามผลการใช้อาวุธจากเครื่องบินขับไล่ F16 และกริปเพนอย่างละเอียดผลการตรวจสอบยืนยันว่าอาวุธทุกลูกที่ใช้ในภารกิจปฏิบัติการทำงานสมบูรณ์ตามวงรอบมีการระเบิดตามเป้าหมายและสามารถตรวจสอบความเสียหายในพื้นที่ทางทหารได้ครบถ้วนไม่พบข้อมูลสนับสนุนว่ามีระเบิดด้านหลงเหลือตามที่ถูกกล่าวอ้างรวมถึงจากลักษณะภายนอกของวัตถุดังกล่าวมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นระเบิดซึ่งเคยถูกใช้อย่างแพร่หลายในสงครามยุคก่อนโดยกองทัพสหรัฐอย่างไรก็ตามการระบุแหล่งที่มาไม่สามารถจะทำได้จากรูปลักษณ์ภายนอกเพียงอย่างเดียวแต่ต้องตรวจสอบหมายเลขการผลิตชิ้นส่วนประกอบประวัติการครอบครองและหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ประกอบกันนอกจากนี้ สภาพของวัตถุที่ถูกนำมาเผยแพร่ยังคงมีความสมบูรณ์ทั้งลำตัวและคลีบหางทั้งที่โดยหลักการแล้วเป็นไปได้ยากที่จะพบวัตถุในสภาพใกล้เคียงสภาพเดิมจากโรงงานผลิตพลอากาศเอกประภาสย้ำว่าประเด็นสำคัญที่สังคมควรตระหนักคือภาพถ่ายไม่ใช่พยานหลักฐานที่ยืนยันต้นตอของอาวุธได้ด้วยตัวเองเพราะในทางนิติวิทยาศาสตร์ทางทหารการชี้ว่าอาวุธชิ้นใดเป็นของฝ่ายใดต้องอาศัยหลักฐานเชิงประจักษ์และกระบวนการตรวจพิสูจน์ที่เป็นมาตรฐานสากลปิ่นยวิชเตรียมสมบูรณ์รายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลเดินหน้าดูแลประชาชนผู้มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทให้เข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างครอบคลุมรวมทั้งพัฒนาสิทธิประโยชน์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทบริการนวดไทยบริการประคบบริการนวดและประคบบริการอบสมุนไพรบริการพอกเข่ารวมถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพมารดาหลังคลอดได้ณด่วนบริการประจำตามสิทธิ์หรือหน่วยบริการในระบบสปสช.ที่ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพื่อรับการประเมินเข้าสู่กระบวนการรักษาตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ต่อไปโดยในปีงบประมาณ 2568 มีประชาชนเข้ารับบริการจำนวนกว่า4ล้านครั้งส่วนบริการใช้ยาสมุนไพรจะเป็นไปตามข้อบ่งใช้ของบัญชียาหลักแห่งชาติและอยู่ภายใต้การพิจารณาของผู้ประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาการมีจำนวนรับบริการกว่า13ล้านครั้งสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลรีลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
14: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
15: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
14: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 19นาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านทวิตโซเชียลเมื่อวันนี้ที่ระบุว่าการที่วุฒิสภาสหรัฐซึ่งพรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากมีมติ50ต่อ48เสียงสนับสนุนร่างกฎหมายที่ให้เขายุติการทำสงครามในอิหร่านหรือต้องขอความเห็นชอบจากสภาคองเกรสก่อนจะดำเนินปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านถือเป็นเรื่องที่ไร้ความหมายและเป็นการแสดงจุดยืนสนับสนุนอิหร่านซึ่งเป็นศัตรูของสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์ยังวิพากษ์วิจารณ์บรรดาวุฒิสมาชิกจากพรรครีพับลิกันที่ร่วมกันลงมติเห็นชอบต่อร่างกฎหมายฉบับนี้ด้วยกล่าวหาว่ากลุ่มคนเหล่านี้พยายามทำให้การทำงานของเขาในฐานะประธานาธิบดีมีความยากลำบากขึ้นทั้งนี้มติดังกล่าวที่กำหนดให้ผู้นำสหรัฐยุติการทำสงครามในอิหร่านเป็นเพียงการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์จึงไม่จำเป็นต้องได้รับการลงนามจากประธานาธิบดีสหรัฐและไม่มีผลบังคับทางกฎหมายสำนักงานปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดฟินิสแตร์ซึ่งตั้งอยู่บริเวณแนวชายฝั่งทางตะวันตกเฉียงเหนือของฝรั่งเศสรายงานในวันนี้ว่าเกิดเหตุไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างในพื้นที่ส่งผลให้ประชาชนกว่า 68,000 ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้เนื่องจากปัญหาทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับหม้อแปลงของโครงข่ายไฟฟ้าซึ่งนับเป็นเหตุไฟฟ้าดับครั้งใหญ่ครั้งแรกของฝรั่งเศสในช่วงที่กำลังเผชิญกับวิกฤตคลื่นความร้อนรุนแรงทั้งนี้คลื่นความร้อนรุนแรงจากทะเลทรายซาฮาราในภูมิภาคแอฟริกาเหนือแผ่ปกคลุมฝรั่งเศสและหลายพื้นที่ในยุโรปส่งผลให้สภาพอากาศร้อนจัดและอุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นโดยสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของฝรั่งเศสประกาศเตือนภัยสภาพอากาศร้อนจัดระดับสีแดงซึ่งเป็นระดับสูงสุดใน58จังหวัดตั้งแต่แคว้นบริตานีทางตะวันตกไปจนถึงภูมิภาคปารีสโดยอุณหภูมิสูงสุดในเวลากลางวันจะสูงกว่า40องศาเซลเซียสต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ตอนล่างเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วย สำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นเมฆขลาบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกหรือด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายหนองบัวลำพูบึงกาฬนครพนมมุกดาหารชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:42 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง91เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:31 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง75เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:29 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:52 น
15: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามจากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจ จบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและชโลธรสัญญาอ่าน

0: ุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระสุวรรณสามตำนานคนกตัญญูขอพระองค์ทอดพระเนตรข้าพระองค์นอนจมกองเลือดของตนเถิดเชิญทอดพระเนตรลูกธนูที่เข้าข้างขวาทะลุออกข้างซ้ายข้าพระองค์บ้วนโลหิตอยู่รู้สึกทุรนทุรายกระสับกระส่ายทำไมจึงซุ่มยิงข้าพระองค์เสือเหลืองถูกฆ่าเพราะหนังช้างถูกฆ่าเพราะงาก็แล้วพระองค์เข้าใจว่าข้าพระองค์ควรถูกฆ่าด้วยเหตุอะไรแม้พระราชาได้ฟังเช่นนั้นก็ยังไม่ตรัสบอกตามจริงตรัสเลี่ยงไปว่า 3. กวางปรากฏตัวเดินเข้ามาในระยะลูกศรครั้นเห็นเธอเข้าก็ตกใจแตกตื่นวิ่งหนีไปเราโกรธจริงๆเธอพระโพธิสัตว์ทูลว่าพระองค์ตรัสอะไรในป่าอันกว้างใหญ่ไพศาลแห่งนี้ไม่มีกวางตัวใดเห็นข้าพระองค์แล้วหนีไปตั้งแต่จำความได้ข้าพระองค์ก็นุ่งผ้าเปลือกไม้มาตั้งแต่เยาว์วัยลูกกวางและฝูงกวางในป่าแม้ดุร้ายก็ยังไม่กลัวข้าพระองค์แม้ฝูงกินนอนได้ชื่อว่ามีความขลาดอย่างยิ่งอาศัยอยู่บนภูเขาคันธมาศเห็นข้าพระองค์ยังไม่สะดุ้งกลัวพวกเราต่างสนุกสนานชื่นชมต่อกันท่องเที่ยวไปตามป่าเขาลำเนาไพรเมื่อเป็นเช่นนี้ฝูงกวางจะสะดุ้งกลัวข้าพระองค์ด้วยเหตุอันใดพระราชารู้สึกละอายใจว่าพระองค์ยิงคนผู้ไร้ความผิดแล้วยังกล่าวเท็จอีกจึงบอกความจริงว่า 3. กวางเห็นเธอแล้วหาตกใจหนีไปไม่แต่เราโกหกเธอเพราะความโกรธและความโลภเราจึงยิงเธอครั้นพระราชาตัดอย่างนี้แล้วก็ทรงดำริว่าไม่น่าที่สุวรรณสามจะอาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้เพียงลำพังเขาจะต้องมีญาติแน่จะต้องถามให้รู้ความจึงตรัสถามว่าเธอมาจากไหนใครใช้ให้เธอมาตักน้ำสุวรรณสามสู้อดกลั้นความเจ็บปวดทุกขเวทนาเจียนขาดใจบ้วนเลือดแล้วกล่าวว่าบิดามารดาของข้าพระองค์เป็นคนตาบอดข้าพระองค์เลี้ยงดูท่านทั้งสองอยู่ในป่าใหญ่แห่งนี้จึงมาตักน้ำไปให้ท่านครั้นกล่าวถึงบิดามารดาอย่างนี้แล้วความทุกโศกก็กลับท่วมทับหัวใจของสุวรรณสามอย่างมากจึงบ่นรำพันว่าอาหารของบิดามารดาที่เก็บไว้ยังพอมีกินได้อีก6วันแต่ท่านทั้งสองตาบอดเกรงจะตายเสียเพราะขาดน้ำความทุกข์เพราะถูกยิงด้วยธนูไม่ทุกข์นักแต่ความทุกข์ที่จะไม่ได้เห็นบิดามารดาตลอดไปเป็นทุกข์ยิ่งกว่าถูกยิงด้วยธนูเมื่อบิดามารดาไร้คนดูแลจะร้องไห้บ่นรำพันหาข้าพระองค์อีกนานแสนนานข้าพระองค์เคยนวดมือนวดเท้าของท่านทุกเช้าสายบ่ายเย็นเมื่อข้าพระองค์มาหายไปเช่นนี้ท่านคงออกติดตามเที่ยวร้องเรียกไปในป่าใหญ่ว่าลูกสามลูกสามความโศกนี้แหละทำให้หัวใจข้าพระองค์หวั่นไหวจากนี้ไปข้าพระองค์ไม่มีโอกาสได้เห็นหน้าบิดามารดาชีวิตคงจะหาไม่แล้วพระราชาทรงคิดว่าเด็กหนุ่มคนนี้นอกจากประพฤติพรหมจรรย์เป็นคนมีคุณธรรมแล้วยังมีความกตัญญูเหลือเกินปฏิบัติบิดามารดาอย่างดียิ่งแม้ประสบทุกข์ถึงเพียงนี้ก็ยังคร่ำครวญถึงบิดามารดาเราได้ทำความผิดต่อคนผู้มีคุณธรรมอย่างนี้แล้วเราจะปลอบใจเด็กหนุ่มคนนี้อย่างไรดีเมื่อเราตกนรกราชสมบัติจะช่วยอะไรได้เราจะเลี้ยงดูบิดามารดาของเด็กหนุ่มคนนี้ตามที่เขาปฏิบัติมาเขาจะได้เหมือนไม่ตายจึงตรัสว่าเธออย่าเป็นห่วงเลยเรามีความชำนาญในการยิงธนูจนเป็นที่รู้จักไปทั่วชมพูทวีปเราจะยิงกวางและหาอาหารในป่ามาเลี้ยงบิดามารดาของเธอให้เหมือนกับที่เธอเลี้ยงบิดามารดาของเธออยู่ไหนสุวรรณสามทูลว่า ข้าพระองค์ขอฝากบิดามารดาด้วยขอพระองค์โปรดเลี้ยงดูท่านทางด้านหัวนอนของข้าพระองค์มีทางที่เดินเส้นเดียวพระองค์เสด็จไปตามทางนั้นประมาณกึ่งเสียงกู่จะถึงที่อยู่บิดามารดาของข้าพระองค์สุวรรณสามทูลบอกทางพระราชาอย่างนี้แล้วสู้อดกลั้นความเจ็บปวดทุกขเวทนาไว้ด้วยความรักบิดามารดายกมือขึ้นประคองอัญชลีทูลวิงวอนพระราชาเพื่อขอให้เลี้ยงดูบิดามารดาว่าพระองค์ผู้ปกครองชาวกาสีให้ร่มเย็นเป็นสุขข้าพระองค์ขอน้อมกราบฝ่าพระบาทขอพระองค์ทรงเลี้ยงบิดามารดาผู้ตาบอดของข้าพระองค์ในป่าใหญ่ข้าพระองค์ขอฝากกราบเท้าท่านทั้งสองด้วยสุวรรณสามยกมือขึ้นไหว้บิดามารดาไปทางทิศอันเป็นที่ตั้งอาสมครั้นแล้วพิบลูกธนูก็กำเริบสลบแน่นิ่งไปลมหายใจก็หยุดนิ่งเสียงพูดก็ขาดไปริมฝีปากปิดสนิทในตาหลับสนิทมือเท้าแข็งกระด้างร่างกายเปรอะเปื้อนไปด้วยเลือดพระราชาทรงรำพึงว่าสุวรรณสามพูดกับเราอยู่เดี๋ยวนี้เป็นอะไรหนอจึงเงียบไปเช่นนี้ทรงตรวจดูลมหายใจก็หยุดนิ่งร่างกายก็แข็งทื่อก็ทรงเข้าใจว่าสุวรรณสามตายแล้วไม่อาจกลั้นความโศกไว้ได้จึงนั่งเอามือกุมพระเศียรร้องไห้คร่ำครวญกลางป่าใหญ่ว่าเมื่อก่อนเราเข้าใจว่าจะไม่แก่ไม่ตายเรารู้วันนี้เองเพราะเห็นสุวรรณสามตายจึงรู้ว่าทั้งตัวเราและเหล่าสัตว์อื่นๆต้องแก่ต้องตายทั้งนั้นสามถูกยิงด้วยลูกศรอาบยาพิษพูดอยู่กับเราหลัดหลัดกลับไม่พูดอะไรอีกเลยเราต้องตกนรกแน่แล้วเพราะกรรมที่เราทำเราทำกรรมหยาบช้าในบ้านเมืองยังมีคนติเตียนเราได้คนทั้งหลายจักชุมนุมกันวิพากษ์วิจารณ์เราก็แล้วใครเล่าจะติเตียนเราให้ระลึกถึงกรรมในราวป่าที่ไร้มนุษย์เช่นนี้อนุภาพแห่งความกตัญญูการนั้นเทพธิดานามว่าพหุสุนทรีอยู่ภูเขาคันธมาศเคยเป็นมารดาของสุวรรณสามในอดีตชาตินับย้อนหลังกลับไปอีก7ชาติเพราะความรักความผูกพันบุตรไม่ว่าบุตรจะเกิดที่ไหนจึงคอยเฝ้าดูความเป็นไปของพระโพธิสัตว์อยู่ตลอดเวลาวันนั้นนางกำลังเสวยทิพยสมบัติจึงไม่ได้ป้องกันสุวรรณสามครั้นกลับมาพิจารณาดูก็เห็นพระเจ้าปิลยักษ์ยิงสุวรรณสามนอนจมกองเลือดอยู่ที่หาดทรายฝั่งแม่น้ำมิขสัมมตาจึงคิดว่าถ้าเราไม่ไปสุวรรณสามจะตายแม้พระราชาก็จะอกแตกตายบิดามารดาของสุวรรณสามจะอดอาหารเมื่อไม่ได้ดื่มน้ำก็จะเหือดแห้งตายไปเช่นกันแต่เมื่อเราไปพระราชาจะถือหม้อน้ำดื่มไปหาบิดามารดาของสุวรรณสามครั้นเสด็จไปแล้วจะรับสั่งให้ทราบว่าพระองค์ฆ่าสุวรรณสามแล้วนำท่านทั้งสองไปดูลูกชายเมื่อเป็นเช่นนี้ดาบทสินีทั้งสองและเราจะทำสัจจกิริยาตั้งสัตยาธิฐานพิษในร่างกายสุวรรณสามก็จะหายสุวรรณสามจะฟื้นคืนชีวิตดวงตาทั้งสองข้างของบิดามารดาสุวรรณสามก็จะมองเห็นเป็นปกติพระราชาจะได้ฟังธรรมจากสุวรรณสามภายหลังเมื่อเสด็จกลับพระนครจะทรงบริจาคมหาทานปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิธราชธรรมครั้นตายไปก็จะได้ไปเกิดในสวรรค์เทพธิดาอันตรธานไปจากภูเขาคันธมาศพร้อมกับความคิดไปสถิตอยู่กลางอากาศที่ริมฝั่งแม่น้ำมิขสัมมตานทีกล่าวกับพระเจ้าปิลยักษ์โดยไม่ปรากฏกายว่าพระองค์ทำผิดมหันต์ได้ทำกรรมอันชั่วช้าคนทั้งสามไร้ความผิดถูกพระองค์ฆ่าด้วยศรเพียงลูกเดียวเชิญเสด็จมาเถิดข้าพเจ้าจะสั่งสอนพระองค์ซึ่งจะทำให้พระองค์ได้ไปเกิดบนสวรรค์พระองค์จงเลี้ยงดูบิดามารดาทั้งสองผู้ตาบอดโดยธรรมในป่าข้าพเจ้าเข้าใจว่าด้วยวิธีนี้พระองค์จึงจะพ้นจากนรกได้ไปเกิดในสวรรค์พระราชาสดับคำเทพธิดาทรงเชื่อว่าหากพระองค์เลี้ยงบิดามารดาของสุวรรณสามแล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์ทรงดำริว่าเราจะต้องการราชสมบัติไปทำไมเราจะเลี้ยงดูท่านทั้งสองนั้นทรงตั้งพระทัยมั่นร่ำไห้รำพันคร่ำควรวญอยู่กลางป่าเพียงลำพังอย่างน่าเวทนาครั้นระงับความโศกให้เบาบางลงได้แล้วจึงเก็บดอกไม้มาบูชาร่างพระโพธิสัตว์ประพรมด้วยน้ำทำประทักษิณสามรอบแล้วทรงกราบเพราะเข้าใจว่าสุวรรณสามตายแล้วจากนั้นจึงถือหม้อน้ำที่พระโพธิสัตว์ใส่น้ำไว้เต็มแล้ว มุ่งหน้าไปทิศใต้ตามทางที่สุวรรณสามบอกไว้พระราชาทรงถือหม้อน้ำไปถึงอาสมเดินเข้าประตูบรรณศาลาของทุกกูลบัณฑิตเพราะพระองค์เดินลงเท้าหนักจึงทำให้อาสมกระเทือนทุกกูลบัณฑิตนั่งอยู่ภายในได้ฟังเสียงฝีพระบาทพระราชาก็ทราบว่าไม่ใช่เสียงเท้าสุวรรณสามจึงถามว่านั่นเสียงเท้าใครลูกสามเดินเบาวางเท้าเบาเสียงเท้าจึงไม่ดังท่านเป็นใครกันพระราชาทรงดำริว่าถ้าเราไม่บอกก่อนว่าเราเป็นพระราชาแต่บอกว่าเราฆ่าลูกของท่านตายแล้วท่านทั้งสองจะโกรธและด่าเราอย่างหยาบคายเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จะโกรธจนถึงทำร้ายท่านทั้งสองจะเป็นอกุศลกรรมแก่เรามากยิ่งขึ้นแต่เมื่อบอกว่าเราเป็นพระราชาไม่มีใครไม่กลัวพระราชาเราจะบอกให้รู้ก่อนว่าเราเป็นพระราชาจึงวางหม้อน้ำไว้ที่โรงน้ำดื่มแล้วประทับยืนที่ประตูตรัสว่าเราเป็นพระราชาของชาวกาสีคนเรียกเราว่าพระเจ้าปิลยักษ์เราออกจากแว่นแคว้นเที่ยวแสวงหากวางเพราะติดใจในรสเนื้อกวางเราเป็นผู้ชำนาญในการยิงธนูจนเป็นที่ร่ำลือของคนไปทั่วว่ายิงธนูได้แม่นยำนักแม้ช้างอยู่ในระยะลูกธนูก็ไม่สามารถหนีรอดไปได้ทุกกูลบัณฑิตทราบว่าเป็นพระราชาก็เกิดความยินดีจึงกล่าวปฏิสันถารว่าข้าแต่มหาบพิตรพระองค์เสด็จมาดีแล้วพระองค์มีเดชานุภาพมากเสด็จมาไกลก็เหมือนไกลในอาสมมีผลมะพร้าวผลมะหาดผลมะซางและผลหมากเมาขอเชิญพระองค์เลือกเสวยแต่ผลที่ดีๆเถิดขอจงทรงดื่มน้ำเย็นที่ตักมาจากแม่น้ำมิคสัมมาตาซึ่งไหลมาจากซอกเขาตามพระประสงค์เถิดพระราชาทรงคิดว่ายังไม่ควรบอกว่าพระองค์ได้ฆ่าลูกของท่านทั้งสองตอนนี้ทำเป็นเหมือนไม่รู้ควรชวนพูดเรื่องอะไรๆไปก่อนแล้วตรัสว่าท่านทั้งสองตาบอดมองไม่เห็นอะไรๆในป่าใครเป็นคนเก็บผลไม้มาจัดเตรียมไว้อย่างเรียบร้อยเหมือนคนตาดีจัดแจงไว้ทุกกูลบัณฑิตกราบทูลว่าลูกสามเด็กหนุ่มน่ารักรูปร่างงดงามสมส่วนผมยาวดำเฟื้อยปลายงอนช้อนขึ้นข้างบนเก็บผลไม้มาขณะนี้เธอถือหม้อน้ำไปตักน้ำที่แม่น้ำประเดี๋ยวก็คงใกล้จะกลับมาแล้วพระราชาได้สดับดังนั้นแล้วทรงสะเทือนใจอย่างมากไม่อาจปกปิดไว้ได้จึงตรัสด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าข้าพเจ้าได้ฆ่าสามผู้ปฏิบัติบำรุงท่านเสียแล้วบัดนี้เธอนอนอยู่ที่หาดทรายร่างกายเปรอะเปื้อนไปด้วยเลือดอาสมของนางปาริกาอยู่ใกล้กับทุกกูลบัณฑิตนางได้ยินการสนทนาระหว่างทุกกูลบัณฑิตกับพระราชาก็รู้สึกหวาดหวั่นต้องการจะทราบเหตุนั้นจึงออกจากอาสมของตนเกาะเชือกสาวเดินไปหาทุกกูลบัณฑิตกล่าวว่าท่านทุกกูลบัณฑิตท่านพูดอยู่กับใครว่าสามถูกฆ่าเสียแล้วแค่ได้ยินว่าสามตายหัวใจดิฉันก็สั่นไม่ต่างอะไรจากใบไม้อ่อนถูกลมพัดทุกกูลบัณฑิตได้โอวาทนางปาริกาว่าปาริกาท่านผู้นี้คือพระเจ้ากาสีพระองค์ยิงลูกสามเราตายที่หาดทรายริมฝั่งแม่น้ำมิคสัมมาตาเราทั้งสองอย่าโกรธพระองค์เลยนางปาริกากล่าวว่าบุตรที่รักกว่าจะได้มาก็แสนยากทั้งเป็นผู้เลี้ยงเราผู้ตาบอดในป่าจะไม่ให้โกรธคนฆ่าลูกคนเดียวของเราได้อย่างไรทุกกูลบัณฑิตกล่าวว่าบัณฑิตทั้งหลายสรรเสริญบุคคลผู้ไม่โกรธบุคคลผู้ฆ่าบุตรคนเดียวครั้นแล้วฤาษีทั้งสองก็ใช้มือตีอกชกตัวเองคร่ำครวญพรรณนาคุณของสุวรรณสามเป็นอันมากพระราชาปลอบใจท่านทั้งสองว่าพระคุณเจ้าทั้งสองอย่าเศร้าโศกเสียใจไปมากเลยข้าพเจ้าจะรับเลี้ยงดูพระคุณเจ้าในป่าใหญ่แทนสุวรรณสามข้าพเจ้ายิงธนูแม่นจะยิงกวางและเก็บผลไม้ในป่ามาเลี้ยงดูท่านทั้งสองข้าพเจ้าไม่ต้องการราชสมบัติจะเลี้ยงดูท่านทั้งสองไปตลอดชีวิตฤาษีทั้งสองทูลว่าพระองค์เป็นพระราชาของอาตมาทั้งสองการทำเช่นนั้นไม่สมควรพระราชาทรงดำริว่าน่าอัศจรรย์แม้เพียงคำหยาบของฤาษีทั้งสองนี้ที่ด่าทอพระองค์ผู้ทำร้ายถึงเพียงนี้ก็ไม่มีกลับยกย่องพระองค์ซะอีกจึงตรัสว่าท่านผู้เป็นเชื้อชาตินายพรานท่านกล่าวเป็นธรรมท่านเต็มไปด้วยความถ่อมตนขอท่านจงเป็นบิดาของข้าพเจ้าข้าแต่นางปาริกาขอท่านจงเป็นมารดาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออยู่ในฐานะสามบุตรของท่านจะทำกิจทุกอย่างตั้งแต่การล้างเท้าเป็นต้น ขอท่านทั้งสองอย่าถือว่าข้าพเจ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินจงถือว่าข้าพเจ้าเป็นเหมือนสามลูกของท่านเถิดฤาษีทั้งสองประคองอัญชลีทูลวิงวอนว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรพระองค์ไม่มีหน้าที่ที่จะทำการงานให้อาตมาแต่ขอพระองค์จงทรงถือปลายไม้เท้านำทางไปหาสุวรรณสามเถิดอาตมาทั้งสองจะสัมผัสเท้าทั้งสองและดวงหน้าอันงดงามน่าดูของเธอแล้วทรมานตนให้ตายตามกันไปเมื่อท่านเหล่านั้นสนทนากันอยู่อย่างนี้พระอาทิตย์ได้อัสดงลงตามลำดับพระราชาทรงดำริว่าถ้าพระองค์นำฤาษีทั้งสองผู้ตาบอดไปหาสุวรรณสามดวงใจของท่านก็จะแตกสลายเพราะเห็นสุวรรณสามเมื่อท่านทั้งสองตายพระองค์ก็เหมือนนอนอยู่ในนรกพระองค์จะไม่ยอมนำฤาษีทั้งสองไปจึงตรัสว่าสามตายไปแล้วนอนอยู่ในป่าเหมือนดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ตกลงเหนือแผ่นดินเปื้อนด้วยฝุ่นทรายป่านั้นกว้างใหญ่นักมีสัตว์ร้ายมากมายทั้งศพสุวรรณสามก็อยู่ไกลแสนไกลท่านทั้งสองอย่าไปเลยจงอยู่ในอาสมนี้เถอะฤาษีทั้งสองกล่าวว่าในป่ามีสัตว์ร้ายตั้งร้อยตั้งพันและตั้งหมื่น

ไม่เป็นธรรมกำลังเป็นไปในโลกนี้ลูกสามผู้งดงามน่ารักลูกหลับเอาจริงๆลูกเคลิ้มเคลิ้มเอามากมายเหลือเกินเหมือนคนดื่มสุราเข้มขัดเคืองใครมากมายขนาดนั้นวันนี้ลูกไม่พูดอะไรอะไรกับพ่อกับแม่บ้างเลยลูกปฏิบัติบำรุงพ่อแม่ทั้งสองผู้ตาบอดลูกมาตายเสียแล้วต่อไปใครเล่าจะทำความสะอาดชดาอันหมักหมมเปื้อนฝุ่นละอองเมื่อลูกมาตายเสียแล้วใครจะจับไปกวาดอาสมให้พ่อกับแม่ใครจะเตรียมน้ำเย็นน้ำร้อนให้อาบใครจะจัดหาผลไม้ในป่ามาให้พ่อกับแม่เมื่อมารดาพระโพธิสัตว์บ่นเพ้อมากแล้วก็เอามืออังที่อกพระโพธิสัตว์รู้สึกยังอุ่นอยู่จึงคิดว่าลูกสามยังมีไออุ่นอยู่ลูกเราเห็นจะสลบไปเพราะยาพิษเราจะกระทำสัจจกิริยาเพื่อถอนพิษคิดดังนี้แล้วได้กระทำสัจจกิริยาตั้งสัตยาธิษฐานว่าลูกสามมิได้แค่ประพฤติธรรมเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้ประพฤติดังพรหมด้วยได้กล่าวคำจริงมาแต่ก่อนได้เลี้ยงบิดามารดามีความเคารพต่อญาติผู้ใหญ่ในตระกูลเป็นผู้เป็นที่รักยิ่งกว่าชีวิตของเราด้วยสัจวาจานี้ขอพิษของลูกสามจงหายไปบุญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งที่ลูกสามเลี้ยงเราและบิดาของเธอด้วยอนุภาพกุศลบุญนั้นทั้งหมดขอพิษในกายลูกสามจงหายไปเมื่อมารดาทำสัจจกิริยาอย่างนี้สุวรรณสามก็พลิกตัวกลับนอนต่อไปบิดาคิดว่าลูกยังไม่ตายจึงทำสัจจกิริยาอย่างนั้นบ้างว่าลูกสามไม่ได้แค่ประพฤติธรรมเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้ประพฤติดังพรหมด้วยได้กล่าวคำจริงมาแต่ก่อนได้เลี้ยงดูบิดามารดามีความเคารพต่อญาติผู้ใหญ่ในตระกูลเป็นผู้เป็นที่รักยิ่งกว่าชีวิตของเราด้วยสัจวาจานี้ขอพิษในกายลูกสามจงหายไปบุญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งที่ลูกสามเลี้ยงดูเราและมารดาของเธอด้วยอนุภาพกุศลบุญนั้นทั้งหมดขอพิษในกายของลูกสามจงหายไปเมื่อบิดาทำสัจกิริยาอยู่อย่างนี้สุวรรณสามก็พลิกตัวอีกข้างหนึ่งแล้วนอนต่อไปพหุสุนทรีเทพธิดามองดูสุวรรณสามด้วยความเอ็นดูก็ได้ทำสัจจกิริยาเช่นกันว่าเราอยู่ที่ภูเขาคันธมาศมายาวนานคนอื่นซึ่งเป็นที่รักของเรากว่าสามไม่มีต้นไม้ทั้งหมดมีอยู่ที่เขาคันธมาศล้วนแต่เป็นไม้หอมด้วยสัจวาจานี้ขอพิษในกายของสามกุมารจงหายไปในการที่เทพธิดาทำสัจกิริยาจบลงเมื่อฤาษีทั้งสองบ่นเพ้อรำพันอยู่สุวรรณสามได้ลุกขึ้นอย่างรวดเร็วความเจ็บปวดทุกทรมานได้หายไปเหมือนน้ำกลิ้งตกจากใบบัวแม้แผลที่ถูกยิงก็ไม่ปรากฏความอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันในขณะนั้นคือพระบรมโพธิสัตว์สุวรรณสามหายจากโรคดวงตาบิดามารดากลับเห็นเป็นปกติแสงเงินแสงทองยามรุ่งอรุณจับขอบฟ้าและท่านทั้งสี่มาปรากฏที่อาสมสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในขณะเดียวกันด้วยอนุภาพของเทวดาบิดามารดาทั้งสองกลับได้ดวงตาดีเป็นปกติแล้วยินดีอย่างเหลือเกินว่าลูกสามหายแล้วสุวรรณสามกล่าวกับท่านทั้งสองว่าลูกคือสุวรรณสามลูกหายเป็นปกติปลอดภัยดีแล้วขอท่านอย่าคร่ำครวญนักเลยยิ้มและพูดกับลูกด้วยวาจาอันไพเราะเถิดพระโพธิสัตว์มองเห็นพระราชาเมื่อจะทูลปฏิสันถานจึงกล่าวว่าข้าแต่มหาบพิตรพระองค์เสด็จมาดีแล้วเพราะพระองค์มีเดชานุภาพมากเสด็จมาไกลก็เหมือนไกลในอาสมมีผลมะพร้าวผลมะหาดผลมะสางและผลหมากเมาขอเชิญพระองค์เลือกเสวยแต่ผลที่ดีๆเถิดขอต้องทรงดื่มน้ำเย็นที่ตักมาจากแม่น้ำมิคสัมมตาซึ่งไหลจากซอกเขาตามพระประสงค์เถิดพระราชาเห็นความอัศจรรย์เช่นนั้นจึงตรัสว่าเรามึนงงไปหมดแปลกประหลาดใจมากเหลือเกินเราเห็นสามตายแล้วแต่ทำไมกลับฟื้นคืนมาได้อีกพระโพธิสัตว์กราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าผู้คนเข้าใจว่าคนมีชีวิตอยู่ประสบความเจ็บปวดทุกทรมานอย่างร้ายแรงนิ่งเงียบไปว่าตายแล้วเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมคุ้มครองบุคคลผู้เลี้ยงดูบิดามารดาโดยธรรมแม้นักปราชญ์ทั้งหลายในโลกนี้ย่อมสรรเสริญเขาผู้นั้นบุคคลนั้นตายจากโลกนี้ไปแล้วย่อมมีความสุขบันเทิงอยู่ในสวรรค์พระราชาเกิดความอัศจรรย์ใจว่าแม้เทวดาทั้งหลายก็ช่วยเยียวยารักษาโรคให้บุคคลผู้เลี้ยงดูบิดามารดา
จึงประ

0: ของอัญชลีตรัสว่าข้าพเจ้าแปลกประหลาดใจมากจริงๆท่านบัณฑิตข้าพเจ้าขอถึงท่านเป็นสรณะขอท่านจงเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสุวรรณสามกราบทูลพระราชาว่าถ้าประสงค์จะไปสวรรค์เสวยทิพยสมบัติพระองค์จงปกครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรมจึงถวายโอวาทพระเจ้าปิณยักษ์ด้วยทศพิธราชธรรมว่าข้าแต่มหาราชเจ้าขอพระองค์ทรงประพฤติธรรมในพระชนกและพระชนนีในพระโอรสและพระมเหสีในมิตรและอมาตย์ในพาหนะและกองทัพในชาวบ้านและชาวนิคมในชาวเมืองและชาวชนบทในสมณะและพราหมณ์ในฝูงกวางและหมู่นกทั้งหลายครั้นพระองค์ประพฤติธรรมนั้นๆในโลกนี้แล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์ขอพระองค์จงทรงประพฤติธรรมเถิดธรรมที่พระองค์ประพฤติแล้วจะประสบแต่ความสุขความเจริญพระองค์ประพฤติธรรมในโลกนี้แล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์พระอินทร์เทวดาพร้อมทั้งหมู่พรหมเข้าถึงทิพยสถานได้ด้วยการประพฤติธรรมขอพระองค์อย่าประมาทในธรรมพระโพธิสัตว์แสดงธรรมกถาถวายพระราชาอย่างนี้แล้วเมื่อจะถวายโอวาทยิ่งขึ้นได้ถวายเบญจศีลพระราชาทรงรับโอวาทพระโพธิสัตว์ทรงไหว้และขอขมาโทษพระโพธิสัตว์แล้วเสด็จกลับกรุงพาราณสีทรงบำเพ็ญกุศลมีทานเป็นต้นทรงรักษาศีล5ครองราชสมบัติโดยธรรมครั้นสิ้นพระชนได้ไปเกิดในสวรรค์ฝ่ายพระโพธิสัตว์ปฏิบัติบำรุงบิดามารดาได้บรรลุอภิญญาและสมาบัติพร้อมทั้งบิดามารดาไม่ได้เสื่อมจากฌานเมื่อหมดอายุได้ไปเกิดในพรหมโลกพร้อมทั้งบิดามารดานั้นกลับชาติมาเกิดสมัยพุทธกาลพระบรมศาสดาทรงเล่าเรื่องสุวรรณสามแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายการเลี้ยงดูบิดามารดาเป็นวงของบัณฑิตทั้งหลายตรัสดังนี้แล้วทรงประกาศอริยสัจ4เพื่อประชุมชาดกเมื่อทรงแสดงอริยสัจ4จบลงพระภิกษุหนุ่มผู้เลี้ยงดูบิดามารดารูปนั้นได้บรรลุโสดาปัตติผลพระราชาปิละยักษราชในการนั้นกลับชาติมาเกิดเป็นพระอานนท์ในชาตินี้พหุสุนทรีเทพธิดาเกิดเป็นภิกษุณีชื่อว่าอุบลวรรณาท้าวสักกะเทวราชเกิดเป็นพระอนุรุทธะทุกกูลบัณฑิตผู้บิดาเกิดเป็นพระมหากัสสปะนางปาริกาผู้มารดาเกิดเป็นภิกษุณีชื่อภัทธกาปิลานีส่วนสุวรรณสามบัณฑิตคือเราผู้สัมมาสัมพุทธเจ้าขออำนาจกุศลผลแห่งบุญที่ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้สดับการบำเพ็ญเมตตาบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะเสวยพระชาติเป็นพระสุวรรณสามกุมารผู้บังเกิดท่ามกลางป่าเขาเป็นบุตรของดาบทและดาบทสินีบิดามารดาทั้งสองซึ่งมีตาบอดสนิทเพราะพิษงูกุมารต้องคอยเลี้ยงดูผู้มีพระคุณทั้งสองตลอดมาด้วยความกตัญญูแม้ถูกพระเจ้าปิละยักษ์ยิงด้วยธนูถึงแก่ความตายก็กลับฟื้นคืนได้ด้วยการทำสัจจากกิริยาของบิดามารดาและพหุสุนทรีเทพธิดาพร้อมด้วยพลาเดชานุภาพแห่งความกตัญญูอันเกิดจากเมตตาบารมีของพระสุวรรณสามนั้นตั้งแต่ต้นจนอวสานแล้วขออำนาจแห่งเมตตาบารมีของพระมหาโพธิสัตว์พระสุวรรณสามผู้ที่มนุษย์และเทวดาสรรเสริญว่าเป็นยอดแห่งบุคคลผู้กตัญญูต่อบิดามารดาได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบความสุขสวัสดีสมบูรณ์ด้วยเมตตาบารมีเป็นผู้ปฏิบัติแน่วแน่มั่นคงในกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อบิดามารดาและผู้มีพระคุณมีเกียรติคุณปรากฏดุจดังพระสุวรรณสามสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการเถิด
1: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02 248 0555

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่34ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ณศูนย์การประชุม Impact Forum เมืองทองธานีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้ายกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคให้เป็นธรรมตามมาตรฐานสากลหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ยืนยันการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน AFF ฮุนไดคัพ2026จะเน้นใช้นักกีฬาดาวรุ่งเป็นหลักต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่24มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:51 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปทรงเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่34ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ณศูนย์การประชุม Impact Forum เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ในการบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระสังฆราช 26 มิถุนายน 2569
2: สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเปิดเผยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมสิทธิยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในการพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลตามพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริญญายกอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีนิสิริพัฒน์มหาวชิระราชกิจาและพิธีประทานที่ดินแก่โรงพยาบาลในพระนามสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริญญายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาในวันที่26มิถุนายน2569เพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนิสิริพัฒน์มหาวชิระราชกิจาเวลา 7:00 นรัฐบาลโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน108รูปณลานหน้าพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเวลา 17:00 นพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมสิทธิยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในการพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศตามพระดำริประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 99 พรรษาเวลา 18:00 นประกอบพิธีประทานที่ดินแก่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีมาลชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพ.ศ.ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคให้เป็นธรรมตามมาตรฐานสากล
3: นางสาวสุภาพาสอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้แทนคณะรัฐมนตรีเสนอร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพ.ศ.ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาโดยชี้แจงว่ากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันยังไม่สามารถให้ความคุ้มครองแก่ผู้บริโภคได้อย่างชัดเจนและเพียงพอโดยเฉพาะสินค้าในปัจจุบันที่มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมีกระบวนการผลิตที่ซับซ้อนทำให้ผู้ซื้อไม่สามารถตรวจพบความชำรุดบกพร่องได้ในขณะส่งมอบแต่เมื่อนำไปใช้งานระยะหนึ่งกลับพบปัญหาส่งผลให้ผู้บริโภคต้องแบกรับภาระในการพิสูจน์ความเสียหายและมักถูกปฏิเสธการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสินค้าสำหรับสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีการกำหนดข้อสันนิษฐานทางกฎหมายว่าหากสินค้าเกิดความชำรุดบกพร่องภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ถือว่าสินค้านั้นชำรุดบกพร่องมาตั้งแต่เวลาส่งมอบพร้อมทั้งกำหนดสิทธิ์ของผู้ซื้อไว้อย่างชัดเจนนอกจากนี้ยังมีมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคในระบบเช่าซื้อหรือผ่อนชำระ โดยให้สิทธิ์เลื่อนการชำระค่างวดได้ในระหว่างที่สินค้าอยู่ระหว่างการซ่อมแซมอย่างไรก็ตามกฎหมายดังกล่าวจะไม่ใช้บังคับกับสิ่งของใช้แล้วและสัตว์มีชีวิต
4: กำหนดข้อสันนิษฐานทางกฎหมายในเบื้องต้นไว้ก่อนว่าหากสินค้ามีความชำรุดบกพร่องภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ถือว่าสินค้านั้นมีความชำรุดบกพร่องตั้งแต่เวลาที่มีการส่งมอบสินค้าโดยกำหนดเวลา6เดือนสำหรับสินค้าทั่วไปรถจักรยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ที่เป็นเครื่องยนต์สำหรับรถยนต์กำหนดระยะเวลาที่1ปีความชำรุดบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญผู้ซื้อมีสิทธิ์เรียกให้ผู้ขายเปลี่ยนสินค้าได้ทันที
3: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าการเสนอกฎหมายฉบับนี้จะช่วยให้ประชาชนและผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมและได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ตามมาตรฐานสากลช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการซื้อสินค้าขณะเดียวกันจะเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบธุรกิจเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบคุณภาพสินค้าของตนเองซึ่งจะช่วยลดข้อพิพาทและคดีความระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายได้อย่างมีประสิทธิภาพสวิสาปทุมมารายงาน
1: กรมธนารักษ์เปิดตัวระบบประเมินราคาที่ดินรูปแบบดิจิทัล D-Value อำนวยความสะดวกให้ประชาชนตรวจสอบได้ฟรีตลอด24ชั่วโมง
5: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากรมธนารักษ์ได้เปิดตัวระบบ D-Value หรือระบบประเมินราคาที่ดินรูปแบบดิจิทัลผ่านเว็บไซต์ assetprice.treasury.go.thหรือแอปพลิเคชัน TRD Property Valuation เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงานตามแนวนโยบายรัฐบาลดิจิทัลและการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถตรวจสอบราคาประเมินที่ดินระดับรายแปลงรายบล็อกและรายถนนได้ตลอด24ชั่วโมงโดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการเข้าใช้งานผู้สืบค้นจะต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือเป่าตังเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลขั้นสูงสุดเมื่อตรวจสอบข้อมูลราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้วสามารถขอรับหนังสือรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์ที่รองรับด้วยลายเซ็นดิจิทัลได้ภายใน10นาทีโดยไม่ต้องเดินทางหรือพิมพ์เอกสารกระดาษนอกจากนี้ข้อมูลดังกล่าวยังเชื่อมโยงตรงไปยังสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเช่นธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารกรุงไทยและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรรวมถึงหน่วยงานภาครัฐอื่นๆทำให้ประชาชนสามารถนำข้อมูลไปประกอบธุรกรรมหรือขอสินเชื่อได้อย่างรวดเร็วแบบไร้รอยต่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลาเดินทางให้กับประชาชนแล้วยังถือเป็นการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มความโปร่งใสและยกระดับกระบวนการทำงานของภาครัฐ
6: เราได้ใช้ดิจิตอลมาขับเคลื่อนเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนทำให้สามารถเข้าถึงราคาประเมินที่ดินได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงไม่ต้องไปขอเอกสารไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำปริ้นเอกสารในการขอราคารับรองราคาประเมินที่ดินสามารถไปเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะธนาคารต่างๆที่เราสามารถเอาราคาประเมินที่ดินไปขอสินเชื่อได้เลยจากระบบดิจิตอลอันนี้ก็เป็นการอำนวยความสะดวกนะครับให้ประชาชนเป็นการยกระดับการทำงานของรัฐบาลซึ่งอันนี้ก็เป็นต้นแบบให้กับหน่วยราชการทั้งหมด
5: ด้านนายอัครสนธยานนท์อธิบดีกรมธนารักษ์กล่าวเพิ่มเติมว่าจากราคาประเมินที่ใช้อยู่ในปัจจุบันยังคงต่ำกว่าราคาตลาดเฉลี่ยอยู่ประมาณร้อยละ30ถึง40ในการประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอบใหม่ในปีพุทธศักราช2570นั้นกรมธนารักษ์มีเป้าหมายที่จะปรับปรุงราคาประเมินให้สะท้อนภาวะเศรษฐกิจและเข้าใกล้ราคาตลาดที่แท้จริงมากยิ่งขึ้นปฏิพลสุรพรมมารายงาน
1: ตัวแทนภาคประชาชนและภาคธุรกิจที่สนับสนุนโครงการ THAI Passport ยื่นหนังสือเสนอข้อเรียกร้องต่อคณะกรรมการการสื่อสารให้ตรวจสอบความโปร่งใสเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดนายอลงกตมณีกาศประธานคณะกรรมการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับยื่นหนังสือจากนางสาวสุจิตราทาปลัดตัวแทนภาคประชาชนและนายปรีชาศรีประดู่ตัวแทนภาคธุรกิจเพื่อขอให้ภาครัฐดำเนินโครงการ THAI Passport อย่างต่อเนื่องพร้อมยกระดับการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ให้แก่ประชาชนไทยอย่างทั่วถึงเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัลตัวแทนภาคประชาชนและภาคธุรกิจระบุว่า เทคโนโลยี AI เป็นสิ่งสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนทั้งด้านการศึกษาการแพทย์การเกษตรการบริการและการผลิตจึงควรส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงองค์ความรู้และพัฒนาทักษะได้อย่างเท่าเทียมซึ่งโครงการนี้จะมีบทบาทสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของแรงงานไทยทั้งนี้กลุ่มผู้ยื่นหนังสือได้เสนอข้อเรียกร้องสำคัญ5ประการประกอบด้วยการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องการจัดให้มีระบบติดตามและเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะการขยายโอกาสการเข้าถึงให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มการพัฒนาหลักสูตรที่นำไปประยุกต์ใช้ได้จริงและการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จที่ชัดเจนพร้อมย้ำว่าการตรวจสอบการใช้งบประมาณภาครัฐควรดำเนินควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงการเพื่อความโปร่งใสและให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี AI ในอนาคตกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมจัดโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Plus โดยภาครัฐสนับสนุนเงินขยายธุรกิจร้อยละ50สูงสุดไม่เกินรายละ10,000บาท
7: นายปูนพงศ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Plus เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้ขยายโอกาสธุรกิจด้วยการสนับสนุนจากภาครัฐที่จะช่วยจ่ายค่าแฟรนไชส์ให้ร้อยละ50มูลค่าสูงสุดไม่เกินรายละ 10,000 บาทนำร่องระยะแรก 10,000 รายโครงการนี้จะช่วยลดต้นทุนในการเริ่มต้นธุรกิจเพิ่มโอกาสสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สนใจสามารถเลือกแฟรนไชส์ได้ตามงบการลงทุนมีโอกาสขายง่ายและได้กำไรด้วยแฟรนไชส์ที่ดีมีมาตรฐานซึ่งจะนำไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืนและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้คนไทยนอกจากนี้จะได้หารือกับห้างโมเดิร์นเทรดงดเว้นค่าเช่าพื้นที่ขายในช่วงเริ่มต้นธุรกิจ
8: เราให้ครึ่งหนึ่งนะครับถ้าเป็นแฟรนไชส์ก็ 20,000 บาทก็ออกมา 10,000 ไม่ออกไม่ได้ครับเพราะว่าไม่จ่ายเลยนี่เดี๋ยวขายวันนี้พรุ่งนี้ไม่ขายแล้วเพราะฉะนั้นต้องรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของที่ต้องเกิดจากการลงทุนของตัวเองบรรลุวัตถุประสงค์ไม่ได้หมายถึงว่ามีคนหมื่นคนมาเข้าโครงการเรานะครับบรรลุวัตถุประสงค์คือคนหมื่นคนเนี่ยสามารถที่จะยืนได้มีรายได้เพิ่ม
7: กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังได้เปิดให้เจ้าของแบรนด์ผู้คิดค้นระบบธุรกิจเข้าไปลงข้อมูลในระบบได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้โดยจะต้องเป็นนิติบุคคลที่ดำเนินการอยู่ผู้บริหารหลักมีสัญชาติไทยดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์ไม่น้อยกว่า3ปีและมีสาขาตนเองไม่น้อยกว่า1สาขาทั้งนี้จะมีการที่ออสไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสในวันที่15กรกฎาคมนี้โดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงานนันทิกาจิตปาโลรายงาน
1: คณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการระดับรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม5ประเทศที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันข้ามแดน
9: นางระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเดินทางเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการระดับรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม5ประเทศเรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดนในอนุภูมิภาคแม่โขงครั้งที่20ณนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือการป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันข้ามแดนร่วมกับผู้แทนระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสจากประเทศเวียดนามกัมพูชาและเมียนมาในการประชุมครั้งนี้คณะผู้แทนไทยได้เน้นย้ำถึงเป้าหมายการลดจุดความร้อนหรือฮอตสปอตภายใต้แผนปฏิบัติการเชียงรายโดยเสนอให้คงเป้าหมายการลดจุดความร้อนที่ร้อยละ40สำหรับปี2569พร้อมพิจารณาขยายกรอบการดำเนินงานไปจนถึงปี2573เพื่อให้สอดคล้องกับโรดแมปอาเซียนปลอดหมอกควันนอกจากนี้ไทยยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนการดำเนินงานในฐานะผู้นำการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฟ้าใสหรือเคลียร์สกายซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือสำคัญระหว่างไทยสปป.ลาวและเมียนมาเพื่อยกระดับการแบ่งปันข้อมูลคุณภาพอากาศและการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการไฟป่าอย่างยั่งยืนด้านนายสุรินทร์วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษได้รายงานการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศของประเทศไทยต่อที่ประชุมพร้อมร่วมรับฟังรายงานสถานการณ์อุตุนิยมวิทยาจากศูนย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตุนิยมวิทยาเฉพาะทางอาเซียนซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการเฝ้าระวังและเตือนภัยล่วงหน้าโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยืนยันความพร้อมที่จะเดินหน้าผลักดันความร่วมมืออย่างแน่นแฟ้นเพ ื่อสร้างอากาศสะอาดและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชนในภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืนต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีเปิดสวนปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดและเซลล์บำบัดขั้นสูงเพื่อเพิ่มโอกาสรักษาโรคมะเร็งโรคเลือดและโรคทางพันธุกรรมหลายชนิดให้หายขาด
10: ศาสตราจารย์ณัฐพงษ์วงศ์วิวัฒน์อธิบดีกรมการแพทย์เป็นประธานงานวันสถาปนา72ปีสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีพร้อมเปิดศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดและเซลล์บำบัดขั้นสูงอย่างเป็นทางการโดยกล่าวว่าขณะนี้ไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตเด็กเกิดน้อยมีเด็กเกิดใหม่เพียงประมาณ 400,000 คนต่อปีเท่านั้นการช่วยให้เด็กป่วยหายสามารถกลับไปใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพถือเป็นการคืนทรัพยากรมนุษย์ให้แก่ประเทศซึ่งสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกรมการแพทย์ได้นำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการแพทย์ทำให้การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดกลายเป็นความหวังของผู้ป่วยเด็กด้านนายแพทย์อาคมชัยวีรวัฒนะผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกล่าวว่าการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์เป็นอีกแนวทางสำคัญในการรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวมะเร็งต่อมน้ำเหลืองและโรคเลือดรุนแรงโดยใช้ยาเคมีบำบัดขนาดสูงจำกัดเซลล์มะเร็งก่อนใช้สเต็มเซลล์ที่แข็งแรงเข้าไปสร้างระบบเลือดและภูมิคุ้มกันใหม่ช่วยเพิ่มโอกาสการรักษาและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเด็กขณะที่นายแพทย์อิศนันท์หุ่นนวลหัวหน้าศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดและเซลล์บำบัดขั้นสูงกล่าวว่าการรักษาทั่วไปอาจได้รับผลแทรกซ้อนโรคอาจดื้อยาและเป็นซ้ำได้แต่การใช้เซลล์ต้นกำเนิดเป็นการแก้ไขความผิดปกติที่ทำให้เกิดโรคตั้งแต่ในระดับเซลล์ด้วยการให้เซลล์ใหม่ที่ปกติเข้าไปทดแทนซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสหายขาดได้ดีกว่าการรักษามาตรฐานโดยเฉพาะในโรคหายากศูนย์ดังกล่าวเปิดบริการมาแล้ว1เดือนทำการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ให้ผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแล้ว2รายอนาคตจะให้บริการเด็กเรื่อยๆและพัฒนาเพื่อเป็นศูนย์ต้นแบบก่อนขยายไปยังสถานพยาบาลต่างๆที่มีความพร้อมต่อไปในอนาคตดารุมนอุดมพรรายงาน
11: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
13: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 20:18 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของโฆษกของอาลีบาบากรุ๊ปบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของจีนในวันนี้ที่ระบุว่าบริษัทอาลีบาบากรุ๊ปยื่นฟ้องกระทรวงกลาโหมสหรัฐที่ตัดสินใจประกาศขึ้นบัญชีบริษัทอาลีบาบากรุ๊ปเป็นองค์กรที่สนับสนุนกองทัพปลดปล่อยประชาชนหรือ PLA เมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาโดยมองว่าการตัดสินใจดังกล่าวไม่มีมูลความจริงหรือข้อกฎหมายรับรองพร้อมเน้นย้ำว่าอาลีบาบากรุ๊ปไม่ได้เป็นบริษัททางทหารของจีนถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังทางการจีนประกาศมาตรการควบคุมการส่งออกต่อกลุ่มบริษัทของสหรัฐ10แห่งที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมทางทหารของกองทัพสหรัฐเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้ที่รัฐบาลสหรัฐขึ้นบัญชีดำบริษัทหลายแห่งของจีนอาทิ BYD อาลีบาบากรุ๊ปและไปตู่สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือระหว่างพิธีประจำการเรือโบฮยอนเรือพิฆาตอเนกประสงค์ลำใหม่เมื่อวันนี้ที่ระบุว่าเกาหลีเหนือควรสร้างเรือรบขนาด 5,000 ตันจำนวน2ลำต่อปีในอีก5ปีข้างหน้านอกจากนี้เกาหลีเหนือยังวางแผนที่จะประจำการเรือพิฆาตขนาด 5,000 ตันที่ชื่อว่าคังกอนในเร็ววันนี้พร้อมกับเรือรบเชิงยุทธศาสตร์ขนาด 10,000 ตันในโอกาสนี้นายคิมจองอึนยังเน้นย้ำว่ากองทัพเรือเคยเป็นเหล่าทัพที่อ่อนแอที่สุดของกองทัพเกาหลีเหนือแต่ในเวลานี้ขีดความสามารถของกองทัพเรือเกาหลีเหนือยอดเยี่ยมเหนือจินตนาการและการสร้างฐานทัพเรือที่มีความทันสมัยถือเป็นภารกิจที่จำเป็นและเร่งด่วน สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายมินารุคิฮาระโฆษกรัฐบาลญี่ปุ่นในวันนี้ที่ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจีนจับกุมตัวพลเมืองชาวญี่ปุ่น2คนในเมืองฝ้าเหลียนเมืองทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาในข้อหาลักลอบนำเข้าสินค้าต้องห้ามด้วยคดีดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการสอบสวนซึ่งพลเมืองชาวญี่ปุ่นที่ถูกควบคุมตัวในจีนยังคงมีสุขภาพดีและรัฐบาลญี่ปุ่นจะดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อให้ความคุ้มครองบุคคลเหล่านี้ด้านกระทรวงการต่างประเทศจีนอ้างว่าพลเมืองชาวญี่ปุ่น2คนที่ถูกจับกุมตัวในเมืองต้าเหลียนเนื่องจากกระทำการฝ่าฝืนกฎหมายของจีนแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างญี่ปุ่นและจีนย่ำแย่ลงหลังนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเสนอให้มีการส่งกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นไปยังเกาะไต้หวันหากจีนพยายามยึดครองเกาะแห่งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
14: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มK นัดที่2ระหว่างโคลอมเบียพบ DR คองโกเกมนี้โคลอมเบียบุกทั้งเกมแต่ยิงไม่ผ่านมือของลีโอเนลเอ็มปาซี่นายทวารของดีอาคองโกจนกระทั่งในนาทีที่76โคลอมเบียมาได้ประตูชัยจากดาเนียลมุนยอสจบเกมเฉือนชนะไป1ประตูต่อ0เก็บเพิ่ม3แต้มมี6คะแนนผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์แน่นอนแล้วส่วนดีอาคองโกยังมีลุ้นในนัดสุดท้ายสำหรับโปรแกรมต่อไปของกลุ่ม K โปรตุเกสพบโคลอมเบียและอุซเบกิสถานพบดีอาร์คองโกแข่งพร้อมกันในวันที่28มิถุนายนเวลา 6:30 นาทีแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่เปิดเผยถึงแนวทางการเตรียมทีมชาติไทยก่อนลงเล่นในศึกชิงแชมป์อาเซียน2026ระหว่างวันที่24กรกฎาคมถึง26สิงหาคมโดยระบุว่าทีมชุดนี้จะเน้นไปที่นักเตะดาวรุ่งและจะมีนักเตะตัวเก่าคอยประคองอยู่ในบางตำแหน่งโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการให้โอกาสนักกีฬาอายุน้อยสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้จะมองไปทีละเกมโดยมีเป้าหมายคือไปให้ได้ไกลที่สุดและจะไม่โยนความกดดันให้นักกีฬารวมถึงทำให้นักกีฬาเรียกฟอร์มที่ดีที่สุดออกมาสำหรับการแข่งขันอาเซียนฮุนไดครับ2026ทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับมาเลเซียฟิลิปปินส์เมียนมาและสปป.ลาวซึ่งโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกจะบุกไปเยือนสปป.ลาวในวันที่25กรกฎาคมเวลา20นาฬิกางานวิ่งเพื่อแม่12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนกรุงเทพ2026กลับมาจัดการแข่งขันอีกครั้งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงติดตามได้จากรายงาน
15: ในขันพระจอบเหมาะผู้อำนวยการสำนักจัดหารายได้สภากาชาดไทยพร้อมด้วยอาจารย์นายแพทย์อาทิตย์สพันธ์จุลกะทัพพระนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษและกรรมการอำนวยการศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเรื่องมะเร็งเต้านมและนายสุรพลอุทินทุกประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ร่วมกันแถลงข่าวการวิ่งเพื่อแม่ที่จัดมาอย่างต่อเนื่องยาวนานของไทย12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนกรุงเทพ2026ครั้งที่31หรือรันฟอร์มัม2026ในวันพุธที่12สิงหาคมนี้ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยกิจกรรมยังคงมุ่งส่งเสริมการออกกำลังกายการมีสุขภาวะที่ดีและการใช้เวลาร่วมกันของคนในครอบครัวเป็นการแข่งขันเป็น4ประเภทได้แก่ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรมินิมาราธอน10กิโลเมตรฟันรัน6กิโลเมตรและเดินวิ่ง 1.8 กิโลเมตรภายในสวนเบญจกิติโดยจะนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาภรณ์สภากาชาดไทยเช่นเดียวกับทุกปีสำหรับเหรียญรางวัลในปีนี้ได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิดดอกมะลิและนักวิ่งจะได้รับเหรียญกรีบแรกและสามารถสะสมเหรียญต่อเนื่องในแต่ละปีจนครบ4กรีบก็ประกอบเป็นดอกมะลิที่บานอย่างสมบูรณ์ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่5กรกฎาคมผ่านเว็บไซต์ race.thailand/12aug-halfmarathon2026พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
14: นายนิพนธ์ชวลิตมนเทียนนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนางสาวอภิญญามีสามเสนผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานางสาวชูพิชชุติธรรมผู้อำนวยการอาวุโสโครงการการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติ IYBC 2026ร่วมกันแถลงข่าวจัดการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติ IYBC 2026 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยนายนิพนธ์ชวลิตมนเทียนกล่าวว่าสมาคมให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนมาอย่างต่อเนื่องซึ่งการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้าร่วมการแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติจะช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์สร้างวินัยพัฒนาทักษะเพื่อพัฒนาต่อยอดสู่นักกีฬาทีมชาติไทยในอนาคต
16: รายการ IYBC ก็เป็นส่วนหนึ่งสามารถสร้างนักกีฬาไทยนะครับไปสู่เยาวชนทีมชาติได้สำหรับสมาคมชัดเจนนะครับว่าเรื่องบาสเกตบอลที่ต้องสนับสนุนนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมได้ขอทางผู้จัดในการจัดการแข่งขันเนี่ยว่าขอให้ทีมไทยได้มีส่วนร่วมมากๆนะครับเด็กเหล่านี้เขาจะไม่ได้เฉพาะเกมวันนี้หรอกเขาจะได้พบกับประเทศที่มีการแข่งขันบาสเกตบอลในระดับเรียกว่านานาชาติแมวมองนะครับจะไปมองเรามองเฉพาะเราไม่มองเฉพาะเด็กไทยผมก็มองคู่แข่งด้วย
14: สำหรับการแข่งขันในปีนี้มีทีมเข้าร่วมก็13ทีมจาก12ประเทศโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น4รุ่นอายุได้แก่ประเภททีมชายรุ่นอายุไม่เกิน12ปีประเภททีมชายและทีมหญิงรุ่นอายุไม่เกิน14ปีประเภททีมชายและทีมหญิงรุ่นอายุไม่เกิน16ปีทั้งนี้การแข่งขันบาสเกตบอล IYBC จะจัดขึ้นภายใต้มาตรฐานสากลฟีบ้าเอเชียระหว่างวันที่24ถึง28กรกฎาคมนี้ที่โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษาวิทยาเขตมินบุรีและโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษาแผนกสวิทปุริมภัสสรการรายงาน
13: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
0: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
17: การควบคุมตนให้ประพฤติชอบด้วยกายวาจาและใจเป็นคุณสมบัติสำคัญสำหรับการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานทุกประเภทบุคคลพึงหมั่นอบรมตนให้เจริญในคุณธรรมซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระอนุสาสน์สั่งสอนไว้ได้แก่สัญญมะคือการงดเว้นจากบาปหรือจากการเบียดเบียนรู้จักบังคับควบคุมตนมิให้ประพฤติทุจริตและธรรมะคือการฝึกฝนแก้ไขปรับปรุงตนข่มกำจัดส่วนร้ายและเสริมส่วนที่ดีงามให้ยิ่งขึ้นไปอยู่เสมอพระคติธรรมประทานเนื่องในวาระ69ปีโรงพยาบาลสงฆ์21กุมภาพันธ์2563
18: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ขอให้ทุกท่านร่วมมือร่วมใจกันอย่างมั่นคงแน่วแน่และหากมีอุปสรรคปัญหาใดๆเกิดขึ้นก็เผชิญปัญหาอย่างผู้มีสติมีปัญญาและร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาและด้วยความบริสุทธิ์จริงใจรวมกำลังความรู้ความสามารถของทุกคนทุกฝ่ายมาใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวดลยาวาลีเดชใจและชลธรสัญญาอ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการพบกันเช่นเคยในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในช่วงเวลานี้นะคะเราจะได้นำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันซึ่งเป็นผลงานการประพันธ์ที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะสำหรับวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภาไทยมีอายุครบ70ปีเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรวมทั้งเป็นการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางความคิดถ่ายทอดสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมค่ะชื่อของผ่านแว่นฟ้านั้นนะคะมาจากสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยซึ่งเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและสำหรับผลงานวรรณกรรมที่เรานำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้ค่ะมีชื่อเรื่องว่าชายชรากับปลาในลำธารผลงานการประพันธ์โดยชิตชยากรเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะเรื่องนี้นะคะใช้ภาพของการจับปลาในลำธารมาเป็นสัญลักษณ์เปรียบเทียบกับเรื่องอำนาจการปกครองความสัมพันธ์ของผู้ปกครองและผู้ถูกปกครองผ่านบทสนทนาที่ชวนให้คบคิดระหว่างพ่อและลูกชายค่ะเรื่องราวเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

ผมจำคำพูดของแม่ได้ดีแม่บอกผมก่อนนอนในค่ำคืนที่ผ่านมาว่าปีนี้พ่อแก่ขึ้นมากการเดินทางในป่าเป็นเรื่องไม่ง่ายนักลูกต้องดูแลพ่อด้วยจะว่าไปแล้วผมอายุน้อยกว่าพ่อหลายสิบปีแต่เรื่องการเข้าสวนเดินป่าผมเทียบพ่อไม่ได้แน่บ้านเราอยู่ติดเชิงเขาหลังบ้านมีฉากเป็นป่าสีเขียวผมไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพตั้งแต่เล็กความเป็นลูกป่าจึงไม่มีแม้แต่น้อยไม่เหมือนกับพ่อที่คลุกคลีกับป่าตั้งแต่เด็กจนถึงวัยหนุ่มแม้ว่าจะเป็นระยะเวลาเพียงสิบกว่าปีแต่นานพอที่จะทำให้พ่อมีความรู้ในเรื่องป่ามากมายวันนี้วัยของพ่อเข้าเขตชราแล้วแต่ผมยังเชื่อว่าเสือเฒ่าย่อมมีลายอยู่พ่อตื่นเช้าด้วยสีหน้าสดชื่นแม้ว่าอายุเพิ่มขึ้นตามวันเวลาที่เปลี่ยนไปแต่ผมคิดว่าสุขภาพจิตของพ่อนั้นต้องดีกว่าหลายปีที่ผ่านมาท่ามกลางรอยริ้วของความชราบนใบหน้ายังมีรอยยิ้มอิ่มเอมสุขซุกซ่อนอยู่ผมเชื่อว่าสุขภาพจิตที่ดีย่อมนำมาถึงสุขภาพกายที่ดีด้วยความจริงสถานที่ที่ผมต้องไปกับพ่อมิได้เป็นป่ารกเรื้ออะไรมากนักแต่ว่าเป็นบริเวณป่าอยู่เชิงเขาแล้วก็ติดกับสวนบ้านเราห่างจากชายสวนไปเพียง 5-600 เมตรเท่านั้นเองบริเวณนั้นยังคงสภาพป่าสมบูรณ์เพราะว่าเป็นเขตป่าอนุรักษ์ไม่มีใครเข้าไปย่ำยีตอนเป็นเด็กผมเคยเข้าไปกับพ่อเพียงครั้ง2ครั้งแต่พอโตขึ้นมากลับไม่เคยเข้าไปอีกเลยวันนี้ท่าทางของพ่อกระตือร้นมากเป็นพิเศษพ่อเตรียมอุปกรณ์เดินทางตั้งแต่เย็นวันวานและยังบอกอีกว่าผมไม่ต้องเตรียมอะไรให้เตรียมหัวใจไปจับปลาเพียงอย่างเดียวพ่อบอกว่าจะสอนให้ผมจับปลาในลำธารลำธารที่ผมพูดถึงเป็นลำธารน้ำเล็กๆต้นน้ำอยู่บนภูเขาลำธารสายนี้ไหลไม่เคยขาดสายแม้ในหน้าแล้งความจริงจะเรียกว่าลำธารก็ไม่ค่อยถูกต้องนักน่าจะเรียกว่าร่องลึกของแผ่นดินมากกว่าเพราะว่าบางช่วงมีความกว้างเพียงครึ่งเมตรเท่านั้นเองส่วนที่กว้างสุดไม่น่าจะเกิน2เมตรบ้านเราใช้น้ำในลำธารเพื่อการบริโภคมานานแล้วมีบ้านเราหลังเดียวที่ใช้ประโยชน์จากมันอย่างเต็มที่พอพ้นจากบ้านเรามันก็ไหลลงทุ่งนาร้าง

ผมไม่เห็นพ่อแต่งชุดชาวสวนมาหลายปีแล้ววันนี้นอกจากชุดที่ดูซอมซ่อยังมีผ้าขาวม้าเก่าๆรัดเอวอีกผืนหนึ่งบนไหล่พ่อสะพายถุงปุ๋ยซึ่งข้างในมีอะไรหลายอย่างในมือถือพลาเหล็กที่มีอายุมากกว่าผมอีกด้ามความจริงวัยของพ่อไม่เหมาะจะเข้าป่าแล้วน่าจะเป็นวัยที่พ่อควรจะพักผ่อนอยู่กับบ้านมากกว่าแดดเช้าเพิ่งเยือนโลกได้ราวชั่วโมงเศษเราต้องเดินเรียงหนึ่งโดยมีพ่อเป็นคนนำทางผมเป็นผู้ตามบริเวณนี้เป็นป่าโปร่งสภาพผืนป่าไม่รกนักลำธารช่วงนี้ค่อนข้างแคบมีน้ำไหลไม่มากเพราะว่าเป็นฤดูแล้งเราเดินต่อไปอีกไม่กี่นาทีพ่อหันมาบอกกับผมว่าเราจะเริ่มจับปลากันตรงนี้พ่อล้วงกระบอกไม้ไผ่สั้น3กระบอกออกมาจากถุงปุ๋ยสิ่งที่เตรียมมาผมพอจะรู้จักมันก็คือเครื่องมือดักปลาที่มีชื่อว่าเสือหิวเห็นชาวบ้านแถบนี้ใช้มาตั้งแต่ผมยังเป็นเด็กพ่อนำรำข้าวที่เตรียมมาคลุกกับดินเหนียวริมลำธารแล้วก็นำไปใส่ในกระบอกเสือหิวบริเวณนี้น้ำไหลเอื่อยๆดูแล้วมีปลาเกล็ดชุกชุมพ่อจะดักปลาตัวเนี้ยปลาเกล็ดที่พ่อพูดถึงเป็นชื่อที่ชาวบ้านเรียกกันเป็นปลาในสกุลตะเพียนแต่ตัวเล็กกว่าในลำธารสายนี้มีอยู่ชุกชุมมากซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าความสมบูรณ์ของสายน้ำหรือไม่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าไม่มีใครมารบกวนมัน

สอนวิธีปักเสือหิวให้ผมตอนพ่อก้าวลงไปในลำธารดูท่าทีไม่คล่องแคล่วนักดูเหมือนว่าพ่อเหินห่างจากสภาพความเป็นอยู่เป็นลูกป่ามานานพ่อแนะนำว่าเราควรจะปักเสือหิวให้เอียงราว60องศาเพื่อให้ปลายว่ายเข้ามาในช่องที่เจาะรูใส่อาหารไว้ได้สะดวกเมื่อปลาเข้าไปกินรำแล้วมันจะว่ายหลุดเข้าไปในถุงซึ่งผูกไว้กับส่วนบนสุดของกับดักปลาที่เล็ดลอดเข้าไปในถุงจะติดอยู่ในนั้นมันเป็นเรื่องไม่ยากสำหรับผมว่ามันเป็นวิธีจับปลาแบบง่ายๆไม่เหนื่อยเพียงแต่ว่าต้องใช้เวลาในการรอคอยบ้างเพียงชั่วครู่เสือหิวทั้ง3กระบอกถูกปักเรียงรายในลำน้ำวิธีแรกเสร็จแล้วนะลูกเดี๋ยวค่อยลงมาดูเราเดินทวนน้ำขึ้นไปอีกพ่อจะสอนให้จับปลาโดยวิธีอื่นบ้างผมเห็นหยาดเหงื่อเลือดไหลจากรอยย่นกลางหน้าผากของพ่อแม้ว่าอากาศไม่ร้อนแดดยังอ่อนอยู่แต่ว่าแผ่นหลังของผมก็มีเหงื่อซึมออกมาบ้างเหมือนกันเดินไปได้ชั่วครู่ข้างหน้าเป็นลานหินกว้างข้างลำธารบริเวณนี้น้ำค่อนข้างลึกพ่อบอกกับผมว่าเราจะตกปลากันตรงนี้พ่อพาผมไปที่กอไผ่ใกล้ๆแล้วก็สอนวิธีเลือกไม้ไผ่มาทำคันเบ็ดคันเบ็ดของเราเป็นเพียงไผ่ขนาดเล็กไม่มีอะไรพิเศษเช่นคันเบ็ดของนักตกปลาสมัยใหม่พ่อได้คันเบ็ดสองคันแล้วพ่อนำเบ็ดที่ผูกเชือกออกมาจากถุงผูกเข้ากับปลายคันพ่อใช้ปลายพระขุดหาเส้นเดือนมาเกี่ยวเบ็ดขั้นตอนการล่าปลาโดยการใช้เบ็ดไม่มีอะไรยุ่งยากเลยสักนิดเราจะตกปลาเกล็ดมันเป็นปลาที่มีอยู่ชุกชุมและก็รสชาติดีในลำธารสายนี้มีปลาชนิดอื่นน้อยมากจึงไม่ต้องกลัวว่าจะมีปลาอื่นมากินเบ็ดถ้ามีบ้างก็เป็นแค่ปลาซิลที่ชอบมาตอดเหยื่อถ้าเห็นปลาซิลมามากๆเรายกเบ็ดขึ้นแล้วก็ไปหย่อนจุดอื่นก็ได้ปลาซิลอ่ะทำให้เรารำคาญทำให้เราต้องเปลี่ยนเหยื่อใหม่บ่อยๆเราสองคนพ่อลูกนั่งบนลานหินไม่ห่างกันเบ็ดที่เกี่ยวเหยื่อถูกหย่อนลงไปในลำธารน้ำในลำธารใสจนมองเห็นตัวปลาว่ายวนเวลาผ่านไป5นาทีไม่มีปลาติดเบ็ดสักตัวผมเริ่มรำคาญกับปลาซิลที่มาตอดเหยื่ออยู่เรื่อยๆเริ่มรู้สึกว่าการตกปลาเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากปลาที่ตกได้จะคุ้มค่ากับเวลาที่เสียไปหรือไม่เวลาล่วงเลยไป10นาทีเบ็ดทั้งของผมและของพ่อยังไม่มีปลาเคราะห์ร้ายมางับเหยื่อผมอดหันไปพูดกับพ่อไม่ได้พ่อไม่เห็นปลามากินเบ็ดเลยเบาๆหน่อยเดี๋ยวปลาตื่นตกใจการตกปลาเนี่ยต้องอดทนต้องใช้สมาธิอย่างที่สุดเราจะตกกันสักครึ่งชั่วโมงได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นลูกจะต้องเงียบอย่างที่สุด

ปิดปากสนิทในใจรู้สึกกระวนกระวายมากขึ้นราว20นาทีกว่าจะมีปลาชะตาขาดมาติดเบ็ดผมพอถึงเวลาที่กำหนดผมไม่ได้ปลาเพิ่มสักตัวส่วนพ่อตกได้เพียง 2-3 ตัวเท่านั้นพ่อนำปลาตกได้ใส่ถังที่เตรียมมาพ่อยิ้มให้ผมคล้ายให้กำลังใจแต่ว่ารอยยิ้มนั้นไม่ได้ทำให้หัวใจของผมที่กำลังเหนื่อยหน่ายดีขึ้นสักเท่าไหร่นี่สนุกเลยพ่อช่วงปลาไม่กินเบ็ดน่ะมันเป็นช่วงเวลาที่น่าเบื่อมากการจับปลามีหลายวิธีนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งที่เราควรเรียนรู้มันเป็นวิธีง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนแต่สิ่งที่ต้องใช้มากก็คือความอดทนในการรอคอยไงลูกผมยังสงสัยว่าพ่อนึกอะไรขึ้นมาจึงพาผมมาสอนจับปลาชีวิตผมคงยากจะมีโอกาสกลับมาทำสวนที่นี่ผมไม่มีความจำเป็นจะต้องมาจับปลากินเป็นอาหารทำไมพ่อสอนให้ผมจับปลาล่ะพ่อได้แต่ยิ้มหนังรอบดวงตาพ่อเหี่ยวย่นถุงใต้ตาหย่อนยานแต่ดวงตาคล้ายเปี่ยมประกายของความหวังการจับไม่ใช่เรื่องไร้สาระนะลูกใช่ครับมันทำให้เรามีปลากินก่อนหน้านี้ใช้เสือหิวดักเมื่อครู่นี้ก็ใช้เป็ดตกมีอีกหลายวิธีไหมครับมีสิเราจะทิ้งเบ็ดกันไว้ที่นี่แล้วเดินตามพ่อขึ้นไปอีกว่าแล้วพ่อก็พาผมลัดจากความน่าเบื่อหน่ายเดินเลียบลำธารขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งเพียงไม่กี่สิบเมตรจากจุดเดิมพ่อบอกผมว่าเอาตรงนี้แหละคราวนี้จะเป็นวิธีที่ง่ายมากๆพ่อหยิบสวิงปากใหญ่ด้ามสั้นออกมาจากถุงคราวนี้เราจะใช้สวิงจับปลาลูกพ่อบอกได้ไหมว่าทำไมพ่อใช้สวิงจับปลาบริเวณนี้ผมกวาดสายตามองสำรวจลำธารช่วงนั้นแล้วก็บอกพ่อว่าตรงนี้น้ำค่อนข้างเชี่ยวน่าจะจับปลาง่ายแต่ไม่น่าจะมีปลามากพ่อสายหน้าแล้วก็บอกว่าปลาไม่มากนั่นน่ะใช่ลูกแต่ว่าเหตุผลแท้จริงก็คือลำธารบริเวณนี้มันแคบมากความกว้างของมันเนี่ยใกล้เคียงกับความกว้างของสวิงลูกต้องลงไปในลำธารถือสวิงให้ปากมันขวางทางน้ำไหลพ่อจะขึ้นไปด้านบนแล้วก็เดินลงไปในน้ำเพื่อไล่ปลาให้มาติดในสวิงวิธีนี้แทบไม่ต้องออกแรงไม่ต้องเปลืองเหยื่อพอปลาตื่นตกใจมันก็จะว่ายน้ำหนีการขับไล่ของพ่อแล้วก็ไปติดอยู่ในสวิงของลูกไงผมทำตามพ่อบอกวางสวิงครึ่งหนึ่งให้จมน้ำผมพอดูออกว่าถ้าปลามันหนีมาจากข้างบนคงยากที่จะเล็ดลอดสวิงปากว่างอันนี้ไปได้เป็นเหมือนพ่อว่าจริงๆแค่พ่อเดินลุยน้ำลงมาจากข้างบน

ไปในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของรัฐถ้าเปลี่ยนไปแล้วลูกก็เหมือนคนจับปลาปลาก็คือคนที่อยู่ในความปกครองของลูกเราต้องมีวิธีที่ดีที่สุดในการปกครองคนผมเงยหน้ามองพ่อด้วยความรู้สึกแปลกใจระคนสงสัยแต่ผมว่าปลาเหมือนเหยื่อของเรามากกว่าปลาย่อมไม่ใช่คนในปกครองของเราถ้าเราเป็นคนที่เราจะต้องดูแลเราควรมีวิธีที่ดีกว่านี้เราคงไม่มีความสุขกับการกลืนกินเขาพ่อมาแบบล้ำลึกผมอดแปลกใจกับความหมายที่พ่อกล่าวออกมาไม่ได้มันขึ้นอยู่กับว่าเรามองปลาเป็นอะไรถ้าเรามองปลาเป็นเหยื่อการจับปลาด้วยวิธีนี้ทำให้เราได้ปลามากทั้งที่ลงแรงน้อยเพราะว่านี่สายปลาถ้าถูกรบกวนมันตื่นตกใจง่ายคล้ายกับผู้คนในสถานการณ์ชุลมุนโอลหม่านเราจับเข้าเป็นเหยื่อได้ง่ายมากแค่สร้างเรื่องเข้าตระหนกจนยากจะควบคุมตัวเองได้เขาก็จะติดกับดักได้โดยง่ายเหมือนปลาว่ายน้ำมาติดในสวิงที่ลูกดักแต่ผมว่าน่าจะมีปลาเล็ดลอดหนีออกไปได้บ้างผมไม่ยอมแพ้แน่นอนลูกมันต้องมีแน่นอนสวิงของลูกใช่ว่าจะปิดทางน้ำไหลได้ทั้งหมดอย่างน้อยมันต้องมีช่องว่างอยู่บ้างนั่นก็คือปลาจำนวนหนึ่งจะสามารถหลุดหนีออกไปได้แต่ว่ามันก็เป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้นผมว่าน่าจะยังมีปลาอีกส่วนหนึ่งไม่ได้ว่ายน้ำมาในทิศทางที่พ่อไล่ใช่นั่นก็คือปลาที่ว่ายทวนน้ำขึ้นไปอีกถ้าระวังสวิงไว้ที่ปลายน้ำด้านเดียวปลาพวกนี้ก็จะรอดแต่ถ้าระวังสวิงดักด้านบนด้วยโอกาสหลุดรอดของมันย่อมมีน้อยลงแต่ว่าจะมีสักกี่คนล่ะที่คิดดักปลาทวนน้ำถ้าคนในปกครองของเราเป็นปลาทวนน้ำล่ะครับพ่อเพราะว่าคนพวกนี้เราน่าจะต้องจับตามองเป็นพิเศษเพราะว่าเขาอาจจะเป็นได้ทั้งมิตรและก็ศัตรูของเราถ้าเป็นมิตรก็น่าจะเป็นมิตรที่ดีแล้วก็มีศักยภาพคือว่าเขาจะไม่คล้อยตามเราไปในทุกเรื่องพวกเขาไม่ชอบผลกระแสในการใช้ชีวิตเขาจะไม่ติดบ่วงเราโดยง่ายคนพวกนี้จะมีความคิดเป็นของตัวเองความคิดของเขานี่แหละที่พ่อถือว่าเป็นสิ่งดีสามารถนำมาพัฒนาใช้ในการปกครองคนได้แต่ถ้าเขาเป็นศัตรูของเราเพราะว่านี่น่าจะเป็นศัตรูตึงมืออย่างที่สุดเพราะเขาย่อมจะมีความคิดเป็นเอกเทศเขาจะคิดต่างจากเราเขาไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจของเราตั้งแต่ต้นแล้วแต่ยังดีที่เราได้ปลาส่วนมากมาอยู่ในกำมือแล้วพ่อหยุดนิดนึงแล้วก็กล่าวต่อไปว่าลูกว่าปลาที่อยู่ในสวิงจะเป็นผลดีกับเราหรือไม่ล่ะผมตอบโดยไม่ต้องคิดอะไรมากดีครับปลาในสวิงอ่ะย่อมเป็นปลาเคราะห์ร้ายที่มิอาจหนีพ้นไปจากมือเราพ่อยิ้มแล้วก็มองหน้าผมเรากับซื่อใสเสียเต็มประดาไม่แน่นักหรอกลูกมันขึ้นอยู่กับคนจับปลามากกว่าปลาที่ถูกจับได้ใช่ว่าจะเป็นปลาเคราะห์ร้ายเสมอไปถ้าเรามองว่าปลาไม่ใช่เหยื่อไม่ใช่วัตถุดิบที่เราจะนำไปทำอาหารแต่เราจะนำปลาพวกนี้ไปเลี้ยงนั่นก็หมายถึงปลาพวกนี้จะโชคดีไม่ต้องถูกปล่อยตามยถากรรมคนในปกครองของเราก็เหมือนปลาถ้าเราบริหารเขาดีให้เขามีความสุขกับชีวิตใหม่เขาก็ไม่ใช่เหยื่อของเราแต่ถ้าเราคิดกินปลาข้อร้ายเหล่านี้นี่สิจึงเรียกว่าเขาเป็นเหยื่อของเราอย่างแท้จริง

0: คุณผู้ฟังคะและสำหรับผลงานวรรณกรรมเรื่องชายชรากับปลาในลำธารในค่ำคืนนี้ค่ะเรื่องราวยังคงมีต่อนะคะเชิญคุณผู้ฟังมาติดตามรับฟังกันในวันพรุ่งนี้เวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะสำหรับในช่วงเวลานี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 ถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
1: มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนสังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับชลธรกัญญาครับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งด่วนทุกจังหวัดชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่จะต้องรายงานตัววันที่1กรกฎาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงรักคือดวงใจไทย
3: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหนาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งด่วนทุกจังหวัดชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่จะต้องรายงานตัววันที่1กรกฎาคมนี้นายธนนท์พรระพีพาทรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดขอให้สั่งชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ในวันที่1กรกฎาคม2569สืบเนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดส่งบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ที่จะบรรจุและแต่งตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569และเมื่อมีกรณีการทุจริตการสอบแข่งขันดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยคลายความเคลือบแคลงของสาธารณชนและเพื่อประโยชน์ทางราชการจึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้และแจ้งผู้สอบแข่งขันได้ให้ชะลอการเดินทางมารายงานตัวในวันที่1กรกฎาคมนี้ศาลรัฐธรรมนูญยังคงรอรับฟังความเห็นเพิ่มเติมจากพยานผู้เกี่ยวข้องในประเด็นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งที่มีการระบุบาร์โค้ด
6: ศาลรัฐธรรมนูญได้ประชุมพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามมาตรา213ของรัฐธรรมนูญกรณีที่กกต.และคณะได้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2569และได้กำหนดรูปแบบและจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งทั้งรหัสแท่งหรือบาร์โค้ดและรหัส QR code ซึ่งมีความกังวลว่าจะสามารถสืบค้นและตรวจสอบตัวตนของผู้ลงคะแนนรวมถึงผลการลงคะแนนได้ทำให้การออกเสียงลงคะแนนอาจไม่เป็นโดยลับอันเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญในหลายมาตราอาทิมาตรา4 25 72 34 50วงเล็บ7 43วรรค2 85 95และมาตรา224หลังจากการอภิปรายอย่างรอบคอบศาลรัฐธรรมนูญมีความเห็นว่า ควรอำนวยความยุติธรรมโดยรอรับฟังความเห็นจากพยานผู้เกี่ยวข้องและถ้อยคำพยานเพิ่มเติมนอกจากนี้เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดในการพิจารณาคดีสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจะดำเนินการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพื่อเสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: จังหวัดตากเปิดโครงการเสริมศักยภาพเครือข่ายบูรณาการทุกภาคส่วนป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
7: ที่โรงแรมเซ็นทรัลไลท์แม่สอดนายอาทรพิมพ์ชนกรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานโดยมีสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตากพร้อมด้วยส่วนราชการหน่วยงานความมั่นคงภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายด้านแรงงานเข้าร่วมเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 2551 รวมถึงประเด็นการใช้แรงงานเด็กแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในรูปแบบต่างๆเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในพื้นที่จังหวัดตากอย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ได้มีการฝึกปฏิบัติการรับมือเบื้องต้นเมื่อพบเหตุและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างเครือข่ายอีกด้วยดีเรกปิ่นตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชโลธรสัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยชยนันท์แก้วกลับ
1: ห้องเล็กๆขนาดเพียง3คูณ4เมตรในย่านลานหลวงนี่แหละคือจุดกำเนิดความตั้งใจที่ยิ่งใหญ่ที่อยากช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้มีชีวิตที่ดีขึ้นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงเริ่มต้นกับพระสหายโดยมีเพียงคอมพิวเตอร์2เครื่องกับปรินเตอร์อีก1ตัวโดยเริ่มจากโครงการสอนอาชีพกว่า40โครงการมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,200 คนแต่ก็พบว่าแค่ให้วิชาชีพอย่างเดียวอาจไม่พอให้เขาเติบโตอย่างยั่งยืนอุปสรรคที่แท้จริงคือการขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานมูลนิธินภาจึงถือกำเนิดขึ้นในปีพ.ศ. 2557เพื่อรับผู้ด้อยโอกาสเข้ามาทำงานช่วยให้เขาพึ่งตัวเองได้มีปัจจัยพื้นฐานครบพร้อมกับพัฒนาชีวิตและทัศนคติแบบรอบด้านปัจจุบันเราได้ขยายความช่วยเหลือให้มากยิ่งขึ้นเพื่อมอบโอกาสให้ทุกคนเติบโตอย่างยั่งยืนและจะตั้งใจทำให้มากยิ่งขึ้นต่อไปครั้งหนึ่งขณะเสด็จไปทรงงานพระองค์ท่านทรงสังเกตเห็นป้ายโรงเรียนหินอ่อนที่ขัดกับอาคารเรียนที่สุดโทรมจึงทรงสอบถามจนทราบถึงปัญหาในโรงเรียนและทรงเห็นว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี่แหละช่วยได้จึงเริ่มจากในโรงเรียนก่อนโดยทรงสอนวิถีพอเพียงและทรงริเริ่มโครงการอาหารกลางวันแล้วครอบครัวของเด็กๆก็เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงจึงเริ่มนำแนวทางไปใช้บ้างความสุขจึงเริ่มขยายออกไปจากจุดเล็กๆนี้พระองค์ท่านจึงทรงตั้งสำนักงานโครงการส่วนพระองค์ขึ้นเพื่อแก้ปัญหาให้ชาวบ้านช่วยให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่นานการพัฒนาก็ขยายไปถึงจังหวัดอื่นๆนอกจากพัฒนาชีวิต

ท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านกล่าวนะคะว่าโครงการนำร่องในโรงพยาบาล25แห่งคาดว่าจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากถึง 7,211 ตันคาร์บอนต่อปีหรือว่าเฉลี่ยอยู่ที่288ตันคาร์บอนต่อปีต่อแห่งพร้อมช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้ามากกว่า55ล้านบาทต่อปีหรือเฉลี่ยค่ะแห่งละ 2.2 ล้านบาทต่อปีซึ่งงบประมาณที่ประหยัดได้จะถูกนำกลับไปใช้ในการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และการดูแลประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทางด้านของนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงเรื่องนี้ค่ะว่าโรงพยาบาลถือว่าเป็นหน่วยงานที่ต้องการใช้ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง24ชั่วโมงความมั่นคงทางด้านพลังงานจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งกระทรวงมหาดไทยจึงมอบหมายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนำความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมพลังงานเข้ามาบริหารจัดการระบบโซลารูฟท็อปแบบครบวงจรตั้งแต่การออกแบบการติดตั้งไปจนถึงการบำรุงรักษาเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงสุดการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ในหน่วยงานภาครัฐต้องไม่เป็นภาระทางการเงินและต้องสร้างความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริงความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายของภาครัฐเพิ่มงบประมาณสำคัญการรักษาพยาบาลและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันนะคะซึ่งรัฐบาลการเดินหน้าขยายผลโครงการดังกล่าวนี้ให้ครอบคลุมโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศเพื่อยกระดับการใช้พลังงานสะอาดในภาคสาธารณสุขลดต้นทุนภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนรวมถึงผลักดันประเทศไทยสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและเนสซิโลตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ให้เป็นรูปธรรมต่อไปด้วยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะเพราะว่าค่าใช้จ่ายที่ประหยัดพลังงานมาได้ก็จะนำไปสนับสนุนทางด้านของบริการทางการแพทย์ต่อไปที่จะให้พี่น้องประชาชนในเรื่องของการรักษาพยาบาลได้สะดวกสบายต่อไปด้วยเช่นกันค่ะอีกหนึ่งเรื่องการที่นำมาฝากท่านฟังกันในช่วงแรกใครชอบรับประทานเห็ดบ้างยกมือกันหน่อยชื่อว่าหลายคนยกมือรวมถึงที่ฉันด้วยชอบกินมากเลยผัดเห็ดฟางนะคะแต่ว่าเราจะได้รับทราบข่าวสารกันอยู่เป็นประจำเวลามีผู้ที่อยู่ตามภูมิภาคต่างๆเนี่ยเรื่องของเห็ดป่าเห็ดอะไรพวกนี้เราจะได้รับทราบข่าวว่ามีการบริโภคเห็ดที่มีพิษเข้าสู่ร่างกายโดยรู้เท่าไม่ถึงการก็มีผลต่อทางร่างกายบางท่านอาจจะถึงแก่ชีวิตก็มีนะคะโดยล่าสุดทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เขามีการผลิตแอปพลิเคชันคัดแยกเห็ดไทยเพื่อเป็นการสกัดกั้นอาการป่วยถึงเสียชีวิตจากเห็ดมีพิษหลังพบผู้ป่วยทะลุ 12,000 รายค่ะทางด้านของดร.นายแพทย์สราวุธบุญสุขอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ค่ะท่านได้เปิดเผยค่ะว่าในแต่ละปีประเทศไทยถือว่ามีผู้ป่วยและเสียชีวิตจากการบริโภคเห็ดพิษอย่างต่อเนื่องจากข้อมูลกรมควบคุมโรคตั้งแต่ปี2565ถึงปี2569พบผู้ป่วยจากการบริโภคเห็ดพิษกับจำนวน 12,000 กว่ารายโดยพบผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นทุกปีโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสาเหตุสำคัญค่ะเกิดจากการจำแนกเห็ดผิดชนิดดังนั้นค่ะกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนั้นจึงร่วมกับทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามพัฒนาแอปพลิเคชันการคัดแยกเห็ดขึ้นภายใต้ชื่อคัดแยกเห็ดไทยค่ะซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS แล้วก็ Android เพื่อช่วยให้ประชาชนคัดกรองและจำแนกชนิดของเห็ดพิษและเห็ดรับประทานได้ในเบื้องต้นสำหรับแอปพลิเคชันการคัดแยกเห็ดไทยค่ะถือว่ามีฟังก์ชันสำคัญได้แก่ระบบสแกนเห็ดแบบเรียลไทม์ระบบตรวจจับภาพนะคะคู่มือที่เป็นข้อมูลของเห็ดพิษระบบแผนที่ภูมิสารสนเทศค่ะสำหรับการแจ้งพื้นที่เสี่ยงและ AI แชทบอทสำหรับตอบคำถามเกี่ยวกับเห็ดพิษตรงนี้ค่ะถือว่าช่วยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องเพิ่มความรวดเร็วในการเฝ้าระวังภัยทางด้านของสุขภาพและลดความเสี่ยงจากการบริโภคเห็ดพิษโดยทางด้านของดร.นายแพทย์สราวุธก็ย้ำนะคะว่าประชาชนสามารถใช้แอปพลิเคชันคัดแยกเห็ดเป็นเครื่องมือที่จะช่วยตรวจสอบชนิดเห็ดและ
ประกอบกับการตัดสินใจในเบื้องต้นได้ค่ะซึ่งก็ไม่ควรใช้

ผลจากแอปพลิเคชันนั้นเป็นข้อมูลอ้างอิงเพียงอย่างเดียวนะคะในการยืนยันความปลอดภัยของเห็ดที่สำคัญตัวเราเองก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการเก็บหรือรับประทานเห็ดป่าที่ชนิดที่ไม่รู้จักหรือว่าไม่มั่นใจหากรับประทานเห็ดแล้วมีอาการที่ผิดปกติจะให้รีบนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็วเพื่อรับการวินิจฉัยและรักษากันได้อย่างทันท่วงทีด้วยค่ะนี่คือสาระในช่วงแรกค่ะนำมาฝากกับท่านฟังในวันนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมารับฟังสาระดีๆกันต่อค่ะ

ข้าสู่ช่วงที่2กับสาระสารพันในวันนี้ค่ะช่วงที่2มีเรื่องราวเกี่ยวกับผู้สูงวัยมาฝากกับท่านผู้ฟังนะคะซึ่งหลายคนช่วงนี้พอเข้าสู่ช่วงที่มีสภาวะเยอะๆเรื่องของการอุปโภคบริโภคเราอาจจะเคยรับประทานอาหารที่มีรสจัดเค็มจัดเปรี้ยวจัดเผ็ดจัดมาเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเมื่ออายุสูงขึ้นร่างกายของเราก็เกิดภาวะอักเสบภายในร่างกายมากพอสมควรบางขั้นก็มีภาวะเรื่องของการเจ็บป่วยในโรคของความดันโลหิตสูงเบาหวานโรคหัวใจก็มีการรับประทานอาหารที่ต้องลดรสชาติที่จัดเนี่ยโอ้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสำคัญที่จะดูแลรักษาร่างกายแต่บางท่านก็แหมไม่ทานเค็มเลยนะคะก็งดเค็มไปจนร่างกายนั้นขาดไอโอดีนก็มีด้วยเช่นกันเอาวันนี้เรามาดูด้วยกันนะคะว่าสูงวัยต้องรู้ไกลความดันแต่ไม่ขาดไอโอดีนกันเราจะทำกันอย่างไรมาดูกันค่ะว่าเครื่องปรุงที่เสริมไอโอดีนต้องจำกัดปริมาณอย่างที่บริโภคต่อวันได้อย่างไรนะคะสำหรับเกลือที่เสริมไอโอดีนค่ะเราใช้ได้ไม่เกิน1ช้อนชาต่อวันนะนั่นหมายความว่าเราจะสามารถบริโภคเข้าสู่ร่างกายเนี่ยเกลือเสริมไอโอดีนไม่เกิน1ช้อนชาต่อวันเท่านั้นสำหรับน้ำปลาซีอิ๊วขาวที่เสริมไอโอดีนใช้ร่วมกันก็ไม่เกิน4ช้อนชาต่อวันค่ะท่านผู้ฟังนะคะตอนนี้เรามาดูกันเลยว่าเรามาเช็คว่าเมนูที่เราสามารถจะรับประทานให้ร่างกายของเราได้รับสารไอโอดีนแล้วเราอาจจะต้องเลี่ยงเกลือน้ำปลาไอพวกซีอิ๊วต่างๆเนี่ยถ้าเราไม่ใส่แล้วมีอาหารอะไรบ้างที่เราสามารถรับประทานได้แล้วไม่ทำให้ร่างกายของเราขาดไอโอดีนไปดูกันเลยเขาบอกว่ามีเมนูปลาอาจจะเป็นปลากระพงนึ่งปลาทูต้มส้มอะไรแบบนี้เนื้อปลาเขาจะนิ่มค่ะย่อยง่ายได้ไขมันดีบำรุงหัวใจและรับประทานไอโอดีนแบบโซเดียมต่ำด้วยเพราะว่าปลากระพงกับปลาทูเนี่ยเขาเป็นปลาทะเลนะเขาก็มีไอโอดีนโอเมก้าอยู่ในตัวเขาอยู่แล้วนะอันนี้ดีมากเลยสำหรับเมนูน้ำซุปเนี่ยแกงจืดเต้าหู้ใส่สาหร่ายวากาเมะนะคะเขาบอกว่าสดน้ำซุปอุ่นๆสาหร่ายก็เคี้ยวง่ายลื่นคออุดมไปด้วยไอโอดีนตามธรรมชาติเพราะว่าสาหร่ายเขาก็อยู่ในทะเลนะโอ้ก็เขามีสารพวกนี้อยู่แล้วเมนูไข่ค่ะไข่ตุ๋นเนื้อเนียนนะคะละมุนนุ่มลิ้นอันนี้ทานง่ายก็บอกว่าให้ใส่เห็ดด้วยใส่เนื้อสัตว์สับๆชิ้นเล็กๆเพราะว่าได้ทั้งโปรตีนบำรุงร่างกายไอโอดีนก็มีครบจบในที่เดียวนะคะก็มีทั้งในไข่ในเห็ดหอมด้วยแหละตอนนี้สูงวัยก็บอกว่าลดเค็มได้แต่ห้ามขาดไอโอดีนนะคะเริ่มต้นดูแลสุขภาพง่ายๆเพียงปรับวิธีปรุงค่ะเลือกวัตถุดิบให้ถูกหลักแน่นอนค่ะผู้สูงวัยอย่างเรานะคะเราต้องอิ่มอร่อยไปทุกมื้ออิ่มอร่อยสำคัญและที่สำคัญมากไปกว่านั้นร่างกายต้องแข็งแรงจิตใจของเรานะคะก็ต้องดูแลรักษาใส่ใจไปทุกวันค่ะข้อมูลดีๆตรงนี้จากกรมอนามัยวันนี้ก็นำมาฝากกับท่านฟังกันในช่วงที่2กับสาระสารพันกันในวันนี้ค่ะเราพักกันอีกสักครู่ค่ะช่วงหน้ามีสาระปิดท้ายกับสาระสารพันในวันนี้ค่ะ

ข้าสู่ช่วงสุดท้ายกับสาระสารพันในวันนี้มี6วิธีค่ะที่จะช่วยเสี่ยงเด็กติดจออันนี้หลายบ้านเป็นเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นจอโทรศัพท์หรือว่าจอคอมพิวเตอร์จอทีวีแล้วก็สื่อต่างๆโอ้หลายคนก็เป็นห่วงเหมือนกันว่าเอ๊ะเด็กๆที่บ้านเราเนี่ยจะเป็นอย่างไรมาดู6วิธีนี้กันหน่อยค่ะที่จะพัฒนาแล้วก็ดูแลเรื่องของการติดจอของเด็กกันได้6วิธีนี้มีอะไรกันบ้างวิธีแรกค่ะนอนหลับให้เพียงพอและเป็นเวลาจัดตารางการนอนให้เหมาะสมค่ะ2เลือกรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์เน้นผักผลไม้ลดหวานมันเค็ม3ค่ะดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลและปลูกฝังพฤติกรรมล้างมือก่อนรับประทานอาหารค่ะ4ออกกำลังกายสม่ำเสมออย่างน้อย60นาทีต่อวัน5จำกัดเวลาใช้หน้าจอและเทคโนโลยีควบคุมเวลาเล่นเกมแล้วก็สื่อโซเชียลมีเดียค่ะ6ทำกิจกรรมสร้างสรรค์และใช้เวลาร่วมกับครอบครัวเสริมทักษะชีวิตนะคะทั้งหมดนี้นะคะโดยรวมแล้วถ้าเราบริหารจัดการและวางระเบียบเรื่องของการใช้เวลาสำหรับเด็กๆที่อยู่ที่บ้านเราให้เขารู้จักบริหารจัดการเวลารับผิดชอบในสิ่งที่ดีมีประโยชน์หากิจกรรมให้เขาทำเชื่อนะคะว่าจะช่วยลดอย่างมากเลยในการเสี่ยงเรื่องของเด็กติดจอได้มากๆเลยข้อมูลจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเช่นเคยค่ะที่ฝากมาดูแลพี่น้องประชาชนค่ะวันนี้สาระสารพันเวลาของเราหมดแล้วค่ะเรากลับมาพบกันใหม่ในวันพุธหน้าสำหรับวันศุกร์เช่นเคยคุณจิตินันท์ตั้งประเสริฐกับอาจารย์สราวุธทองศรีคำสาระดีๆเรื่องราวดีๆมาฝากกับท่านผู้ฟังสำหรับวันนี้ดิฉันเชนันแก้วกลับต้องลากันไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรธัญญาครับรัฐบาลพร้อมร่วมมือกับทุกหน่วยงานตรวจสอบทุจริตการสอบท้องถิ่นทุกขั้นตอนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำนาตรวจพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหนาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รัฐบาลพร้อมร่วมมือกับทุกหน่วยงานตรวจสอบทุจริตการสอบท้องถิ่นทุกขั้นตอนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการคัดเลือกบุคลากรเข้ามาปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใส
6: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นว่าที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้วางมาตรการป้องกันอย่างรัดกุมในทุกขั้นตอนตั้งแต่กระบวนการออกข้อสอบการจัดพิมพ์การขนส่งตลอดจนการตรวจผลคะแนนแต่เมื่อมีกระแสข่าวพบช่องโหว่การทุจริตรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจและพร้อมจะดำเนินการแก้ไขอย่างเด็ดขาดหลังจากนี้จะมีการยกระดับความร่วมมือโดยการจัดทำบันทึกข้อตกลงหรือ MOU ร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบหลายภาคส่วนเพื่อเข้ามาช่วยติดตามและตรวจสอบกระบวนการจัดสอบทั้งหมดอย่างใกล้ชิดเพื่อรักษาไว้ซึ่งระบบคุณธรรมและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการสอบคัดเลือกบุคลากรเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเร่งแก้ปัญหาการจัดสอบเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒหลังมีกระแสข่าวเรื่องการทุจริต
7: นายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒหรือมศว.ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีกระแสข่าวเรื่องการทุจริตว่าอธิการบดีมศว.ได้ออกแถลงการชี้แจงข้อเท็จจริงในเบื้องต้นแล้วในส่วนของกระทรวงอว.ยืนยันว่าการทำงานมีความโปร่งใสและพร้อมให้ข้อมูลกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องซึ่งกรอบระยะเวลาในการตรวจสอบต้องดำเนินการให้เร็วที่สุดเนื่องจากขณะนี้มีข้อมูลครบถ้วนแล้วเรามอบหมายให้ปลัดกระทรวงอว.เร่งประสานงานและดำเนินการตรวจสอบเพื่อให้ชุดข้อมูลมีความถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันย้ำว่าการปราบปรามการทุจริตถือเป็นนโยบายสำคัญที่นายกรัฐมนตรีได้กำชับ กระทรวงอว.ร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการทำความจริงให้ปรากฏด้วยความโปร่งใสและชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องแก่สังคมโดยเร็วเพื่อให้ประชาชนเกิดความสบายใจและสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกรณีการจำหน่ายนมหมดอายุค้างสต็อกขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหลังพบไม่ผ่านการประมูลตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง
8: นายธีรชัยแสนแก้วที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากกรณีผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสฟ.ออกหนังสือชี้แจงและรายงานต่อนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถึงการจำหน่ายนมหมดอายุค้างสต็อกกว่า 15,000 พาเลทภายหลังได้รับหนังสือดังกล่าวแล้วยังมีข้อข้องใจในรายละเอียดการจำหน่ายนมชุดดังกล่าวโดยมองว่าการดำเนินการอาจไม่เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจโดยปกติต้องมีการรายงานต่อคณะกรรมการอสฟ.และต้องมีการเปิดให้ประมูลราคาตามกระบวนการอย่างเปิดเผยแต่จากรายงานที่ได้รับไม่มีขั้นตอนการดำเนินการตามกระบวนการดังกล่าวจึงมองว่าเป็นเรื่องผิดปกติล่าสุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้วพร้อมมอบหมายให้ตนเองนำคณะลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดที่สำนักงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.จังหวัดปทุมธานีในวันที่29มิถุนายนนี้ย้ำว่าจะเรียกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลเพื่อให้การดำเนินงานของอสค.เป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ชาวนันท์มาลีรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ด้วยความภาคภูมิใจในศาสตร์ของการดูแลสุขภาพของแพทย์แผนไทยสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีภูมิใจเสนอรายการสุขภาพดีวิถีไทยสุขภาพดีวิถีไทยหลังข่าว4ทุ่มถึง5ทุ่มร่วมภาคภูมิใจได้ที่นี่วิทยุแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายทั่วประเทศคนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: เรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
2: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
3: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
1: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
2: เย้ yeah, ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะเรามาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
4: ฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศแก้หวัดเจ็บคอมี4กลไกต้านไวรัสฟ้าทลายโจรป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์ลดการแบ่งตัวช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันลดการอักเสบที่ปอดจากการติดเชื้อไวรัสฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศปลอดสารเคมีเกษตรอินทรีย์มาตรฐานการผลิตสากลทำมานานกว่า20ปีหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปสั่งซื้อโทร095-763-7945มั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
5: แม่เต่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
6: ดีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
5: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
6: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
5: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
0: ก่อนใครต้องที่นี่อภัยภูเบศชวนคุณสัมผัสนวัตกรรมสมุนไพรใหม่ล่าสุดเปิดตัวครั้งแรกในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23พบอภัยโบนแคร์จากสมุนไพรเพชรสังฆาฏดูแลกระดูกและข้อยาน้ำแก้ไอมะขามป้อมสูตรไม่ใส่น้ำตาลตำนานยาแก้ไอที่คนไทยไว้วางใจและอภัยพรีเมียม UV ชิลนวัตกรรมกันแดดผสานพลังสารสกัดสมุนไพรและเทคโนโลยีสมัยใหม่ปกป้องผิวจากแสงแดดและมลภาวะพร้อมช็อปผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพโปรโมชั่นพิเศษส่วนลดของแถมและสิทธิพิเศษมากมาย 2-5 กรกฎาคมนี้ 10 โมงเช้าถึง 2 ทุ่มที่ Impact เมืองทองธานีห.11 ห.12อภัยภูเบศนวัตกรรมสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพของคนไทย
7: อย่าลืมนะครับใกล้ออกมาแล้วสำหรับงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ 2-5 กรกฎาคมที่ Impact เมืองทองธานีนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นวันพฤหัสบดีนี้อีก2วันเนี่ยนะฮะก็จะมีอีกงานหนึ่งที่อภัยภูเบศไปร่วมด้วยนะครับของเครือมติชนเขาจัดก็คืองานเฮลท์แคร์2026เริ่มวันที่25นะครับวันนี้วันที่20 22 23วันนี้23แล้วใช่ไหมฮะเนี่ยเอ้าไม่ใช่สิวันนี้24แล้วที่พรุ่งนี้แล้วสำหรับงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติคุณผู้ฟังครับเอ้าไม่ใช่งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ พรุ่งนี้เป็นงาน Healthcare 2026นะ Thailand Healthcare 2026อยู่ดีแฮปปี้นานนะที่3ย่านมิดทาวน์ชั้น5แฟนคลับอภัยภูเบศถ้าหากว่าสะดวกนะสะดวกใกล้ๆ3ย่านมิดทาวน์ย่านใจกลางเมืองพอสมควรเลยนะครับก็เชิญชวนไปเที่ยวงานนี้กันได้นะชิมรางกันก่อนนะอภัยภูเบศก็จัดมาจัดหนักเหมือนเคยที่เคยจัดในงานของมติชนตลอดแล้วนะครับ25 26 27 28มิถุนายนคือเริ่มพรุ่งนี้แล้วนะครับเริ่มพรุ่งนี้แล้วมีกิจกรรมมากมายของอภัยภูเบศแล้วก็ทางภาคเอกชนเขาร่วมกันหลายๆหน่วยงานเลยนะก็เชิญชวนเลยมีแจกหนังสือบันทึกของแผ่นดินทั้งเล่ม6ทั้งเล่ม15นะมีสมุนไพรแจกเหมือนเดิมนะครับวันละ100ต้นไม่ว่าจะเป็นหูเสือด่างนะจักรนารายหรือว่าแปะตำตึงนะที่คุ้นๆกันอยู่เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยมันโด่งดังมาในช่วงก่อนหน้านี้นะตัวแปะตำตึงหรือว่าจักรนารายเนี่ยนะครับแล้วก็ยังมีพญายอแจกให้ด้วยนะครับลิ้นมังกรที่เป็นผักกินได้นะก็เชิญชวนเลยนะครับวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ที่3ย่านมิดทาวน์ชั้น5และถ้าหากว่าไม่สะดวกในช่วงสัปดาห์นี้2ถึง5กรกฎาคมนะครับสัปดาห์หน้าครับงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติรออยู่ที่ Impact เมืองทองธานีนะแฟนอภัยภูเบศแฟนคลับของรายการสุขภาพดีวิถีไทยไม่ควรพลาดนะครับโอเคครับคืนนี้อาจารย์อามาเป็นวิทยากรนะครับเภสัชกรหญิงอาสาลาเฉาเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีอาจารย์อาท่านมารอแล้วนะมีสาระความรู้มาฝากแน่นอนนะครับเป็นเรื่องอะไรอ้าวเราไปพบอาจารย์อาเลยนะครับอาจารย์อาครับสวัสดีครับ
8: ค่ะสวัสดีค่ะ
7: โอเคอาจารย์เชิญครับอาจารย์อาเตรียมเรื่องราวอะไรมาคุยกับแฟนคลับบ้างคืนนี้เชิญเลยครับ
8: ค่ะวันนี้จะมาเล่าเคสคนไข้มะเร็งค่ะที่ใช้ยาปักกิ่งค่ะ
7: ว้าวมะเร็งที่ว่าเนี่ยมีกี่เคสแล้วว่าเป็นมะเร็งที่ไหนครับ
8: เป็นมะเร็งมดลูกค่ะแล้วก็ตอนหลังเป็นที่เต้านมค่ะ
7: อ๋อแล้วก็ใช้ยาปักกิ่งหรือว่ายาเทวดา
8: ใช่ค่ะ
7: โอ้มีข้อมูลตรงนี้มาเล่ามาคุยให้ฟังนะครับ
8: ใช่ค่ะ
7: เชิญเลยครับอาจารย์ครับเชิญครับ
8: ก็เคสนี้เนี่ยเป็นเคสที่ดร.ต้อมให้โทรไปสัมภาษณ์นะคะก็จริงๆสัมภาษณ์ตั้งแต่ต้นมิถุนาแล้วนะคะก็ชื่อคุณพรพิมลนะคะอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลได้นะคะ
7: ครับ
8: คนไข้เนี่ยวันที่โทรไปก็อายุ73ปีแล้วนะคะโรคประจำตัวก็มีไขมันในเลือดสูงนะคะแต่ว่าก็ควบคุมไขมันในเลือดได้ดีด้วยยาลดไขมันในเลือดแผนปัจจุบันนะคะคนไข้ให้ประวัติว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนน้ำเหลืองไม่ดีนะคะตั้งแต่สาวซึ่งตัวคุณพ่อเองเนี่ยก็น้ำเหลืองไม่ดีคำว่าน้ำเหลืองไม่ดีในที่นี้เนี่ยคือเหมือนกับว่าเวลาเป็นแผลจะหายากมากนะคะถึงขนาดว่าแบบเวลาโดนยุงกัดเนี่ยก็จะบวมแดงจนถึงต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลขนาดนั้นเลยนะคะแล้วก็มีหมดประจำเดือนไปช่วงก่อนเกษียณนิดหน่อยนะคะก็เกือบ60ปีนะคะ
7: ค
8: ในอดีตเนี่ยไม่เคยใช้ยาคุมกำเนิดหรือว่าฮอร์โมนใดๆนะคะ
7: ครับ
8: แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเนื่องด้วยเป็นมะเร็งนะคะจึงต้องใช้ยาต้านฮอร์โมนนะคะชื่ออนาโทรโซ1มิลลิกรัมนะคะในย้อนกลับไปในปี2566ตอนนั้นก็อายุราวๆ71ปีนะคะมีอาการเลือดออกช่องคลอดจางๆนะนี่คือสัญญาณสำคัญที่ต้องไปพบหมอนะคะก็ไปพบหมอแล้วก็เลยตรวจก็เจอว่าเป็นมะเร็งมดลูกนะคะก็รักษาด้วยการผ่าตัดแบบสองกล้องตัดมดลูกกับติดมดลูกออกนะคะก็จบไปไม่ได้มีอะไรนะคะทีนี้พอ1ปีถัดมานะคะอายุประมาณ72ก็เริ่มคำพ

0: ดมิดอยู่โรงพยาบาลเนี่ยนอนโรงพยาบาลอยู่10วันนะคะเนื่องจากว่าเม็ดเลือดขาวตกนะคะแล้วก็ติดเชื้อนะคะต้องให้เลือดไหลถุงผมก็ร่วงหมดทั้งศีรษะนะคะแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยพอออกจากโรงพยาบาลกลับมาพักฟื้นที่บ้านเนี่ยก่อนที่จะผ่าตัดนะคะคือเขาให้ยาเพื่อลดขนาดมะเร็งไปก่อนแต่ยังไม่ได้ว่าผ่าก่อนให้อะไรเงี้ยนะคะสำหรับเคสนี้นะคะแต่เคสอื่นคุณหมออาจจะปรับลำดับการรักษาแล้วแต่เคสนะคะก็เลยพอกลับมาพักฟื้นที่บ้านเนี่ยก็เลยมาเริ่มหาข้อมูลสมุนไพรนะคะแล้วก็ตัดสินใจกินหญ้าปักกิ่งหอมแพรพูเบนนะคะซึ่งอาการก็ดีขึ้นตามลำดับจนร่างกายเนี่ยฟื้นตัวและกลับไปเข้ารับการรักษาผ่าตัดต่อตามแผนการรักษาที่แพทย์แผนปัจจุบันวางแผนไว้ได้นะคะแล้วก็หลังจากจบการรักษามะเร็งเต้านมแล้วเนี่ยผู้ป่วยรายนี้เนี่ยก็ยังกินหญ้าปักกิ่งของอภัยภูเบศต่อเนื่องทุกวันนะคะตั้งแต่กินมาจนถึงวันที่โทรเนี่ยก็น่าจะ2ปีแล้วนะคะโดยช่วงแรกๆเลยเนี่ยนะคะช่วงที่รักษาแบบเข้มข้นกับทางแผนปัจจุบันเนี่ยก็กินวันนึงเนี่ย9เม็ดเลยก็คือกินครั้งละ3เม็ดวันละ3ครั้งนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเหลือแค่วันละ4เม็ดนะคะก็คือเช้า2เย็น2นะคะคนไข้ไม่มีผลข้างเคียงใดๆนะคะแล้วก็มีการตรวจยืนยันผลเลือดค่าตับค่าไตตลอดก็ปกตินะคะอันนี้กินมา2ปีเนี่ยนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือต้องบอกว่าก็โอกาสเกิดผลข้างเคียงกับตับกับไตเนี่ยเราก็ยังไม่เคยเจอแต่ก็หมายพูดไว้ก่อนว่าไม่ได้หมายความว่าจะไม่เจอนะคะมันบางคนอาจจะแบบค่าตับค่าไตไม่ดีอยู่แล้วอันนี้ก็ต้องคอยติดตามเอาแต่ตัวยาเนี่ยโดยรวมๆแล้วไม่ได้มีพิษกับตับและไตนะคะท
1: ี
0: นี้คนไข้เนี่ยต้องตรวจเลือดเป็นประจำอยู่แล้วเพราะว่ายังต้องคอยติดตาม follow up ตัวมะเร็งกับแพทย์อยู่นะคะแล้วก็ทำ MRI อะไรอย่างนี้ด้วยนะคะเป็นตักทุก6เดือนนะคะที่คนไข้แจ้งนะคะแล้วก็ตัวมะเร็งทุกอย่างก็คือณวันที่โทรไปก็คือปกติดีนะคะไม่กลับเป็นซ้ำนะคะทีนี้สิ่งที่คนไข้เนี่ยสังเกตเห็นแบบชัดเจนเลยกับตัวเองก็คือว่าอาการน้ำเหลืองเสียเนี่ยดีขึ้นนะคะก็คือเวลาเป็นแผลเนี่ยมันหายเร็วไม่ได้หายช้าเหมือนเมื่อก่อนนะคะแล้วก็เคสนี้เนี่ยแผนข้างที่ล้อต่อมน้ำเหลืองออกเนี่ยก็ไม่บวมนะคะแต่ว่าก็อาจจะเป็นฝีมือหมอด้วยนะคะไม่ได้ว่าเกี่ยวกับสมุนไพรอย่างเดียวนะคะทีนี้นอกจากเคสนี้แล้วนะคะก็มีอีกเคสหนึ่งที่เขาเดินทางมาซื้อยาปักกิ่งที่โรงพยาบาลมาซื้อประมาณสัก4-6 เดือนมาทีอะนะคะเพราะว่าอยู่ไกลนะคะอันนี้เป็นผู้ชายนะคะเขาอายุแค่40ต้นๆ นะคะแล้วก็จริงๆมีคลิปลงไว้ในเพจ Facebook สมุนไพรอภัยภูเบศรนะคะคุณต้องเนี่ยอายุ43ปีนะคะเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วเนี่ยชอบเป็นฝีนะคะข
1: ึ้
0: นตามตัวก็คือขึ้นได้ทุกที่ไม่ได้ขึ้นที่เดียวซ้ำๆนั่นคือตรงเดียวมันอยากขึ้นตรงไหนก็ขึ้นอ่ะนะคะเป็นบ่อยมากแล้วก็ทุกครั้งที่เป็นแน่นอนว่าก็ไปหาหมอก็ให้ยาฆ่าเชื้อมากินยาปฏิชีวนะนะคะแล้วก็พอหายก็ขึ้นอีกเกลือที่2อาทิตย์จะขึ้นนะคะตอนนั้นเนี่ยแพทย์แผนไทยที่ประจำอยู่ที่หน้าร้านที่โรงพยาบาลเนี่ยนะคะพี่หมวยก็แนะนำให้กินยาปักกิ่งนะคะของอภัยภูเบศรโดยที่เริ่มต้นเลยเนี่ยกินเช้า3เย็น3ก่อนอาหารนะคะกินไปได้สัก 3-4 เดือนเนี่ยฝีเนี่ยมันยังขึ้นอยู่นะคะแต่ว่ามันเริ่มขึ้นเขาเรียกว่าห่างขึ้น
1: อ
0: ะ เดิมมันขึ้นอาทิตย์2อาทิตย์มันขึ้นเอาละอย่างเงี้ยนะคะ แต่ว่าเนี่ยคือพอกินไปสัก 3-4 เดือนแรกเนี่ยมันเริ่มห่างขึ้นนะคะพอเข้า6เดือนขึ้นไปที่กินน่ะนะคะ6เดือนขึ้นไปที่กินเนี่ยก็คือณวันล่าสุดที่สัมภาษณ์เนี่ยคื

0: คนไข้ไม่มีฝีกลับมาขึ้นอีกเลย
1: เออดีจัง
0: นะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็คนนี้เนี่ยเขาก็บอกเหมือนกันว่าเขาเนี่ยเป็นคนน้ำเหลืองไม่ค่อยดีนะคะน้ำเหลืองไม่ค่อยดีในที่นี้คือเขาบอกว่าเวลาเจอแมลงอะไรกัดเนี่ยยุงยิงเนี่ยก็จะเป็นแผลง่ายนะคะทีนี้ก็เลยคิดว่าคนที่มีลักษณะของน้ำเหลืองเสียน้ำเหลืองไม่ดีเนี่ยนะคะคือในทางการแพทย์แผนปัจจุบันเขาอาจจะไม่ได้พูดถึงเท่าไหร่นะคะแต่จริงๆในร่างกายเรามีระบบน้ำเหลืองอยู่นะคะแล้วก็คือน้ำเหลืองเสียในทางแผนไทยเนี่ยคือมันหมายถึงว่ามันมีของเสียอยู่ในระบบน้ำเหลืองนั่นแหละนะคะน้ำเหลืองก็เหมือนน้ำเหมือนเรามีเลือดแต่นี้ก็คือเป็นอีกสายหนึ่งเป็นน้ำเหลืองนะคะแล้วก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่แผนไทยมองว่าน้ำเหลืองเสียเนี่ยมันทำให้เกิดอาการปะทุออกทางผิวหนังเป็นหลักนะคะเช่นแผลหายยากผื่นคันตุ่มพองเดี๋ยวเป็นฝีบ่อยๆอะไรเงี้ยนะคะมีหนองอะไรเงี้ยนะคะ
1: ครับ
0: ซึ่งสาเหตุของน้ำเหลืองเสียเนี่ยมันก็อาจจะเกิดจากร่างกายของแต่ละคนอาจจะเป็นเรื่องของพื้นฐานการทำงานของตัวภูมิคุ้มกันอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าในน้ำเหลืองเนี่ยมันมีพวกเม็ดเลือดขาวอยู่เยอะนะคะที่คอยแบบเป็นตรวจตะเวนคอยแบบเช็คเชื้อเช็คอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: คร
0: ับแล้วก็นอกจากนี้พฤติกรรมการกินนะคะของแต่ละคนอาหารที่กินอย่างเงี้ยนะคะก็มีผลนะคะเช่นบางคนชอบกินของแสลงเช่นอาหารแปลกๆของหมักดองบ่อยๆกินของทะเลบ่อยๆเงี้ยนะคะก็มีโอกาสที่ถ้าพื้นฐานเป็นคนน้ำเหลืองไม่ดีอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะเร่งให้เกิดของเสียในระบบน้ำเหลืองได้ง่ายนะคะทีนี้ระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยจริงๆมันมีความเชื่อมโยงกับตัวน้ำเหลืองเสียแล้วก็มีความเชื่อมโยงกับมะเร็งด้วยนะคะคือมะเร็งเนี่ยจริงๆแผนไทยเขาก็มองว่าเป็นโรคที่มีภาวะน้ำเหลืองเสียนะคะเพราะว่ามันเป็นแบบแผลปะทุมีเลือดมีหนองมีอะไรอย่างเงี้ยกรณีมะเร็งแบบสนิทก้อนนะคะทีนี้ตัวระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นระบบหลักของร่างกายเลยที่คอยตรวจจับและทำลายตัวเซลล์มะเร็งเราเคยได้ยินไหมคะว่าจริงๆแล้วทุกๆคนเนี่ยมีโอกาสเป็นมะเร็งหรือว่าเราจะเคยได้ยินว่าทุกๆคน
1: มีเชื้อมะเร็งอยู่ใช่ใช่ใช
0: ่ใช่ค่ะแต่ว่าเราเนี่ยไม่เป็นเพราะว่าเรามีภูมิคุ้มกันเนี่ยแหละค่ะระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยมันจะคอยตรวจจับแล้วก็ถ้ามันจับได้มันก็จะทำลายเซลล์ที่มันกลายพันธุ์นะคะคือมะเร็งเนี่ยมันคือเซลล์ที่มันกลายพันธ
1: ุ์เป็นเซลล์มะเร็ง
0: มันไม่สามารถใช่มันไม่สามารถที่จะหยุดยั้งการแบ่งตัวของตัวเองได้อะมันก็แบ่งตัวของมันไปเรื่อยไม่มีจบไม่มีสิ้นอะไรเงี้ยนะคะ
1: ครับ
0: ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเซลล์ในร่างกายคนเรามันก็อาศัยเขาเรียกว่ามันก็ต้องผัดเปลี่ยนหมุนเวียนสร้างสลาย
1: มันตายเกิดตายเกิดตายเกิดใหม่
0: ใช่ค่ะนี้เวลามันก๊อปปี้พวกสารพันธุกรรมอะไรเงี้ยค่ะมันก็อาจจะทำให้มีผิดตำแหน่งเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค
0: แต่ว่าถ้าภูมิคุ้มกันเราดีเนี่ยมันก็จะไม่กลายไปเป็นเซลล์ที่กลายพันธุ์นะคะ
1: ค
0: ทีนี้ปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่ายามะเร็งเนี่ยมันเริ่มมุ่งเป้าไปทางภูมิคุ้มกันมากขึ้นนะคะยามะเร็งตัวใหม่ๆเนี่ยตัวแพงๆอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาก็จะเรียกว่าภูมิคุ้มกันบำบัด
1: อ
0: ิมมูโนเทอราปีคือเหมือนกับว่าเป็นการแบบใช้ยาหรือว่าไปทำให้ร่างกายเราเนี่ยสามารถที่จะตรวจจับ
1: จัดการ
0: แล้วก็กำจัดเซลล์มะเร็งได้ด้วยตัวเอง
1: ครับผมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: คือเหมือนกับว่ามุ่งเป้าไปเลยที่ตัวเซลล์มะเร็งให้ร่างกายมันจัดการเหมือนตามธรรมชาติเนี่ยอันนี้คือยาตัวรุ่นใหม่ๆที่ออกมาเนี่ยมันจะทำงานประมาณนี้นะคะ
1: ครับ
0: ทีนี้ยาปักกิ่งเนี่ยมันก็เป็นยาแก้น้ำเหลืองเสียนะคะแล้วก็เรื่องต้านมะเร็งเนี่ยมันก็เจอฤทธิ์อยู่นะคะแต่ว่าฤทธิ์เนี่ยมันก็ยังอยู่ในระดับการทดลองในเซลล์นะคะเซลล์มะเร็งชนิดต่างๆหรือว่าการศึกษาในหนูทดลองอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนในคนที่เป็นมะเร็งเนี่ย ก็มีข้อมูลในลักษณะของนี่แหละประสบการณ์การใช้บอกต่อหรือว่าในที่เขาเก็บเป็นเชิงงานวิจัยเนี่ยก็มีกลุ่มตัวอย่างเล็กๆเหมือนกันนะคะก็พบว่ามันช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตนะคะลดผลข้างเคียงจากการรักษาแผนปัจจุบันนะคะถามว่าเราไม่ได้ให้คนไข้ไปหยุดการรักษาของหมอหรอกนะคะคือผ่าตัดฉายแสงหรือว่าให้เคมีบำบัดเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เขาเรียกว่ามันเอาอยู่เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเราไปกินยาปากกิ่งอย่างเดียวบางทีมันเอาไม่อยู่นะคะเพราะนั้นเนี่ยเราควรจะถ้าอยากใช้สมุนไพรก็ยังแนะนำว่าให้ใช้ควบคู่กันไปนะคะมันก็จะได้ผลดีในแง่ว่าร่างกายเราไม่ภูมิเม็ดเลือดขาวไม่ตกอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ทำให้แผนการรักษาที่หมอเขาวางเป็นรอบไว้เนี่ยมันสามารถเดินไปได้ตามแผนการรักษานั้นนะคะเพราะว่าตัวยาปักกิ่งเนี่ยจริงๆมันสามารถที่จะช่วยในเรื่องของภูมิคุ้มกันด้วยนะคะมีงานวิจัยว่ามันทำให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ลดการอักเสบลดผลข้างเคียงจากการฉายแสงหรือให้ยาเคมีบำบัดนะคะแล้วก็คนไข้มะเร็งหรือคนไข้มะเร็งที่ไปรับเคมีบำบัดหรือว่าฉายแสงเนี่ยมักจะมีส่วนตัวที่เคยสัมภาษณ์นะคะจะมีอาการตัวร้อนลุ่มนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยก็กินทารากินอะไรก็ไม่ลงนะคะความร้อนในตัวเนี่ยก็ให้กินยาปักกิ่งเนี่ยเขาก็จะสบายตัวขึ้นเพราะว่าความร้อนในตัวมันถูกดาวลงมานะคะแล
1: ้
0: วก็บางคนเนี่ยนะคะก็อยู่ได้นานขึ้นนะคะกว่าที่หมอคาดการไว้นะคะแล้วก็คนไข้ที่เป็นแบบมีเลือดออกที่อวัยวะเพศเนี่ยอันนี้เจอหลายเคสอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่เยอะมากนะคะที่มีเขามาคอมเมนต์อะไรเงี้ยนะคะก็คือทำให้เลือดมันหยุดได้ เลือดที่มันไหลออกมาจากอวัยวะเพศอะไรเงี้ยนะคะเพราะนั้นก็เป็นทางเลือกแล้วก็มีการศึกษาล่าสุดเนี่ยเขาทำที่วัดคำประมงจังหวัดสกลนครนะคะคนไข้กลุ่มนี้ก็เป็นคนไข้ที่เหมือนกับว่าใช้การรักษาแผนปัจจุบันแล้วให้ผลแบบไม่ค่อยดีนักอะไรเงี้ยนะคะเขาก็มีการเก็บข้อมูลก็มีการใช้สมุนไพรหลากหลายหนึ่งในนั้นก็ยาปักกิ่งนะคะก็เพราะว่าทำให้คนไข้เนี่ยมีร่างกายคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะเพราะนั้นก็ใครที่มีคนรู้จักหรือว่าตัวเองเนี่ยนะคะหรือคนในครอบครัวที่มีอาการคล้ายๆกันแบบนี้น้ำเหลืองเสียเป็นฝีเป็นอะไรบ่อยมาลงแมลงกัดนิดหน่อยแผลหายยากเงี้ยนะคะก็อาจจะลองพิจารณาใช้ยาปักกิ่งได
1: ้
0: ค
1: ่
0: ะขนาดยาก็จริงๆเป็นยาในบัญชีหลักแห่งชาตินะคะก
1: ็
0: เชื่อถือได้แล้วก็ข้อบ่งใช้จริงๆเขาก็ระบุไว้เลยว่าแก้น้ำเหลืองเสียนะคะแล้วก็ขนาดเนี่ยก็ถ้าเป็นเยอะก็กินได้ถึงวันละ9เม็ดนะคะก็คือเช้ากลางวันเย็นมื้อละ3เม็ดนะคะแต่ถ้าเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะหรือว่ากินแล้วรู้สึกว่าร่างกายมันเย็นเกินเนี่ยก็ลดลงมาได้นะคะจริงๆน้องที่ทำงานเนี่ยที่อายุสัก30เนี่ยอันนี้ก็อีกเคสนึงที่แบบรู้จักกันเขาก็บอกว่าเวลาเขากินพวกส้มตำที่มันมีกะปิปลาเนี่ยฝีเขาจะขึ้นเลยนะคะ
1: คือ
0: กินเนี่ยรู้เลยว่าจะขึ้น เขาก็อาศัยกินหญ้าปักกิ่งนี่แหละนะคะเพราะว่าจะไปนั่งกินยาฆ่าเชื้อบ่อยๆมันต้องกินเป็นค้อนอะไรเงี้ย
1: ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่แต่ว่าก็ต้องบอกว่าถ้าเอาแบบทางสายทางนะอันนี้เราก็พูดแบบมุมมองกลางๆว่าในมุมมองแผนปัจจุบันเนี่ยพวกฝีมันก็คือมีการติดเชื้อเกิดขึ้นนะคะในคนที่เป็นเยอะเนาะเราก็คิดว่าอาจจะต้องพิจารณายาฆ่าเชื้อไปด้วยนะคะแต่ว่าคนที่แบบโอ้เป็นบ่อยๆหรือว่ากินยาฆ่าเชื้อไปคอร์สนึงแล้วก็มันก็ไม่มีทีท่าว่าจะยุบเนี่ยก็ลองเอายาปักกิ่งเสริมเข้ามาเพราะว่าคนที่เป็นฝีเป็นหนองเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าเวลากินยาฆ่าเชื้อเนี่ยมันจะออกฤทธิ์ได้ไม่เต็ม 100% เพราะว่าไอ้ตัวฝีหนองเนี่ยมันเป็นตัวเหมือนขวางยา ในการที่ยาไม่ยามันเข้าถึงบางทีหมอต้องใช้ยาไต่ระดับจนแบบแรงหน่อยที่มันลงไปเชื้อที่มันอยู่ลึกที่มันเป็นชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจนอะไรเงี้ยค่ะเออแต่ว่าใช้ยาแรงๆนานๆเป็นบ่อยๆมันก็ไม่ค่อยดีเนาะทำให้เราแบบเชื้อดื้อยาได้คือพอเราร่างกายเราโดนยาบ่อยๆอะค่ะเวลาเราติดเชื้อรุนแรงตอนแก่ตอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะยาตัวที่เราเคยใช้บ่อยๆอ่ะมันจะไม่ได้ผลอันนี้แหละที่เขาเรียกว่าเชื้อดื้อยานะคะซึ่งผู้สูงอายุหลายๆคนเนาะสาเหตุหนึ่งที่ยาไม่เสียชีวิตเนี่ยก็มักจะเป็นเรื่องการติดเชื้อเพราะว่ามันไม่มียารักษาเหมือนกับว่าบางทีแบบเป็นเยอะแล้วก็เชื้อก็ดื้อยาไปหมดอันนี้ก็เลยอยากให้เห็นความสำคัญว่าบางทีเราต้องสงวนแบบว่ายาไว้ใช้คนที่ไปชอบไปซื้อยาฆ่าเชื้อกินเองบ่อยๆเม็ด2เม็ดแล้วก็หยุดอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันทำให้เชื้อในร่างเชื้อเนี่ยมันดื้อยาได้ง่ายนะคะเวลาเราป่วยจริงๆแรงๆตอนแก่เนี่ยมันอาจจะไม่เหลือยาให้ใช้รักษานะคะแล้วก็ยาฆ่าเชื้อบีชื่อว่ายาปฏิชีวนะนะคะซึ่ง
1: คือตัวเดียวกันนั่นแหละ
0: ใช่แต่คนมักจะเรียกผิดเป็นยาแก้อักเสบซึ่งดี
1: คนละตัวกัน
0: ตามวิชาการมันจะไม่ใช่ยาแก้อักเสบ
1: คนละตัวกันคนละตัวกันครับผม
0: ถ้ายาแก้อักเสบเนี่ยเรามักจะหมายถึงสเตียรอยนะคะหรือว่าพวกกลุ่มยาลดปวดกลุ่มเอนเซ
1: ตที
0: ่มันมีฤทธิ์ลดอักเสบนะคะแต่ถ้ายาฆ่าเชื้อก็คือเกี่ยวกับเชื้อโรคเนี่ยหรือเรียกชื่อว่ายาปฏิชีวนะนะ
1: ครับ
0: วันนี้ก็มีมาฝากกันเท่านี้ค
1: ่
0: ะ
1: โอเคครับประมาณนี้เลยนะเตรียมตัวมางานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติแล้วนะอาจารย์นะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคครับแฟนคลับอาจารย์อาแจ้งให้ทราบเลยนะครับอาจารย์อามาประจำที่บูธของอภัยภูเบศรตลอดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาตินะครับ 2-5 กรกฎาคมนี้เตรียมตัวได้เลยนะขอบคุณอาจารย์เดี๋ยวพักเบรกแป๊บนึงนะอาจารย์นะ
0: ค่ะ
1: คุณผู้ฟังครับฟังสปอร์ตหน่อยละกันจบสปอร์ตแล้วเดี๋ยวใครที่มีปัญหาสุขภาพอยากจะปรึกษาอยากจะสอบถามเพิ่มเติมกับอาจารย์อาหรือว่าจะเป็นข้อมูลที่อาจารย์อาพูดคุยไปในวันนี้นะมีข้อสงสัยอะไรก็แล้วแต่รวมทั้งเรื่องราวของอภัยภูเบศรที่อยากสอบถามหยุกยาต่างๆสอบถามได้กับอาจารย์อานะอาจารย์อาใจดีหลังเบรกครับ02-276-3888เบอร์เดียวครับรับทีละท่านนะฮะ02-276-3888อ่ะหลังเบรกโทรเข้ามาได้ครับช่วงนี้พักฟังสปอร์ต1ชุดครับ
2: เร็วสุขภาพเราต้องพร้อมกว่าเดิมอภัยภูเบศรชวนคุณและครอบครัวมาเรียนรู้การพึ่งตนเองด้วยสมุนไพรไทยในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23พบของแจกฟรีทุกวันทั้งหนังสือสมุนไพรต้นพันธุ์สมุนไพรหายากเมล็ดพันธุ์มะระขี้นกตรวจปรึกษาสุขภาพฟรีชมสวนสมุนไพรกว่า100ชนิดและอัปเดตงานวิจัยสมุนไพรล่าสุด2-5 กรกฎาคมนี้ 10 โมงเช้าถึง 2 ทุ่มที่ Impact เมืองทองธานีห่อ 11-12 สุดยอดงานสมุนไพรแห่งปีที่คนรักสุขภาพไม่ควรพลาด
3: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: มเจอฟ้าทะลายยุงฟ้าทะลายยุงผลิตภัณฑ์ไล่ยุงจากสารสกัดฟ้าทะลายโจรผ่านการทดสอบไล่ยุงไม่มากวนใจได้นาน 2.7 ชั่วโมงไล่ยุงได้หลายชนิดทั้งยุงลายยุงรำคาญยุงก้นปล่องยุงที่ดื้อยาฆ่าแมลงซึมไวไม่เหนอะหนะกลิ่นหอมสดชื่นละมุนจากน้ำมันใบมะกรูดปราศจากสารเคมีผ่านการทดสอบไม่ก่อการระคายเคืองกับผิวปลอดภัยกับคนและสัตว์เลี้ยงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฟ้าทลายยุงติดบ้านไว้ยุงไม่มาสูงสิง
1: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศร
2: โอเคครับจบสปอร์ตเรียบร้อยก็ฝากผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศรไว้ด้วยนะครับพรุ่งนี้เริ่มแล้วนะครับงานมัติชนเฮลท์แคร์หรือว่าเฮลท์แคร์2026ที่3ย่านมิดทาวน์นะครับเริ่มวันพรุ่งนี้จนถึงวันอาทิตย์นี้นะครับที่3ย่านมิดทาวน์ชั้น5นะครับมีผู้ฟังโทรมารอแล้วนะครับโทรจากไหนครับพูดดังๆนิดนึงนะ
3: คร
2: ับ ปทุมธานีนะครับมีอะไรเชิญเลยครับ
3: เราสมทานให้อาจารย์ฟังผมเป็นมะเร็งกินยาเก่งครับ
2: ดีครับเล่าประสบการณ์เคยเป็นมะเร็งแล้วใช้ยาปักกิ่งรักษาก็รักษายังไงครับเป็นมะเร็งที่ไหนยังไงเล่าให้ฟังเลยครับเชิญครับ
3: มะเร็งต่อมลูกหมากครับ
2: มะเร็งต่อมลูกหมากแล้วก็ใช้ยาปักกิ่งรักษาเลยแล้วว่ารักษาทางแพทย์แผนปัจจุบันก่อนยังไงครับ
3: ไปแพทย์แผนปัจจุบันโรงพยาบาลแพทย์โรงพยาบาลราชสีแล้วหมอนัดผ่าตัดผมฟังรายการนี้ของและดร.ซอมยาปักกิ่งเนี่ยผมก็เลยไม่ผ่ามากินตัวนี้วันละ3เช้า3กลางวัน3เย็น3ผมทั้งอันนี้ด้วยฮะไอ้ขมิ้นชันด้วยพร้อมกันเลยครับ
2: กินหญ้าปักกิ่งกับขมิ้นชัน
3: คร
2: ับ ตัวหญ้าปักกิ่งหญ้าเทวดาเนี่ยมื้อละ3แคปซูล3มื้อ
3: ครับ
2: แล้วขมิ้นชันกินกี่มื้อมื้อละกี่เม็ดครับ
3: มื้อละรวมกันมื้อละเม็ดอ่ะเป็น4เม็ดอ
2: ่ะอ๋อเพิ่มขมิ้นชันอย่างละเม็ดอย่างละเม็ดอย่างละเม็ดเป็น4เม็ดแล้วยังไงต่อครับเชิญครับ
3: แล้วก็ยุบหายไปนะผมเรียกว่าผมรักษาไม่กินเนื้อสัตว์เลยนะกินข้าวกับเกลือนะ
2: อ๋อปรับพฤติกรรมการกิน
3: พอยุบไปทีนี้หายดีก็มากินอาหารพวกนี้เลยนะพวกมังสวิรัติ
2: อ๋อช่วงกินยาที่รักษามะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยคือไม่กินผักไม่กินเนื้อเลย
3: กินข้าวกับเกล
2: ือโอ้แล้วนานไหมนานไหมทำแบบนี้นานไหมครับ
3: 3เดือนนะ
2: 3เดือนแล้วไปตรวจใช่ไหม
3: ไปตรวจก็ยุบไม่มี
2: หมอบอกแล้วหมอว่าไงครับ
3: ฮะ
2: หมอว่าไงครับ
3: หมอบอกมันชาไปแล้วจะผ่าตัดเท่านั้นแหละมาทีแรกผมตัวทีก็จะรักษาจากผมไปไม่มีก็บอกไม่มีแล้ว
2: อ๋อไอตัวมะเร็งไม่มีแล้ว
3: เขา
2: ได้ตัดชิ้นเนื้อไหมหรือว่าเขาแค่ MRI ยังไงครับ
3: ตัดชิ้นเนื้อไม่มีวันนัดตรวจแล้วก็จะไปผ่าตัดแต่ไม่เอา
2: ไม่หมายถึงว่าตัดชิ้นเนื้อตรวจว่าไม่มีมะเร็งแล้วอ่ะ
3: ชิ้นเนื้อตรวจ
2: ได้ตรวจหรือเปล่าครับ
3: ตรวจครับ
2: ตรวจมีการตรวจตัดชิ้นเนื้อแล้วแล้วปรากฏว่าไม่มีเชื้อมะเร็งแล้วแต่ก่อนหน้านี้มีเชื้อมะเร็ง
3: มีนัดแกรนมาผ่าตัดเลย
2: โอเคโอเค
3: ไปใหญ่เลยผ่าตัด
2: อ๋อแล้วกลับมากินมังสวิรัติ
3: ครับ
2: ตอนหลังจากที่รู้แล้วว่ามะเร็งดีขึ้นแล้วหายแล้วสงบแล้วแล้วตอนนี้ยังกินมังสวิรัติอยู่หรือว่ากินปกติทั่วไปแล้วครับ
3: ไม่กินมานานตอนหลังผมก็มากินดูแบบว่าไม่กินเนื้อแต่กินน้ำมันตกน้ำต้มน้ำอะไร
2: ไม่ได้เคร่งถึงขนาดมากแต่ว่าไม่กินตัวเนื้อเฉย
3: แล้วอีก
2: เนื้อนี่เนื้อทุกประเภทหรือเปล่า
3: พวกเนื้อบน ต้มเนื้อหมูหรืออะไร
2: เนื้อหมูเนื้อไก่เนื้ออะไรก็ไม่กินแต่ว่าถ้าน้ำไม่เป็นไรนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรใช่ไหม
3: เป็นนี่ครับกลับมากลายเป็นอีก
2: ตกลงเพราะกลับมากินแล้วเป็นอีกหรือว่ายังไงครับเล่าให้ฟังตอนไม่ค่อยชัดครับ
3: กลับมาเป็นอีกแล้วผมก็ไปตรวจอีกไปจอดเรื่องพวกเริ่มมาเป็นแล้วเป็นมะเร็งแล้วตรวจนะ
2: แล้วไงต
3: ่อแล้วผมก็เลยรู้เลยว่าเป็นมะเร็งผมไม่เอาแล้วก็มากินยาตะกิ้งซ้ำใหม่กินอร่อยแต่ยังกินอยู่เลยฮะ
2: คือตอนนี้ก็กลับตรวจใหม่ก็เจอแล้วก็เลยต้องกินใหม่อีก
3: ใช่ยุบไปแล้ว
2: แล้วยุบไปอีกแล้ว
3: ฮะไอ้นี่ผมก็ไม่เอาแล้วก็กินเรื่อยๆเนี่ยวันละเม็ดถึงวันนี้วันละ
2: อ๋อก็สงบแล้วแล้วตอนนี้เหลือยาปักกิ่งวันละเม็ด
3: มือละเม็ด
2: มือละเม็ดคุมเอาไว้
3: แล้วก็ขมิ้นฉันเม็ด
2: นึงขมิ้นฉันเม็ดนึงแล้วการปัสสาวะเป็นไงบ้างครับ
3: ก็ดีแล้วครับ
2: ดีแล้วโอเคเพราะว่าผมนัดตัดชิ้นเนื้อวันที่8เดือนนู้นเนี่ย
3: เดี๋ยวขอคุยอาจารย์หน่อยนะผม
2: เชิญอาจารย์ฟังอยู่ครับเชิญเดี๋ยวอาจารย์มีอะไรจะถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับเชิญครับ
4: อ๋ออยากรู้ว่ารอบแรกเนี่ยกินหญ้าปักกิ่งกับขมิ้นชันรวมแล้วกี่เดือนคะถึงว่าไปตรวจแล้วด้วยค่ะ
3: อาจารย์นาเคยรับทราบตรงนี้ครับก่อนนี่นานแล้ว
4: อ๋ออาจารย์จอนเหรอคะ
3: รู้เลย
4: อ๋อแล้วมันตอนนี้กลับมากินใหม่ตกวันละ3เม็ดใช่ไหมฮะ
3: ทีแรกๆเลย3เม็ดขมิ้นก็3เม็ดกินเป็นยาผ่าตัดนะ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: แล้วผมก็กินได้มาประมาณ3เดือนไม่กินอะไรนะกินข้าวกับเกลือบอกตรงๆนะข้าวต้มกับเกลือเนี่ยจะทดลองดูนี่ว่าคนข้างบ้านรู้จักกันเนี่ยเขาไปผ่าตัดแล้วก็กลับมาตาย
4: โอ้
2: เขาผ่าตัดมะเร็งที่ไหนครับ
3: ลูกหมาก
2: ฮะ
3: กับลูกหมาก
2: ผ่าตัดไม่เป็นลูกหมากแล้วตายเลยเหรอ
3: ตาย
2: โอ้
4: มันลงกลัว
2: เอาไปอะไรครับ
4: ตายทุกคน
2: เรื่องตายไม่กลัวอยู่แล้วครับคือทุกคนต้องตายอยู่แล้วก็ให้หมอก็รักษาให้เต็มที่ครับ
3: คร
2: ับ
3: ไม่เลยไม่เอากับกินยาละกิ่งด้วย
2: โอ้เอาเป็นว่าสรุปว่าเป๊ะพอกลับมาเป็นรอบ2แล้วก็กินแล้วจนคุมได้พอคุมได้ก็ยังกินในตัวหญ้าปักกิ่งต่อเนื่องมามื้อละเม็ดอยู่3มื้อ3เม็ดอยู่เหมือนเดิม
3: เฮ้ยขอโทษนะเคยเล่าจะได้คนเงี้ยความรู้มั้งครั้งแรกเค้าคุยเล่าฟังในวิธีไว้ฟังคือณรงค์ที่เป็นผู้จัดการธนาคารน่ะ
2: ครับใช่ครับ
3: 6เดือนเขาบอกอีก6เดือนตายรักษาไม่ได้แล้วพอท่านก็ไปนู่นไปปักกิ่งประเทศจีนก็ไปเอายาปักกิ่งมากินตอนนั้นโด่งดังมากเลยยาปักกิ่งมาขายที่ตัวละ600เป็นยาแห้งๆอ่ะนะเดี๋ยวว่าได้ไหมหลวงไหม
2: ครับไม่เป็นไรฮะอดีตไม่ต้องคุยแล้วเอาเป็นว่าเอาของเคสของคุณน้าอย่างเดียวเลยสรุปคือเป็น
3: ฟังไงให้อาจารย์เล่าอาจารย์ฟัง
2: โอเคคือต้องการฟังเป็นความรู้จากผู้มีประสบการณ์โดยตรงเลย
3: คือเป็นเรื่องนี่กินได้เลยรวยเลยวิญญาณสิงมันก็ระปูกเนี่ยโด่งดังไปพักตรงนั้นแหละแล้วคนก็หายไป
2: ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรโอเคตอนนี้มันก็ยังดังอยู่แต่ว่าอาจจะไม่พูดปาดเหมือนสมัยนู้นก็สรุปเลยนะตอนนี้มะเร็งคุมได้แล้วไปตรวจมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ยังกินหญ้าปักกิ่งเพื่อคุมไม่ให้มันกำเริบขึ้นมาใหม
3: ่แล้วหลานนี่นะหลานนี่เป็นมะเร็งลำไส้ไปผ่าชัดผมก็ให้กินหญ้าปักกิ่งโดยนี้ตลอดเลยจำกินเพราะอะไรเนี่ย
2: ครับ
3: เนี่ยดีขึ้นแล้วมันหูเหลืองดีมาเลยแต่คนที่ผ่าตัดสุนทรีข้างๆบ้านเนี่ยไม่กินไม่เชื่อผมก็ตายกำลังก็มาตาย
2: โอเคครับก็เป็นเคสไปเนาะมันไม่ได้ว่ากินแล้วรอดทุกรายหรอกนะฮะเราก็ว่ากันไปตามความเป็นจริง
3: ก็อย่างดี
2: โอเคครับก็แต่ว่าเป็นเคสที่ว่ากินแล้วก็ได้ผลในระดับที่เรียกพอใจนะครับ
3: แต่ว่าเชื่อผมนะถ้าอยากรอดทุกรายกินพวกอาหารพวกหักพวกข
2: ึ้
3: น
2: โอเค
3: ไม่กินเลยเนื้อสัตว์ไม่กินเลย
2: โอเคก็เป็นทางเลือกหนึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งครับผมครับผม
3: แล้วคนอื่นฟังว่าอาจารย์นะขอบคุณมากอาจารย์นะสวัสดีนะ
4: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับเล่าประสบการณ์โอเคครับ ก็เป็นแฟนคลับอาจารย์อาอยู่ด้วยเนาะโอเคครับไปใกล้ไม่ไกลแล้วก็มีเวลาก็ไปเที่ยวงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติกันนะไปทักทายอาจารย์อาด้วยอาจารย์อามีเพิ่มเติมไหมเคสนี
4: ้ค่ะก็จริงๆแกก็เล่าความจริงแล้วค่ะแต่ว่าการที่แกกินเนื้อสัตว์น้อยลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่ามีส่วนช่วยนะคะมีส่วนช่วยเหมือนกับว่าภาษาย
2: ายหนูไม่ไปให้อาหาร
4: ยายหนูเขาจะพูดว่ากรรมของกิน
2: อ
4: ะคนโบราณ
2: โอเคแต่บางคนก็บอกว่าไม่ให้กินเนื้อสัตว์มันเหมือนกับเป็นอาหารเลี้ยงพวกมะเร็งอะไรเงี้ยบางคนเขาคิดแบบนั้น
4: แต่ว่าแล้วแต่คนนะคะคือบางทีเนี่ยเม็ดเลือดขาวเวลาคนไปให้พวกยาเคมีบำบัดอะค่ะ
2: ครับ
4: มันมักจะตกลงค่ะแล้วก็เรามีความจำเป็นที่จะต้องกินโปรตีนซึ่งเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่ใช้ในการสร้างเม็ดเลือดขาวค่ะ
2: ครับ
4: ซึ่งเราอาจจะสามารถกินโปรตีนจากอาหารที่ให้โปรตีนดีๆอย่างเช่นไข่นะคะ
2: ถั่วเหลือง
4: นมถั่วเหลืองนะถ้าไม่ได้ไวกับฮอร์โมนอะไรนะคะหรือว่าเดี๋ยวนี้มันมีถั่วสีดำที่มันให้โปรตีนสูงนะคะ
2: ครับ
4: หรือว่าเนื้อปลาก็คือกินเนื้อสัตว์ที่ไม่ใช่สัตว์ใหญ่อะค่ะ
2: เนื้อปลา
4: ไม่ต้องมีห่วงโซ่อาหารเยอะเพราะว่าถ้าเราไปกินปลาตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะบางทีมันมีพิษสะสมอยู่ในตัวมันได้ค่ะแล้วก็อกไก่อย่างเงี้ยพอได้บ้างแต่ว่าอาจจะส่วนตัวให้ลำดับน้อยกว่าดีน้อยกว่าปลาเพราะเราไม่รู้ว่าแต่ละที่มันฉีดยาฮอร์โมนเร่งอะไรหรือเปล่า อะไรเงี้ยค่ะส่วนเนื้อที่อยากให้งดจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นพวกเนื้อปิ้งย่างเนื้อแดงเลย
2: ใช่ครับถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงนะเพราะว่ามีข้อมูลเหมือนกันว่ามันไปช่วยเรื่องมะเร็งนะครับช่วยมันเป็นอาหารมะเร็งอีกสายหนึ่งที่รออยู่ครับโอเคครับฮัลโหล
5: อยากจะถามเรื่องเพชรร้อยข้อค่ะ
2: เชิญเลยครับเพชรร้อยข้อ
5: แล้วก็ซื้อเพชรร้อยข้อมาที่อพาร์ทเมนต์มา2กระปุกแล้วก็กินไปพอกินกระปุกที่2แล้วมันก็ปวดท้อง
2: จ้ะ
5: แล้วก็หยุดกินไปแล้วตอนนี้สั่งมาอีก4กระปุก
2: จ้ะ
5: นี่กินเหล็กไปสองกระปุกแล้วมันปวดท้องปวดไปถ่ายไปถ่ายออกมาแล้วมันก็ปวดทั้งปวดเมื่อยอยู่ทั้งวันเลยเนี่ยปวดมาหลายวันแล้วกินกระปุกที่สองกับเหล็กกระปุกแล้ว
2: โอเคอาจารย์
5: สั่งมาสี่กระปุกมันก็จะกินต่อได้ไหมคะอาจารย์อาคะ
4: ที่ปวดท้องอะค่ะกินอยู่ครั้งละกี่เม็ดวันละกี่ครั้งคะ
5: หลังอาหารเช้าเย็นครั้งละสองเม็ดค่ะ
4: ทีนี้วิธีแก้ไขนะคะก็คือให้หยุดจนหายดีก่อนนะคะทีนี้เวลากลับมากินใหม่อะค่ะให้กินในขนาดที่ลดลงค่ะก็คืออาจจะกินเหลือวันละ 1-2 เม็ดค่ะแล้วก็สังเกตอาการตัวเองดูค่ะอันนี้ไม่ใช่การแพ้ยาแต่ว่าเป็นผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับบางคนใช่ค่ะ
2: สรุปว่าเดี๋ยวคุณเว้นให้หายสนิทก่อนนะครับ
5: มันจะดูคุณไม่ดีหน้าหลัง
2: เข้าใจเข้าใจ
5: ต้องงอ
2: เ
5: ปลี่ยน
2: เข้าใจเข้าใจเดี๋ยวฟังให้เข้าใจก่อนคือสรุปว่าเดี๋ยวคุณหยุดให้มันหายท้องเสียก่อนนะให้สนิทก่อนแล้วลองปรับปริมาณการกินลดลงจากกินมื้อละ2เม็ด2มื้อให้เหลือแค่มื้อละเม็ด2มื้อก็ได้หรือวันละเม็ดก็ได้แล้วแต่คุณจะเริ่มจาก1หรือว่า2นะ
5: อ
2: ันนี้เข้าใจนะแล้วถ้ากินแล้วยังท้องเสียอีกหยุดกินแล้วโทรมาคุยใหม่นะฮัลโหล
5: มันกินจะมันทำอะไรกับไตกับอะไรหรือเปล่าคะ
2: มีผลต่อไตไหมอาจารย
4: ์มันมีออกซาลิกเล็กน้อยนะคะคนที่ไตค่าไตไม่ค่อยดีระยะ 3-4-5อาจจะต้องระวังค่ะ
2: แค่ระวังอ
4: าจจะต้องคอยติดตามค่าไตไว้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ไตปกติเนี่ยก็กินได้ไม่มีปัญหาค่ะเพราะว่าเราไปทำให้คนไข้กินครึ่งปีเนาะในคนที่ตับไตปกติเนี่ยก
2: ็
4: ค่าตับไตก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะที่เขากินยาวๆแล้วก็มีการตรวจออกซาลิกในปัสสาวะของคนไข้วิจัยที่กินยาวนาน6เดือนเนี่ยค่ะ
2: ครับ
4: ก็พบว่า ปริมาณออกซาลิกเนี่ยไม่ได้แบบแตกต่างจากกลุ่มที่ไม่ได้กินเพชรร้อยข้อค่ะก็คือหมายความว่าอีกกลุ่มนึงมันกินยาหลอกกินแป้งข้าวโพดก็คือออกซาลิกเนี่ยจริงๆมันอยู่ในพืชทุกชนิดอยู่แล้วในผักโขมในอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามันก็มีมากมีน้อยแตกต่างกันคนที่ต้องระวังก็จะเป็นพวกคนไข้เป็นนิ่วในไตอะไรอย่างเงี้ยที่ต้องจำกัดปริมาณออกซาลิกหรือว่าคนที่แบบว่าชีวิตกินชาเข้มๆอยู่แล้วพวกนั้นมันก็เป็นแหล่งของออกซาลิกอยู่แล้วเขาก็กลัวว่าจะเป็นนิ่วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ประมาณนี้ค่ะ
2: เข้าใจไหมครับ
5: เข้าใจ
2: ครับเป็นไต
5: เกิดเลือดข้าวไตเมื่อวันที่3
2: ธัน
5: วาคม68น่ะจะข้าวไตมันอยู่ที่93
2: อุ้ยดีจังเลยอ่ะ93เลยเหรอค่าการทำงานของไต93เลยเหรอ
5: จะตรวจหมดเลยตรวจไขมันเบาหวานเราไม่มีไขมันเคยมีก็ไม่มีแล้วค่าไตถามหมอแล้วหมอก็บอกว่าไตดีแล้วถามว่าค่าไตอยู่ลำดับเท่าไหร่เขาบอกอยู่ลำดับที่93อายุ73
2: โอเคถ้าหมอบอกว่าดีแล้วก็93เนี่ยถือว่าสุดยอดเลย
4: 93นี่คือค่าไตที่บอกค่ะกินเพชร100ข้อมานานหรือยังคะก่อนไปเจาะดูค่าไต
5: โอ้เมื่อกินเพชร100ข้อที่หลังเจาะค่าไตนี่มัน3ธันวาคม68
4: กินหลังเจาะค่าไตตั้งแต่กินมายังไม่ได้ไปเจาะดูอีก
5: ยังไม่เคยไปเจาะอีกเลย
2: อ๋
4: อก็เดี๋ยวค่อยว่าก
2: ันว่างไปจองแต่ว่าจากค่าไตเดิมอยู่เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีอยู่แล้วเพราะนั้นมันจะมีผลหรือไม่ก็ค่อนข้างจะปลอดภัยมากๆครับ
4: ค่ะ
2: ค่อนข้างจะปลอดภัยมากๆครับ
5: ค
2: ่
5: ะ
2: แต่ต้องหยุดกินอะไรนะ
5: แล้วตอนนี้ต้องหยุดกินก่อนใช่ไหมคะ
2: หยุดให้หายท้องเสียสนิทก่อนนะหยุดให้หายท้องเสียสนิทก่อนแล้วกลับปรับมากินปริมาณลดลงครึ่งหนึ่งนะจ้าเคลียร์ไหมมีตัวอื่นอีกไหม
5: เมื่อจะได้กินเฉาก๊วยทุกวันเนี่ยมันเป็นอะไรหรือเปล่าคะ
2: เฉาก๊วยดำๆหวานๆใช่ไหม
5: มันจะอืดอมขึ้นใต้กินเฉาก๊วยแล้วมันฮะดีขึ้นอ่ะมันรู้สึกมันดีขึ้น
2: เฉาก๊วยดำๆหวานๆก็ระวังเรื่องหวานอย่างเดียวใช่ไหมอาจารย์
4: ค่ะระวังเรื่องน้ำตาลแล้วก็มันเป็นยาลิดเย็นน่ะถ้าเราร้อนเป็นคนขี้ร้อนอากาศมันร้อนก็กินได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราเป็นคนขี้หนาวก็ให้รู้ไว้ว่าอาจจะต้องหยุดกินบ้าง
2: อาจจะไปกระทบลิดหนาวเพิ่มความหนาวความเย็นในร่างกายเราได้ก็อาจจะแก้เลี่ยนด้วยการกินอย่างอื่นมะนงมะนาวอะไรเงี้ยได้ครับ
5: โอนเด็กบอกว่าเป็นเงินเวลาคนที่เขาสั่งซื้อยานขอโอนเงินไม่ได้ไอ้นี่ก็โอนไม่ได้แต่ยานคนรู้จักกันอ่ะบอกว่าโอนไปซื้อยาให้หน่อยเราก็เอาเงินสดให้เขาแล้วเราก็ถามว่าเอาค่าบริการไหม
2: ใช่
5: ไม่เอาเนี่ยแบบนี้ทำแบบนี้
2: ครับใช่ครับแต่บางคนให้อยู่คนเดียวไงเราก็ไม่รู้จะทำยังไงเขาบอกฉันอยู่คนเดียวไปก็ซื้อก็ไม่ได้โอนก็ไม่เป็นอย่างเงี้ยอันนี้คือปัญหา
5: เราโอนให้เราต้องเอาเงินสดให้เขา
2: โอเคเดี๋ยวจะค่อยแนะนำคนอื่นต่อไปเน
5: าะ
2: น่ารักมากน่ารักมากครับผมครับดีครับมีข้อสงสัยอะไรก็โทรมาถามโทรมาคุยแล้วก็จะได้คำแนะนำกันไปนะครับอ้าวพรุ่งนี้เริ่มแล้วนะครับงานเฮลท์แคร์2026ที่3ย่านมิตรทาวครับถึงวันอาทิตย์นี้นะครับวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์นี้3ย่านมิตรทาวชั้น5อภัยภูเบศไปเปิดบูธที่นั่นนะเชิญครับอาจารย์รออยู่ครับถามได้เลยครับ
6: โอ้หมอมาล้มเลยครับ
2: ไม่ใช่หมอครับอยู่กับอาจารย์อาครับเชิญครับ
6: คือผมจะถามเรื่องไอ้ที่ว่าเคยคนที่ขาบวมเป็นไอ้โรคไตอ่ะ
2: เป็นโรคไตและขาบวมแล้วยังไงครับ
6: ที่พูดกับอาจารย์อะไรอาจารย์ต้อมอ่ะ
2: ครับแล้วยังไงครับ
6: แล้วก็ที่ครูแล้วครูแล้วหมอมาโยมมาว่าอย่าถามพวกเขาอ่ะ
2: อ๋อสูตรยาที่หมอเขาแนะนำสูตรยาเป็นโรคไตและขาบวมแล้วก็กินแล้วหายใช่ไหม
6: คร
2: ับคุณอยากได้ใช่ไหม
6: อยากได
2: ้ผมต้องให้เวลาผมค้นหน่อยนะเดี๋ยวผมจดเบอร์ไว้ก่อนเนาะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมจดเบอร์ไว้เดี๋ยวถ่ายรูปเดี๋ยวคุณอยากได
6: ้ทุกพันนะ
2: คุณอยากได้สูตรเอามาลองกินดูใช่ไหม
6: ใช่เพื่อนเขาเต็ม
2: ไม่แล้วคุณอยากได้สูตรหรือเปล่าปัญหาคุณอยากได้สูตรหรือเปล่า
6: อยากได้ครับ
2: เออก็ถ้าตอบมาว่าอยากได้สูตรเดี๋ยวผม
6: ได้ครับ
2: เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะค้นสูตรแล้วก็โทรไปหาคุณ
6: คร
2: ับ นะแล้วก็แจ้งให้คุณทราบว่าสูตรเขาเป็นแบบนี้แบบนี้คุณก็ลองพิจารณาดูว่าจะเชื่อไม่เชื่อยังไงแล้วเพื่อนที่เป็นโรคไตนะไตระยะไหนครับ
6: ระยะ
2: 4ยังไม่ได้ฟอกนะ
6: คร
2: ับก็อยากจะไล่สูตรยาสูตรนี้ไปลองกินดู
6: ครับ
2: โอเคอาจารย์มีอะไรแนะนำไหมครับนาทีสุดท้ายครับ
4: ค่ะถ้าเป็นโรคไตจริงอ่ะก็ต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าบางทีคนไข้เขาได้ยาขับปัสสาวะลดบวมจากแพทย์แผนปัจจุบันอยู่แล้วบางทีเราไปแนะนำเขาส่วนใหญ่มันจะเป็นพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ขับปัสสาวะเหมือนกันเนาะการใช้ยาขับปัสสาวะมากเกินกำลังร่างกายของแต่ละคนอ่ะคือบางคนบวมมากน้อยแค่ไหนมันแล้วแต่คนนะคะคือมันมีความแรงยาอยู่แต่ถ้าเราไปใช้ยาขับปัสสาวะมากเกินเนี่ยไตมันขาดน้ำขาดเลือดไปเลี้ยงเนี่ยมันทำให้ไตมันวายมากกว่าเดิมได้อันนี้ก็เป็นจุดที่ต้องควรระวังค่ะ
6: โอ้มีอะไรเนี่ย
2: เรามันมีโอกาสเป็นไปได้
6: คร
2: ับ
4: เพราะนั้นมันต้องโทษเราอย่าเขาโทษเรา
2: เดี๋ยวเขาจะกลับมาโทษเรานี่ฉันกินเข้าไปแล้วไม่หายแล้วยังเป็นหนักเข้าไปอีกอะไรเงี้ย
6: ต้องเขาอยากได้
2: ถ้าเขาอยากได้ต้องคุยให้เขาฟังก่อนว่าเขากินยาขับปัสสาวะอยู่ด้วยหรือเปล่าแล้วมันจะไปเสริมฤทธิ์อะไรกันด้วยหรือเปล่าก็ลองค่อยๆต้องทำความเข้าใจนิดนึง
6: ผมก็แนะนำให้สองฟัง
2: ครับ
7: หมดเวล
6: าใครก็ไม่รู้ก็เขาหวังว่าไม่รู้นะ
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำชับทุกหน่วยงานยึดมาตรฐานคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอย่างโปร่งใสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงรักคือดวงใจไทย
11: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
12: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
13: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจิมรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำชับทุกหน่วยงานยึดมาตรฐานคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม
14: นายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าได้กำชับผู้บริหารทุกหน่วยงานให้ดำเนินการสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยความสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมด้วยกระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่สำคัญในการสร้างคนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศผู้ที่จะเข้ามาเป็นครูหรือบุคลากรทางการศึกษาจะต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกโดยยึดหลักความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงที่สำคัญก็ไม่มีการทุจริตเกิดขึ้นเพราะการทุจริตเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ในระบบการศึกษาทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการเปิดรับแจ้งเบาะแสจากประชาชนที่พบเห็นพฤติกรรมหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในการสอบคัดเลือกโดยกระทรวงศึกษาธิการพร้อมตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเพื่อรักษามาตรฐานและความน่าเชื่อถือของระบบการศึกษาไทยศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
9: ธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันไม่มีนโยบายออกใบอนุญาตให้บุคคลทั่วไปประกอบธุรกิจฟอเร็กซ์พร้อมเตือนผู้ฝ่าฝืนรวมถึงผู้ให้บริการรับส่งเงินเพื่อชำระธุรกรรมฟอเร็กซ์มีความผิดตามกฎหมาย
15: นางสาวชยวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ชี้แจงกรณีการประกอบธุรกิจให้บริการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อการลงทุนหรือเก็งกำไรอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือโฟริกว่าที่ผ่านมาธปท.ไม่มีนโยบายในการให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจดังกล่าวดังนั้นการประกอบธุรกิจโฟริกรวมถึงให้บริการรับส่งเงินเพื่อทำธุรกรรมฟอเร็กซ์ทั้งในและต่างประเทศมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินพุทธศักราช2485มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน3ปีหรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้การโฆษณาชวนเชื่อหรือชักชวนประชาชนให้ร่วมลงทุนเทรดฟอเร็กซ์จะเข้าข่ายความผิดฐานช่อโกงประชาชนมีโทษจำคุกสูงถึง5ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 500,000 ถึง 1 ล้านบาทรวมถึงปรับเพิ่มอีกไม่เกินวันละ 10,000 บาทจนกว่าจะหยุดกระทำผิดด้านความคืบหน้ากรณีธุรกิจ Forex แอบแฝงในช่องทางเปรมินเกตเวย์ขณะนี้ธปท.กำลังร่วมมือกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ตรวจสอบอย่างเร่งด่วนหากพบความผิดจะสั่งระงับการเข้าถึงแพลตฟอร์มทันทีโดยผู้ประกอบธุรกิจเปรมินเกตเวย์มีหน้าที่ต้องตรวจสอบร้านค้าอย่างเข้มงวดหากปล่อยปละละเลยธปท.มีอำนาจสั่งระงับบริการสั่งปรับหรือเสนอเพิกถอนใบอนุญาตได้นพศรแก้วคำรายงาน
9: ทีมชาติบราซิลได้เนมาร์กลับมาพร้อมลงสนามในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026พบสกอตแลนด์คืนนี
16: ้การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในคืนนี้จนถึงช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้มีลงสนามทั้งหมด6คู่เป็นการแข่งขันในนัดสุดท้ายของกลุ่ม A B และ C โดยคู่ที่น่าสนใจอยู่ในกลุ่ม C ระหว่างบราซิลพบสกอตแลนด์ที่ทั้ง2ทีมต้องการ3แต้มเพื่อเข้ารอบต่อไปซึ่งจะลงแข่งขันเวลา 3:00 น.เกมนี้มีรายงานว่าเนย์มาร์สตาร์ตัวเก่งของทัพแซมบ้ากลับมาซ้อมแล้วและพร้อมลงสนามส่วนราฟินญาที่บาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังยังต้องเช็คอาการอีกครั้งส่วนสกอตแลนด์ไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บตัวหลักทั้งแอนดรูว์ โรเบอร์สันกัปตันทีมสกอตแมคโทมิเนจอห์นแมคกินอยู่ครบพร้อมลงสนามส่วนโปรแกรมคู่อื่นๆสวิตเซอร์แลนด์พบแคนาดาและบอสเนียพบกาตาร์เวลา 2:00 น.โมร็อกโกพบเฮติเวลา 5:00 น.แอฟริกาใต้พบเกาหลีใต้และเช็กพบเม็กซิโกเวลา 8:00 น.ปริมาณสอนการรายงาน
9: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
8: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทั้งทรงเป็นพระราชนิดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอภรสถานพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ขึ้นในวันที่11มกราคมพุทธศักราช2522ณพระที่นั่งอภรสถานพระราชวังดุสิตในพระราชพิธีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงจรดพระกันบิดติดพระเกศาและทรงเจิมพระขวัญตามราชประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติตามประเพณีไทยแต่โบราณซึ่งเป็นพิธีรับขวัญให้กับพระราชโอรสพระโอรสพระราชธิดาพระธิดาที่ประสูติใหม่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮิตฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรดาในระดับอุดมศึกษาทรงศึกษาระดับปริญญาตรีใน2สาขาในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของไทย2แห่งคือปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2และปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ตลอดระยะเวลาที่ทรงศึกษาทรงปฏิบัติพระองค์เช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปรวมถึงกิจกรรมต่างๆทั้งทางด้านกีฬาการบำเพ็ญประโยชน์และอื่นๆอาทิทรงเข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์โดยทรงเป็นผู้อัญเชิญธรรมจักรในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีครั้งที่54พุทธศักราช2541ทรงเข้าร่วมแสดงในขบวนพาเหรดชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวาระโอกาสครบ72พรรษาในการแข่งขันกีฬาประเพณีครั้งที่55พุทธศักราช2542ในปีเดียวกันพระองค์ได้เสด็จไปศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลเมืองอิทากาบนรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยกลุ่มไอวิลีกอันมีชื่อเสียงของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์เพียง1ปีจากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์และทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยพระอัจฉริยภาพและผลแห่งความภาคเพียรทำให้ทรงสำเร็จการศึกษาทั้งดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาและทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยพร้อมกันในปี2548จากนั้นทรงเข้ารับราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักอัยการสูงสุดสู่รองอัยการจังหวัดและอัยการจังหวัดระหว่างทรงปฏิบัติราชการด้วยพระวิริยะอุตสาหะได้ทรงริเริ่มโครงการกำลังใจเมื่อปี2550
เน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ในเรือนจำทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์การให้การฝึกอบรมการให้บริการทางการแพทย์ตลอดจนการฟื้นฟูจิตใจจนได้รับความสนใจจากนานาประเทศต่อมาทรงโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียตั้งแต่วันที่10มกราคมพุทธศักราช2555สู่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มได้แก่สาธารณรัฐออสเตรียประเทศสโลวาเกียประเทศสโลวีเนียก่อนทรงกลับมารับตำแหน่งอัยการจังหวัดสู่อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดไม่เพียงทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจในหน้าที่ราชการแต่เพียงเท่านั้นหากทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจด้านอื่นๆเพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎรได้แก่ทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยในการสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนมาร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากภัยธรรมชาติที่รุนแรงและมูลนิธินภาในพระดำริที่เน้นช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกลุ่มผู้ได้โอกาสอันเกิดจากผลที่จะรับทางกฎหมายและด้านสังคมทั้งการพระราชทานทุนการศึกษาสำหรับผู้ต้องการศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายณคอร์เนลลอสคูลมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงจัดตั้งทุนพัชรกิตติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายซึ่งรับสมัครเพื่อคัดเลือกจากผู้ที่จบปริญญาบัณฑิตด้านกฎหมายและสอบไล่ได้เนติบัณฑิตของเนติบัณฑิตยสภาตามเงื่อนไขที่ทุนดังกล่าวกำหนดไว้เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้นำความรู้มาแก้ไขปัญหาของประเทศที่ต้องอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือด้วยพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงาม

เนชั่นในฐานะที่ทรงมีบทบาทสำคัญในระดับนานาชาติเมื่อพระราชบิดาเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10เมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ได้ทรงสถาปนาพระฐานดรศักดิ์และเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีทรงได้รับพระราชทานน้ำพระมหาสังใบมะตูมทรงเจิมแล้วพระราชทานพระสุพรรณบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีวงศ์และเหรียญรัตนาภรณ์ร.10ชั้นที่1ต่อมาวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพยศทหารจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลโทหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวรรภรักษาพระองค์โดยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพยศเป็นพลเอกหญิงต่อมาในวันที่12กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ณพระที่นั่งอภรสถานพระราชวังดุสิตทรงประดับพระยศพลเอกหญิงให้แก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพยศทางทหารพุทธศักราช2543ว่าที่ร้อยตรีหญิงร้อยตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์พุทธศักราช2545ร้อยโทหญิงและนายทหารพิเศษประจำกองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์พุทธศักราช2551ร้อยเอกหญิงพุทธศักราช2561พลตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวรรภรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวรรภรักษาพระองค์โดยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์พุทธศักราช2562พลโทหญิงพุทธศักราช2564พลเอกหญิงและทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาเล็กราชวรรภรักษาพระองค์โดยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงสนิทสนมรักใคร่กับทูลกระหม่อมพ่อมากไม่เพียงจะทรงเป็นพระราชธิดาที่รู้พระทัยทูลกระหม่อมพ่อที่สุดแต่ยังเป็นความภูมิ

ใจของทูลกระหม่อมพ่อเพราะทรงถอดแบบในเรื่องความองอาจเข้มแข็งและพระจริยวัตรงดงามน่าชื่นชมเป็นที่รักใคร่อย่างยิ่งของประชาชนชาวไทยภายหลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวายราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10เมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ได้ทรงสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์และเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีต่อมาในวันที่28กรกฎาคม2562มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในโดยมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ที่ทรงปฏิบัติพระกิจกรรมด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณมาแต่รัชกาลก่อนสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระและทรงรับเป็นพระธุระในการส่วนพระองค์ให้ดำเนินลู่ล่วงไปด้วยความเรียบร้อยแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมากเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยนอกจากนั้นได้ทรงปฏิบัติพระกิจกรรมในด้านสาธารณกุศลมาเป็นเวลานานผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งทรงรับเป็นประธานกรรมการทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กอีกทั้งทรงปฏิบัติพระกิจกรรมในด้านกฎหมายซึ่งทรงพระปรีชาสามารถเป็นอย่างยิ่งทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังนับว่าทรงปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมควรที่จะสถาปนาพระกิจยศให้สูงขึ้นตามแบบอย่างโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดากับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ความรักความผูกพันระหว่างทูลกระหม่อมพ่อและพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เป็นที่ประจักษ์ชัดมาตลอดทรงรักและทนุถนอมพระราชธิดาพระองค์แรกอย่างที่สุดสมเด็จพระยุพราชในฐานะพระราชบิดาของพระราชกุมารีน้อยทรงเป็นพระราชบิดาที่รักใคร่พระราชบุตรีเป็นที่ยิ่งแม้เมื่อทรงเหน็ดเหนื่อยจากพระราชภาระทั้งหลายเมื่อทรงกลับมาถึงพระที่นั่งอภรณ์สถานได้ทรงอุ้มชูพระราชธิดาน้อยทรงมีพระพักแช่มชื่นเบิกบานมีได้ทรงเหน็ดเหนื่อยทรงเข็นรถพระที่นั่งเล็กๆของพระราชธิดาไปตามสนามหญ้าซึ่งความรักอย่างลึกซึ้งที่ทรงมีต่อพระราชกุมารีนี้ได้เห็นประจักษ์กันทั่วไปเมื่อครั้งหนึ่งทรงพาพระราชธิดาออกงานที่มีผู้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสหนึ่งทรงจัดให้พระราชธิดาประทับข้างๆเพื่อทอดพระเนตรผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทซึ่งแต่งกายด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์สีสันต่างๆน่าจะเป็นที่สนใจของทารกแต่หาเป็นเช่นนั้นไม่พระราชธิดาทรงดิ้นรนจะไปหาพระราชบิดาอยู่ตลอดเวลาจนต้องทรงอุ้มมาวางไว้ในพระเคราพระราชธิดาจึงทรงหยุดและประทับนิ่งเฉยอยู่ในพระเคราทรงแลดูผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระราชบิดาด้วยสายพระเนตรอันสดใส
บางครั้งก็ทรงแหงพระพักขึ้นจ้องดูพระราชบิดาอย่างบริสุทธิ์ไร้เดียงสาซึ่งเป็นภาพที่น่าชื่นใจยิ่งและแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพระราชธิดาทรงติดพระราชบิดาเพียงใดดังนี้ก็ประจักษ์กันแล้วว่าแม้จะทรงเคร่งขรึมเฉียบขาดแต่กับพระราชกุมารีน้อยแล้วก็ทรงละมุนละไมอ่อนโยนจนพระราชกุมารีรักเท่าเทียมพระราชมารดาแม้จะทรงมีพระราชกิจมากจนมิอาจพระราชทานเวลาแก่พระราชธิดาได้เต็มที่เมื่อมีผู้กราบบังคมทูลถามว่าในฐานะพระราชบิดาทรงมีวิธีเลี้ยงดูพระราชธิดาองค์แรกอย่างไรทรงมีพระราชดำรัสตอบว่าก็รู้สึกว่ามีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไรแต่ตอนหลังก็ดูจากที่ตัวเองเป็นลูกมาแล้วก็พ่อแม่ทำอย่างไรก็พยายามเอาความรู้สึกอันนั้นมาใส่ก็จากประสบการณ์และจากคำที่พ่อแม่สั่งสอนมาว่าควรจะเลี้ยงลูกอย่างไรก็ถ่ายทอดมาว่าพ่อแม่มีความรู้สึกอย่างไรจากประสบการณ์ที่ได้ในฐานะเป็นเด็กว่าเป็นเด็กมีความรู้สึกอย่างไรพี่เลี้ยงคนไหนปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ถูกต้องหรือมีวิธีต่างๆอย่างไรแล้วดูจากลูกคนอื่นและดูจากลูกของตัวเองสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงถือเป็นความภาคภูมิใจของทูลกระหม่อมพ่ออย่างแท้จริงไม่เพียงจะทรงเป็นพระราชวงศ์รุ่นใหม่ที่เป็นแบบอย่างในทุกด้านโดยเฉพาะในเรื่องความกตัญญูความเสียสละและการทุ่มเทพระองค์เพื่อทำงานให้เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองยังทรงมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมไทยโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงและเด็กให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและสามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขขณะเดียวกันทรงได้รับการยอมรับจากวงการระบบงานยุติธรรมโลกในฐานะเจ้าหญิงนักกฎหมายผู้ทรงมุ่งมั่นผลักดันส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมเพื่อประโยชน์สุขของสังคมและประเทศชาติโดยทรงได้รับการทูลถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาจากสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติพร้อมเดินสายเป็นตัวแทนประเทศไทยขึ้นกล่าวปาฐกถาบนเวทีใหญ่ๆระดับโลกการเลี้ยงลูกนั้นคงไม่ต้องพูดถึงว่าเป็นอย่างไรขอให้ดูที่ผลงานก็แล้วกันพระราชดำรัสดังกล่าวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคงพอสะท้อนได้ดีถึงความภูมิใจที่ทรงมีต่อพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้ทรงเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยช่วยแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมากโดยตลอดเวลาที่ผ่านมาทรงปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมกับที่ทรงได้รับการยกย่องเป็นเจ้าหญิงแห่งปวงชนชาวไทย

นางสาวอรสมสุทธิสาครนักเขียนสารคดีซึ่งเขียนบทความหัวข้อพระองค์พาผู้มอบชีวิตใหม่ให้คนคุกเพื่อรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ทรงมีน้ำพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังในเรือนจำความว่าเมื่อ20กว่าปีก่อนครั้งที่ทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ยังเป็นเพียงตึก2ชั้น4หลังเล็กๆบรรยากาศร่มเย็นด้วยต้นหมากรากไม้และบึงน้ำเล็กๆมีดอกบัวชูช่อสวยโรงพยาบาลได้รับงบประมาณค่ายาเพียงปีละเป็นเรือนแสนซึ่งนับว่าน้อยมากหากเทียบกับจำนวนผู้มาใช้บริการมีเจ้าฟ้าพระองค์หนึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยบริจาคเงินค่าขนมเดือนละ 2,000 บาททุกเดือนเพื่อช่วยต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยที่นี่ทั้งยังเสด็จมาเยี่ยมผู้ป่วยเป็นระยะถึงข้างเตียงเพื่อส่งมอบกำลังใจให้กับผู้ป่วยโดยไม่ทอดทิ้งและยังส่งมอบหนังสือที่ได้อ่านแล้วให้กับผู้ป่วยได้อ่านต่อเป็นการทรงทำบุญแบบเงียบๆเจ้าฟ้าหญิงพระองค์นี้ทรงเป็นหนอนหนังสืออ่านหนังสือทุกประเภทจากหลากนักเขียนทั้งนวนิยายและอื่นๆแม้หนังสือสารคดีหนักๆ ก็ทรงอ่านและเสด็จงานสัปดาห์หนังสือเป็นการส่วนพระองค์เป็นนิดนับแต่ครั้งยังจัดงานที่กระทรวงศึกษาธิการน้ำพระทัยและพระเมตตาจากเจ้าฟ้าพระองค์นี้จารึกอยู่ในใจผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยตลอดมาโดยที่คนภายนอกไม่ได้ล่วงรู้ต่อมาเมื่อทรงเจริญวัยขึ้นเป็นนักกฎหมายทรงให้กำเนิดโครงการกำลังใจในพระดำริทำกิจกรรมสารพัดเป็นอเนกอนันต์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องราชทัณฑ์จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า10ปีแล้วต่อเมื่อวันหนึ่งได้มีโอกาสเข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์จึงได้มีโอกาสกราบบังคมทูลถึงเรื่องนี้ครั้งนั้นโครงการกำลังใจในพระดำริยังไม่มีการทำกิจกรรมในเรือนจำชายเจ้าฟ้าพระองค์นั้นได้เปิดโอกาสให้นักเขียนสารคดีเล็กๆกลุ่มหนึ่งเข้าไปสอนการเขียนเรื่องเล่าจากแดนประหารในนามของโครงการกำลังใจในพระดำริร่วมกับกรมราชทัณฑ์และหน่วยงานอื่นๆการสอนเขียนสารคดีเริ่มต้นที่บางขวางเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2553ด้วยความสนพระทัยและพระเมตตาเจ้าฟ้าพระองค์นั้นยังเสด็จเป็นการส่วนพระองค์มาประทานประกาศนียบัตรหลังจบหลักสูตรนักเรียนทุกคนตื่นเต้นปลื้มปิติใจกันมากพวกเขาบอกกับพ่อแม่คนในครอบครัวว่าแม้อยู่ในก้นคุกก้นตารางก็ยังได้มีโอกาสเข้าเฝ้าใกล้ชิดทั้งครูและนักเรียนยังจดจำบรรยากาศที่แสนสดชื่นซึ่งเกิดขึ้นนานๆครั้งในเรือนจำได้เป็นอย่างดีโครงการราชทัณฑ์ปันสุขที่เกิดขึ้นด้วยน้ำพระทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และพระราชวงศ์โดยเฉพาะเจ้าฟ้าพระองค์นั้นทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังทั่วประเทศดีขึ้นมากพวกเขาสามารถเข้าถึงการรักษาที่ดีขึ้นราวคลิกฝ่ามือราวอยู่คนละโลกเข้าถึงหมอเข้าถึงการรักษาได้ดีขึ้นมีอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยขึ้นเฉพาะที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์มีเครื่องฟอกไตอยู่20เครื่องหนทางชีวิตของเจ้าฟ้าพระองค์นั้นไม่ใช่หนทางที่สะดวกสบายด้วยทรงทำงานหนักพักผ่อนน้อยมากบางคืนยังทรงไปนอนเฝ้าทูลหม่อมแม่ที่โรงพยาบาลภาพที่เราท่านได้เห็นคือภาพของเจ้าฟ้าผู้ร่าเริงสดใสมีความกระตือรือร้นมีพลังชีวิตมีน้ำใจเมตตาเต็มไปด้วยความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นแต่ภาระมากมีที่แบกอยู่บนหลังไหล่นั้นเล่าใครสักกี่คนที่จะเข้าใจและล่วงรู้สำหรับคนเขียนสารคดีเล็กๆคนหนึ่งเจ้าฟ้าพระองค์นั้น
คือผู้มีพระคุณที่เปิดโอกาสให้ได้ทำกิจกรรมในเรือนจำอย่างต่อเนื่องมา12ปีกว่าแล้วได้ดำเนินชีวิตที่พอเป็นประโยชน์แก่สังคมและแก่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาในนั้นได้ก็ด้วยพระเมตตาและด้วยพระหัตถ์ที่เปิดโอกาสให้ได้ทำตามฝันที่ตั้งปรารถนาไว้ได้พบความภูมิใจที่สุดในชีวิตคือการเป็นครูของคนคุกจะมีหัวใจของใครกันที่จะมองเห็นคนทุกข์จะมีมือของใครกันที่สนใจจะมาช่วยมาโอบอุ้มพวกเขาฉุดเขาให้ขึ้นมาจากนรกบนดินให้มามีชีวิตอย่างเต็มคนเช่นที่เป็นอยู่ในวันนี้แต่ดวงตาของเจ้าฟ้าพระองค์นั้นมองเห็นและมือของพระองค์ก็ได้เปิดบานประตูแห่งโอกาสให้กับพวกเขาผู้ต้องราชทัณฑ์กว่า 300,000 ชีวิตขอกราบด้วยความรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์มิรู้เลือน

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรจะตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพรหมหมื่นสุทธานารีนาถโดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงอันได้แก่การร่วมกันระดมองค์ความรู้นวัตกรรมกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแอเป็นต้นโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนในการก่อตั้งครั้งแรกเป็นเพียงโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งมีขึ้นในขณะที่เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงในกรุงเทพมหานครปีพุทธศักราช2538และมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากจนภาคราชการและองค์กรการกุศลที่มีอยู่มิอาจให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนอันเกิดจากความเครียดอันเนื่องมาจากการป้องกันให้น้ำท่วมในวงจำกัดผู้ที่เดือดร้อนจึงรู้สึกว่าขาดที่พึ่งขาดความเห็นอกเห็นใจต้องได้รับความเดือดร้อนเฉพาะชาวพื้นที่ของตัวเองขณะที่พื้นที่ติดกันได้รับความสะดวกสบายอย่างเป็นปกติในช่วงเช้าของวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2538เป็นวันที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการเป็นครั้งแรกโดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ไม่ประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมันต่อจากนั้นในช่วงบ่ายได้เสด็จพระดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่ซอยจรัญสนิทวงศ์34เขตบางกอกน้อยซอยจรัญสนิทวงศ์82 84และ86เขตบางพลัดการออกปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ส่งผลให้เหตุการณ์สงบลงอย่างปาฏิหาริย์จากนั้นมาโครงการก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายน2544และได้พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นระยะเวลากว่า20ปีวิสัยทัศน์เป็นองค์กรการกุศลที่มีความชำนาญในด้านการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยแบบครบวงจรและยั่งยืนโดยเน้นการเชื่อมโยงสนับสนุนร่วมมือกับภาครัฐเอกชนชุมชนเพื่อก้าวไปสู่การเป็นต้นแบบของโลกในการพัฒนาแบบยั่งยืนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจพร้อมถ่ายทอดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสังคมพันธกิจการช่วยเหลือประชาชนด้านอุทกภัยอย่างครบวงจรและยั่งยืนตั้งแต่การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติการช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยพิบัติและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าด้วยกันเพื่อการบรรเทาทุกข์ที่เกิดจากอุทกภัยต้นแบบของโลกในการบรรเทาทุกข์และพัฒนาอย่างยั่งยืนมูลนิธิจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์และจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัยในด้านสังคมและมนุษย์เน้นการประสานงานกับภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันทางด้านการป้องกัน
เพื่อให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุดหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันการสูญเสียการบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปได้ด้วยดีและการฟื้นฟูให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตอย่างปกติได้อย่างยั่งยืนจึงจำเป็นที่ต้องเก็บข้อมูลเชิงสังคมแล้วนำมาบูรณาการมองและเข้าใจปัญหาแบบองค์รวมดำเนินการตามเป้าหมายอันเดียวกันเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาที่เกิดความยั่งยืนให้กับสังคมด้วยพระนโยบายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดา

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถประธานสัมภาษณ์พิเศษถึงการทรงงานและความรักความผูกพันที่ทรงมีต่อพระธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาผ่านรายการเจาะใจเมื่อวันพระสัมปดีที่17สิงหาคม2549โดยทรงเล่าถึงพระองค์พาเมื่อยังทรงพระเยาว์ว่าตอน 4-5 ขวบลูกสนมากเหมือนเด็กผู้ชายจะไม่ทรงอยู่นิ่งมีต้นไม้ที่ไหนก็จะทรงอยู่บนต้นไม้ขนาดบาดเจ็บที่พระบาทต้องเข้าเฟือกยังทรงขี่จักรยานปีนรถดับเพลิงพอถึงเวลาผ่าเฟือกต้องขอหมอใส่เฟือกต่อเพราะกระดูกไม่เข้าพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถรับสั่งถึงการเลี้ยงดูพระธิดาด้วยว่าพระองค์จะต้องคอยดูอะไรที่อันตรายก็ต้องบอกต้องห้ามแต่อะไรที่สนแล้วไม่อันตรายก็ทรงปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติของเด็กตอนทรงพระเยาว์พระองค์พาโปรดอ่านหนังสือทุกอย่างชนิดที่ต้องใช้คำว่านอนหนังสือนอกจากนี้ยังโปรดสัตว์เลี้ยงทุกชนิดส่งเลี้ยงทั้งสุนัขปลาอีโกน่าหนูแม้กระทั่งงูก็ส่งเลี้ยงไม่ใช่งูตัวเล็กๆแต่เป็นงูเหลือมตัวใหญ่ก็ต้องบอกลูกว่าให้เลือกเอาระหว่างแม่กับน้องงูเพราะพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถไม่โปรดสัตว์เลื้อยคลานเลยแต่ก็มีที่ทั้งสองพระองค์โปรดเหมือนกันคือเรื่องสุนัขสมัยประทับอยู่พระที่นั่งอัมพรสถานบริเวณรอบพระที่นั่งจะมีคนเอาสุนัขมาปล่อยเป็นประจำถึงขนาดมีคนนั่งแท็กซี่เอาลูกสุนัขใส่ลังนมมา10 กว่าตัวแล้วมาทิ้งไว้หน้าทางเข้าพระที่นั่งอัมพรโดยบอกเจ้าหน้าที่ว่าเอามาถวายปัจจุบันทรงเลี้ยงสุนัขไว้ถึง87 ตัวพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถรับสั่งว่าพระองค์พานอกจากจะทรงมีพระนิสัยเหมือนพระองค์ในเรื่องของความรักสัตว์ยังทรงมีอะไรที่อดทนและลุยเหมือนเสด็จแม่ขณะนี้พระองค์พาทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกแล้วได้ทรงงานอยู่ที่ UN ประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่พักหนึ่งและได้เสด็จกลับมาเมืองไทยแล้วตอนแรกทรงตั้งพระทัยจะสอบเป็นผู้พิพากษาแต่ก็ทรงเปลี่ยนพระทัยสอบเป็นอัยการพระองค์พาพระชนสาย28 ปีถือว่าทรงโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็จะปล่อยให้ตัดสินพระทัยในการทรงงานด้วยพระองค์เองแต่อย่างไรก็ตามในฐานะที่ทรงเป็นพระมารดาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถก็ยังทรงเป็นห่วงพระธิดาอยู่เสมอเหมือนแม่ทั่วไปที่ห่วงลูกทั้งเรื่องคู่ครองและทุกอย่างอะไรที่ดีหรือไม่ดีก็จะบอกลูกจะคุยกันแบบผู้ใหญ่ด้วยเหตุด้วยผลตอนทรงพระเยาว์ก็ห่วงเรื่องการคบเพื่อนเพราะกลัวคบเพื่อนไม่ดีก็จะพาไม่ดีไปเหมือนกันแต่ถ้าถามว่าทรงเลี้ยงลูกแบบดีหรือไม่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถรับสั่งว่าทรงยึดสุภาษิตโบราณรักหัวให้ผูกรักลูกให้ตีถ้าทรงดื้อเอาแต่พระทัยมากๆก็จะทรงตีบ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วใช้การคุยกันมากกว่าสิ่งที่ทรงห่วงพระธิดาตอนนี้เห็นจะเป็นเรื่องคู่ครองแต่อย่างไรก็ต้องทรงตามใจพระองค์พาตามสุภาษิตว่าลูกเรือนตามใจผู้อยู่จะไปกะเกณฑ์ไม่ได้ขอเพียงให้ทรงดูคนที่ดีและรักพระองค์พาจริงตอนนี้พระองค์พามีแต่เพื่อนเพื่อนเยอะยังไม่เอาจริงสักทีตอนนี้ท่านสนุกกับเรื่องของงานมากกว่า

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีพุทธศักราช2543ทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาปีพุทธศักราช2548ในปีพุทธศักราช2549ทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการตรีในคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติและเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยทรงผ่านการทดสอบและได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญหรือข้าราชการอัยการชั้น5สำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2560เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อดำเนินกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมความยุติธรรมในสังคมซึ่งการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีนี้เป็นผลมาจากการที่ทรงมีบทบาทสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติในภูมิภาคและการที่ทรงช่วยระดมความร่วมมือในประเด็นระดับโลกที่เกี่ยวข้องต่างๆอย่างต่อเนื่องรวมถึงการส่งเสริมวาระ2030เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเมื่อวันที่5มีนาคม2561เวลา 10:35 นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จไปยังศูนย์การประชุมสหประชาชาติทรงร่วมการประชุมระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนการป้องกันอาชญากรรมและสังคมที่ปลอดภัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและการวางนโยบายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในการนี้นายยูริเฟโดทอฟผู้อำนวยการบริหารสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้กล่าวชื่นชมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาว่านอกจากจะทรงเป็นนักกฎหมายและพนักงานอัยการแล้วทรงสนพระทัยและทรงมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมหลักนิติธรรมแต่ยังทรงทุ่มเทปฏิบัติพระราชภารกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสอันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประธานพระดำรัสความตอนหนึ่งว่าเป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไปว่าผู้ปฏิบัติงานด้านการอำนวยความยุติธรรมฝ่ายความมั่นคงผู้กำกับกติกาบ้านเมืองและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนามีแนวโน้มที่จะต่างฝ่ายต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนไปในลักษณะที่แยกส่วนจากกันในขณะที่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมตลอดจนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายก็มักจะไม่ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับวาระในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจหรือสังคมการประชุมในครั้งนี้จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างหลักนิติธรรมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งแสดงให้เห็นว่ายุคสมัยได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วในทางที่ดีขึ้น
จากนั้นทรงฟังการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเสวนาหลักนิติธรรมและความท้าทายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าในเรื่องหลักนิติธรรมและความท้าทายจากอาชญากรรมรูปแบบต่างๆที่ดำเนินมาอย่างช้านานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อะไรคือข้อขีดขวางไม่ให้คนกลุ่มต่างๆรวมถึงกลุ่มเปราะบางเข้าถึงความยุติธรรมในอาเซียนและความท้าทายในการสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบซึ่งเป็นพื้นฐานในการสร้างหลักนิติธรรมในสังคมการประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีผู้เชี่ยวชาญระดับชาติระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติมาประชุมร่วมกันซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทภารกิจด้านการป้องกันอาชญากรรมและการเสริมสร้างสังคมที่ปลอดภัยโดยเน้นกลุ่มบุคลากรที่อาจยังไม่เคยได้ตระหนักว่าบทบาทหรือภารกิจของตนนั้นเป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อการพัฒนาประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงผู้มีส่วนสำคัญในการผลักดันวาระแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน2030ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และผู้แทนรวม250คน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมะรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญในทุกวันพระอาทิตย์เป็นช่วงกลางพระสูตรที่เป็นคลังข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้ผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้ในวันนี้ก็นำเสนออนัมมัตตคะปริยายเป็นอุปมาที่พระพุทธเจ้ายกขึ้นเปรียบเทียบถึงความที่เราจะไปตามหาจุดเริ่มต้นที่สุดเบื้องปลายมันจะหาไม่เจอเลยของอะไรของสังสารวัฏนี่แหละบอกว่าแต่ละชาติแต่ละชาติที่เราเกิดมาโอ้นับไม่ถ้วนมันเยอะมากแล้วแต่ละชาติละชาติที่เกิดมานั้นก็มีทุกข์ที่เกิดขึ้นในแต่ละชาติละชาตินั้นมากขนาดที่เรียกว่าถ้าเอามารวมกันไม่ต้องเอาทั้งหมดไปเอาแค่1 กับ 1 กับนี่มันนานเท่าไหร่เอาแค่1 กับประมาณหนึ่งแล้วเอามารวมกันอะไรอะความทุกข์เปรียบกับอะไรความทุกข์ที่เกิดจากประสบกับความตายประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจแล้วร้องไห้เอาน้ำตาลมารวมกันสมหวังเปรียบเทียบกับน้ำทะเลในมหาสมุทรโอ้ยน้ำทะเลในมหาสมุทรยังน้อยกว่าอีกอะความยาวนานจนมันนับไม่ได้หาที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้มันนานขนาดนี้ไม่ยากการอธิบายด้วยอุปมาอันนี้ท่านเรียกว่าอนัมมัตตคะปริยายจะมีพระสูตรที่เกี่ยวกับความโศกว่าสิ่งที่รักที่พอใจจะทำให้เกิดความโศกไม่ได้จะทำให้เกิดความสุขความสมหวังซึ่งฟังดูแล้วมันเหมือนย้อนแย้งผู้ฟังจนกระทั่งเป็นเรื่องเข้าไปถึงในพระราชวังของพระเจ้าพระเศนิโกศลในพระสูตรที่ชื่อว่าปิยชาติกสูตรแต่ยังได้ฟังฐานะสูตรคือฐานะที่ไกลๆไม่พึงได้5ประการมาประกอบกันด้วยเพื่อให้เข้าใจว่าเป็นธรรมดาล่ะที่เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นขอเชิญมาฟังประสูตรว่าด้วยหญ้าและท่อนไม้ตินะกัตถสูตรปานมัตตคะสังยุตสูตรที่หนึ่งมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีตอนที่นั้นได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายสังสารวัฏนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายนั้นบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏแก่เราสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเรื่องการกันมีตัณหาเป็นเรื่องผูกไว้วนเวียนท่องเที่ยวไปมาอยู่ เปรียบเหมือนเมื่อบุรุษตัดท่อนหญ้าท่อนไม้กิ่งไม้ใบไม้ในชมพูทวีปนี้แล้วรวมเป็นกองเดียวกันครั้นรวมกันแล้วจึงมัดละสี่นิ้ววางเอาไว้สมมติว่านี้เป็นมารดาของเรานี้เป็นมารดาของมารดาของเรามารดาของมารดาแห่งบุรุษนั้นไม่พึงสิ้นสุดส่วนหญ้าท่อนไม้กิ่งไม้ใบไม้ในชมพูทวีปนี้พึงหมดสิ้นไปข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าสังสารวัฏนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายอันบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้ที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏแก่สัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกไว้ต้องเที่ยวไปมาอยู่อุปมานี้ฉันใดอุปมาก็ฉันนั้นโปรดทั้งหลายเสวยความทุกข์ได้รับความลำบากได้รับความพินาศจนเต็มป่าช้าเป็นเวลายาวนานแล้วปีศาจนายประเหตุนั้นแหละจึงควรเบื่อหน่ายควรคลายกำหนัดควรเพื่อหลุดพ้นจากสังขารทั้งปวงพระสูตรที่สองว่าด้วยแผ่นดินปฐวีสูตรปีศาจนายสังสารวัฏนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายอันบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏแก่สัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเรื่องกางกั้นมีตัณหาเป็นเรื่องผูกไว้ต้องเที่ยวไปมาอยู่เปรียบเหมือนบุรุษตึงปั้นผืนปฐพีนี้ให้เป็นก้อนก้อนละเท่าผลกระเบาแล้ววางไว้สมมุติว่านี้เป็นบิดาของเรานี้เป็นบิดาของบิดาของเราบิดาของบิดาแห่งบุรุษนั้นไม่พึงสิ้นสุดส่วนพื้นปฐพีนี้พึงหมดไปสิ้นไปเพราะนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าสังสารวัฏนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายนั้นบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏแก่เหล่าสัตว์ผู้ถูกอวิชชากีดขวางถูกตัณหาผูกไว้วนเวียนท่องเที่ยวไปอุปมานี้ฉันใดอุปมาก็ฉันนั้นพวกเธอทั้งหลายได้เสวยความทุกข์เสวยความลำบากได้รับความพินาศเต็มป่าช้าเป็นเวลายาวนานเพราะเหตุนี้แหละจึงควรเบื่อหน่ายควรคลายกำหนัดควรเพื่อหลุดพ้นจากสังขารทั้งปวงพระสูตรที่สามว่าด้วยน้ำตาอันสุสูตรภิกษุทั้งหลายสังสารวัฏนี้มีที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายอันบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏแก่เหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกไว้ต้องเที่ยวไปมาอยู่พระทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรน้ำตาที่หลั่งไหลของพวกเธอทั้งหลายผู้วนเวียนท่องเที่ยวไปร่ำครวญร้องไห้อยู่เพราะประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจเพราะพลัดพรากจากสิ่งที่น่าพอใจด้วยกาลนานี้กับน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่อย่างไหนจะมากกว่ากันถ้าแต่พระผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายรู้ธรรมตามที่พระองค์แสดงแล้วว่าน้ำตาที่หลั่งไหลของพวกข้าพระองค์ทั้งหลาย ผู้วนเวียนท่องเที่ยวไปร่ำครวญร้องไห้อยู่พระประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจพระพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจโดยกรณานี้นี่แหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยพระเจ้าข้าสาธุสาธุถูกแล้วถูกแล้วโปรดทั้งหลายรู้ธรรมตามที่เราแสดงแล้วอย่างนี้ถูกต้องแล้วน้ำตาที่หลั่งไหลของโปรดทั้งหลายผู้วนเวียนท่องเที่ยวไปร่ำครวญร้องไห้อยู่พระประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจรับพลัดพรากจากสิ่งที่น่าพอใจโดยกรณานี้แหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยพวกเราทั้งหลายได้ประสบความตายของมารดามาช้านานน้ำตาที่หลั่งไหลของพวกเราทั้งหลายผู้ประสบความตายของมารดาร่ำครวญร้องไห้อยู่เพราะประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจเพราะพลัดพรากจากสิ่งที่น่าพอใจนี้แหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยพวกเธอทั้งหลายได้ประสบความตายของบิดาความตายของพี่ชายน้องชายความตายของพี่สาวน้องสาวความตายของบุตรความตายของธิดาความเสื่อมของญาติความเสื่อมแห่งโภคะความเสื่อมเพราะโรคมาช้านานแล้วน้ำตาที่หลั่งไหลของพวกเธอทั้งหลายผู้ประสบกับความตายของบิดาของพี่ชายน้องชายของพี่สาวน้องสาวความตายของบุตรความตายของธิดาหรือความเสื่อมเพราะโรคเป็นต้นกร่ำครวญร้องไห้อยู่เพราะประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจเพราะพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจนี่แหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะสังสารวัฏนี้มีที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายนั้นบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วในสุดท้ายเพราะเหตุนั้นจึงควรเบื่อหน่ายควรคลายกำหนัดควรเพื่อหลุดพ้นจากสังขารทั้งปวงพระสูตรที่สี่ว่าด้วยน้ำนมขีรัตสูตรภิกษุทั้งหลายสังสารวัฏนี้มีที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายนั้นบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏแก่เราสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกางกั้นมีปัญหาเป็นเครื่องผูกไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่เราจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรน้ำนมของมารดาที่พวกเธอทั้งหลายผู้วนเวียนท่องเที่ยวไปโดยกาลนานี้ดื่มกินแล้วกับน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่อย่างไหนจะมากกว่ากันแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าพระองค์ทั้งหลายรู้ธรรมะตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วว่าน้ำนมของมารดาที่พวกข้าพระองค์ทั้งหลายผู้วนเวียนท่องเที่ยวไปโดยการนานนี้ดื่มกินแล้วนี่แหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยพระเจ้าค่ะถูกแล้วถูกแล้วภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายรู้ทำตามที่เราแสดงแล้วอย่างนี้ถูกต้องแล้วน้ำนมของมารดาที่พวกเธอทั้งหลายผู้วนเวียนท่องเที่ยวไปโดยการนานนี้ได้ดื่มแล้วนี่แหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยข้อนั้นเพราะเหตุไรพระสังสารวัฏนี้มีที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลาย นั้นบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วเพียงแค่นี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นพระสูตรที่ 5ว่าด้วยภูเขาปัพพตะสูตรครั้นนั้นภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับคว้าอภิวาทแล้วนั่งณที่ควรข้างหนึ่งได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกับหนึ่งนั้นนานเท่าไรหนอพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าภิกษุกับหนึ่งนั้นนานนักหนามิใช่เรื่องง่ายที่จะทำการนับกับนั้นว่าเท่านี้ปีเท่านี้ร้อยปีเท่านี้พันปีหรือเท่านี้แสนปีถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญอาจจะอุปมาได้หรือไม่พระเจ้าข้าสามารถอุปมาได้ภิกษุเปรียบเหมือนภูเขาศิลาแท่งทึบรูปใหญ่มีความยาวหนึ่งโยชน์กว้างหนึ่งโยชน์สูงหนึ่งโยชน์ไม่มีช่องไม่มีโปร่งบุรุษพึงเอาผ้าจากแคว้นกาสีมาลูบภูเขานั้น100ปีต่อครั้งภูเขาศิลาลูกใหญ่นั้นพึงหมดไปสิ้นไปเพราะความพยายามนี้ยังเร็วกว่าส่วนกับหนึ่งยังไม่หมดสิ้นไปกับนั้นนานนักหนาอย่างนี้ก็ในบรรดากับที่นานนักหนาอย่างนี้เธอได้ท่องเที่ยวไปมิใช่หนึ่งกับมิใช่ร้อยกับมิใช่พันกับมิใช่แสนกับข้อนั้นประเหตุไรพระสังสารวัตรนี้มีที่สุดเบื้องต้นและเบื้องปลายอันบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วภิกษุประเหตุนี้แหละจึงควรเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงควรเพื่อที่จะคลายกำหนัดควรเพื่อที่จะหลุดพ้นพระสูตรที่6ว่าด้วยเมล็ดประกาศสาสปะสูตรภิกษุรูปหนึ่งได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามว่าถ้าแต่พระผู้เจริญกับหนึ่งนั้นนานเพียงไรหนอพระเจ้าข้าภิกษุกับหนึ่งนั้นนานหนักหนาไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะนับกับนั้นว่าเท่านี้ปีเท่านี้ร้อยปีหรือเท่านี้แสนปีก็พระองค์อาจจะอุปมาได้หรือไม่พระเจ้าข้าข้อนี้สามารถทำได้ภิกษุเปรียบเหมือนนครที่สร้างด้วยเหล็กมีความยาวหนึ่งโยชน์กว้างหนึ่งโยชน์สูงหนึ่งโยชน์เต็มไปด้วยเมล็ดพันธุ์ประกาศรวมกันเป็นกลุ่มก้อนบุรุษผู้หนึ่งพึงหยิบเมล็ดประกาศออกจากนครนั้น100ปีต่อหนึ่งเมล็ดเมล็ดประกาศกองใหญ่นั้นพึงหมดไปสิ้นไปเพราะความพยายามนี้ยังเร็วกว่าส่วนกับหนึ่งนั้นยังไม่หมดสิ้นไปกับหนึ่งนั้นนานอย่างนี้แลในบรรดากับที่นานหนักหนาอย่างนี้เธอได้ท่องเที่ยวไปแล้วมิใช่หนึ่งกับมิใช่ร้อยกับมิใช่พันกับมิใช่แสนกับข้อนั้นเพราะเหตุไรพระสังสารวัตรนี้มีที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายนั้นบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วด้วยเหตุเพียงเท่านี้พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นไปจากพระสูตรที่7ว่าด้วยสาวกสาวกสูตร พระนั้นภิกษุจำนวนมากได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับทว่าอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าถ้าแต่พระผู้เจริญกับทั้งหลายที่ผ่านไปแล้วมากเท่าไหร่หนอพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายกับทั้งหลายที่ผ่านไปแล้วมีมากนักหนามิใช่เรื่องง่ายที่จะนับกับเหล่านั้นว่าเท่านี้กับเท่านี้ร้อยกับเท่านี้พันกับหรือเท่านี้แสนกับก็พระองค์อาจจะอุปมาได้หรือไม่พระเจ้าข้าข้อนี้อาจอุปมาได้ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนสาวกสี่รูปในธรรมวินัยนี้ผู้มีอายุร้อยปีมีชีวิตร้อยปีหากเธอเหล่านั้นพึงระลึกย้อนหลังไปได้วันละ100,000กับกับที่เธอเหล่านั้นระลึกไปยังไม่ถึงมีอยู่ต่อมาสาวกสี่รูปมีอายุร้อยปีมีชีวิตร้อยปีพึงมรณภาพไปทุกร้อยปีกับที่ผ่านไปแล้วมากหนักหนาอย่างนี้มิใช่เรื่องง่ายที่จะนับกับเหล่านั้นว่าเท่านี้กับเท่านี้ร้อยกับเท่านี้พันกับหรือเท่านี้แสนกับเพราะนั้นพระเหตุไรพระสังสารวัฏนี้มีที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายนั้นบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นไปจากพระสูตรที่8ว่าด้วยแม่น้ำคงคาคังคาสูมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวรุวันสถานที่ให้เหยื่อแก่กระแตในเขตกรุงราชคฤห์ฉะนั้นพราหมณ์คนหนึ่ง

ที่จะนับกับเหล่านั้นว่าเท่านี้กับเท่านี้ร้อยกับเท่านี้พันกับหรือเท่านี้แสนกับก็พระองค์อาจอุปมาได้หรือไม่ข้อนี้สามารถอุปมาได้พราหมณ์เปรียบเหมือนแม่น้ำคงคานี้เริ่มต้นจากที่ใดและถึงมหาสมุทรณที่ใดเม็ดทรายในระหว่างนี้ง่ายที่จะนับได้ว่าเท่านี้เม็ดเท่านี้ร้อยเม็ดเท่านี้พันเม็ดหรือเท่านี้แสนเม็ดกับทั้งหลายที่ผ่านพ้นไปแล้วมากกว่าเม็ดทรายเหล่านั้นไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะนับกับเหล่านั้นว่าเท่านี้กับเท่านี้ร้อยกับเท่านี้พันกับหรือเท่านี้แสนกับข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าสังสารวัฏนี้มีที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายท่านบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏแก่เราสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกลางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่ก็สัตว์เหล่านั้นได้สวยความทุกข์ความลำบากได้รับความพินาศเต็มป่าช้าเป็นเวลายาวนานพราหมณ์เพราะเหตุนี้แหละควรที่จะเบื่อหน่ายควรที่จะคลายกำหนัดควรเพื่อหลุดพ้นจากสังขารทั้งปวงเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วพราหมณ์ผู้นั้นจึงได้กราบทูลว่าท่านพระโคดมภาษิตของพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักภาษิตของพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักขอท่านพระโคดมจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตพระสูตรที่9ว่าด้วยท่อนไม้คันทะสูตรในสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเขตกรุงสาวัตถีได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายสังสารวัฏนี้มีที่สุดเบื้องต้นและเบื้องปลายท่านบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏแก่เราสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกไว้ต้องเที่ยวไปมาอยู่เปรียบเหมือนเมื่อท่อนไม้ที่บุคคลโยนขึ้นไปบนอากาศบางคราวตกลงทางโคนบางคราวก็ตกลงทางขวางบางคราวก็ตกลงทางปลายก็นี้ฉันใดก็ฉันนั้นสัตว์ทั้งหลายผู้ถูกอวิชชากีดขวางถูกตัณหาผูกไว้วนเวียนท่องเที่ยวไปบางคราวจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นบางคราวก็จากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ข้อนั้นเพราะเหตุไรประเหตุว่าสังสารวัฏนี้มีที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายนั้นบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วโดยเหตุเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงก็ที่จะคลายกำหนัดก็เพื่อจะหลุดพ้นพระสูตรที่สิบว่าด้วยบุคคลปุคคละสูตรมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณภูเขากิจกูฏเขตกรุงราชคฤห์ได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายสังสารวัฏนี้

0: มีที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายนั้นบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏแก่เหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกไว้ต้องเชื่อไปมาอยู่เปรียบเหมือนโครงกระดูกร่างกระดูกกองกระดูกของบุคคลคนหนึ่งผู้วนเวียนต้องเที่ยวไปตลอดหนึ่งกับถ้านำกระดูกนั้นทั้งหมดมากองรวมกันได้กระดูกที่กองรวมกันไว้ไม่สูญหายไปพึ่งใหญ่เท่าภูเขาเวปุลานี้เพราะนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าสังสารวัฏนี้มีที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายอันบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏแก่สัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกไว้ต้องเที่ยวไปมาอยู่โดยเหตุเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายจากสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นไปจากก็ได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสืบไปว่าเราผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ได้กล่าวไว้ว่ากระดูกของบุคคลคนหนึ่งที่สะสมไว้หนึ่งกับพึงกองสุมเท่าภูเขาก็ภูเขาที่เรากล่าวถึงนั้นคือภูเขาหลวงชื่อเวปุละอยู่ทิศเหนือของภูเขาคิจกูฏซึ่งตั้งล้อมรอบกรุงราชคฤห์เป็นมกุฏเมื่อบุคคลเห็นอริยสัจคือทุกข์เหตุเกิดแห่งทุกข์ความดับทุกข์และอริยมรรคมีองค์แปดอันยังสัตว์ให้ถึงความดับทุกข์ด้วยปัญญาอันชอบเมื่อนั้นเขาท่องเที่ยวไปเจ็ดชาติเป็นอย่างมากก็ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้เพราะสัญโยชน์ทั้งปวงสิ้นไปวรรคที่หนึ่งอนัมมัตตกสังยุตจบปิยะชาติกสูตรว่าด้วยทุกข์เกิดจากสิ่งเป็นที่รักสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีก็สมัยนั้นแลลูกชายคนเดียวซึ่งเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของกฤหบดีคนหนึ่งเสียชีวิตลงประการเสียชีวิตของลูกชายคนเดียวนั้นการงานเขาก็ไม่เป็นอันทำอาหารก็ไม่เป็นอันกินกฤหบดีได้ไปยังป่าช้าร่ำครวญถึงลูกชายว่าลูกโทนเจ้าอยู่ที่ไหนลูกโทนเจ้าอยู่ที่ไหนจากนั้นกฤหบดีนั้นก็ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับกฤหบดีนั้นว่ากฤหบดีหน้าตาของท่านแสดงว่าท่านกำลังไม่มีจิตไม่มีใจหน้าตาของท่านผิดปกติไปแล้วข้าแต่ท่านผู้เจริญหน้าตาของข้าพเจ้าจะไม่ผิดปกติไปได้อย่างไรเล่าเพราะว่าบุตรน้อยมันเป็นที่รักที่พอใจคนเดียวของข้าพเจ้าตายเสียแล้วเพราะการตายของบุตรน้อยนั้นการงานก็มืดมนข้าวปลาอาหารก็มืดมนข้าพเจ้าเอาแต่ไปสู่ที่เผาลูกแล้วคร่ำครวญอยู่ว่าลูกน้อยคนเดียวอยู่ไหนลูกน้อยคนเดียวอยู่ไหนก็ได้พอดีข้อนี้เป็นอย่างนั้นแหละข้อนี้เป็นอย่างนั้นแหละคือความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจ ความคับแค้นใจทั้งหลายเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมีของรักเป็นด่านเกิดก็แต่พระองค์ผู้เจริญก็ความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายจะเกิดจากของรักมีของรักเป็นแดนเกิดได้อย่างไรเพราะว่าความเพลิดเพลินและความสุขโสมนัสต่างหากที่เกิดจากของรักมีของรักเป็นแดนเกิดก็ได้บดีนั้นไม่ยินดีคัดค้านภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ลุกจากที่นั่งจากไปก็สมัยนั้นนักเลงสกาเป็นนันมากเล่นสกากันอยู่ในที่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคขณะนั้นเองกฤหบดีนั้นได้เข้าไปหานักเลงสกาเหล่านั้นเล่าเรื่องให้ฟังดังนี้ว่าพ่อมหาจำเริญฉันขอโอกาสเถิดเมื่อตะกี้นี้ฉันได้เข้าไปเฝ้าพระสมณโคดมถึงที่ประทับพระสมณโคดมได้กล่าวกับฉันอย่างนี้ว่าความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจเกิดจากของรักมีของรักเป็นแดนเกิดแต่ฉันก็กล่าวว่าก็ความโศกความร่ำไรรำพันจะเกิดจากของรักได้อย่างไรแท้จริงความยินดีและโสมนัสเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมาจากสิ่งอันเป็นที่รักต่างหากพ่อมหาจำเริญจากนั้นฉันก็ไม่ยินดีคัดค้านภาษิตของพระสมณโคดมลุกจากที่นั่งมาแล้วก็นักเลงสกาเหล่านั้นจึงได้พูดเสริมว่าข้อนั้นเป็นอย่างนั้นแหละกฤหบดีข้อนั้นเป็นอย่างนั้นเพราะความยินดีและความโสมนัสย่อมเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมีสิ่งเป็นที่รักเป็นแดนเกิดกฤหบดีนั้นมีความคิดว่าความเห็นของเราตรงกันกับพวกนักเลงสกาแล้วก็จากไปต่อมาเรื่องที่พูดกันนี้ได้แพร่เข้าไปถึงพระราชวังโดยลำดับครั้นนั้นพระเจ้าปเสนทิโกศลได้รับสั่งเรียกพระนางมัลลิกาเทวีมาแล้วตรัสถามว่ามัลลิกาก็คำว่าความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมีมาจากสิ่งอันเป็นที่รักพระสมณโคดมของเธอตรัสไว้หรือก็แต่มาราชก็ถ้าพระดำรัสนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสไว้จริงพระดำรัสนั้นก็ต้องเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าพระเจ้าประเสริฐดิโกศลจึงได้ตรัสว่านางมัลลิกานี้คล้อยตามดำรัสของพระสมณโคดมเท่านั้นจึงได้กล่าวว่าถ้าดำรัสเป็นก่อนพระผู้มีพระภาคตรัสไว้จริงพระดำรัสก็ต้องเป็นอย่างนั้นศิษย์คล้อยตามอาจารย์จึงกล่าวว่าข้อนี้ก็ต้องเป็นอย่างนั้นฉันใดเธอก็ฉันนั้นเหมือนกันคล้อยตามพระดำรัสของพระสมณโคดมเท่านั้นจึงตรัสอย่างนี้มัลลิกาเธอจงหลบหน้าไปให้พ้นจงไปจากที่นี่เสียลำดับนั้นพระนางมัลลิกาจึงรับสั่งพราหมณ์ชื่อนาลีชังคะมาแล้วตรัสว่ามาเถิดท่านพราหมณ์ท่านจงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายพิวาทเบื้องพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวแล้วทูลถามถึงสุขภาพความมีโรคาพาธน้อยความกระปี้กระเปร่ามีกำลังพลังตามกรรมของฉันแล้วจงกราบทูลถามอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระดำรัสนี้ที่ว่าความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมีมาจากสิ่งอันเป็นที่รักพระผู้มีพระภาคตรัสไว้จริงหรือเธอทรงจำพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคให้ดีแล้วมาบอกฉันธรรมดาพระตถาคตทั้งหลายย่อมตรัสไม่เป็นสองคือไม่ผิดพลาดแน่ก็บรามนาลีชังคะครับ พระสาวนีของนางมาริกาแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคสนทนาปราศัยพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วก็นั่งณที่ควรข้างหนึ่งได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าก็แต่ท่านพระกรมผู้เจริญพระนางมาริกาเทวีขอถวายอภิวาทเบื้องพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล้าวก็ได้ทูลถามถึงสุขภาพปรนามัยของพระผู้มีพระภาคแล้วรับสั่งทูลถามอย่างนี้ว่าพระดำรัสที่ว่านี้ว่าความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความเข้าแค้นใจทั้งหลายเกิดจากของรักมีของรักเป็นแดนเกิดนี้นั้นพระผู้มีพระภาคตรัสไว้จริงหรือในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าข้อนี้เป็นอย่างนั้นพราหมณ์ข้อนี้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายเกิดจากของรักมีของรักเป็นแดนเกิดพราหมณ์ก็การที่ความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจจะเกิดขึ้นจากสิ่งอันเป็นที่รักมีมาจากสิ่งเป็นที่รักได้อย่างไรท่านพึงทราบโดยเปรยอย่างนี้คือเรื่องเคยมีมาแล้วในกรุงสาวัตถีนี่แหละมารดาของหญิงคนหนึ่งได้ตายไปเพราะความตายของมารดานั้นหญิงนั้นจึงเป็นบ้ามีจิตเลื่อนลอยเข้าสู่ถนนทุกถนนเข้าสู่ตรอกทุกตรอกแล้วได้กล่าวอย่างนี้ว่าพวกท่านได้พบมารดาของฉันบ้างไหมพวกท่านได้พบมารดาของฉันบ้างไหมก็การที่ความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจนั้นเกิดจากของรักมีของรักเป็นแดนเกิดได้อย่างไรท่านพึงทราบโดยปริยายนี้คือเรื่องเคยมีมาแล้วในกรุงสาวัตถีนี่แหละบิดาของหญิงคนหนึ่งได้ตายไปหรือพี่ชายหรือน้องชายพี่สาวน้องสาวบุตรธิดาสามีของหญิงคนหนึ่งได้ตายไปเพราะความตายของสามีนั้นหญิงคนนั้นจึงเป็นบ้ามีจิตเลื่อนลอยเข้าสู่ถนนทุกถนนเข้าสู่ตรอกทุกตรอกแล้วพร่ำบ่นอย่างนี้ว่าพวกท่านได้พบเห็นบิดาพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวบุตรภรรยาหรือสามีของฉันบ้างไหมพรามก็การที่ความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมีมาจากสิ่งอันเป็นที่รักนี้ท่านพึงทราบโดยปริยายอย่างนี้เถิดว่าเรื่องเคยมีมาแล้วคือในกรุงสาวัตถีนี่แลมารดาของชายคนหนึ่งได้ตายไปบิดาของชายคนหนึ่งได้ตายไปพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวบุตรธิดาหรือภรรยาของชายคนหนึ่งได้ตายไปเพราะความตายของบุคคลเหล่านั้นเป็นต้นชายนั้นจึงเป็นบ้ามีจิตเลื่อนลอยเข้าสู่ถนนทุกถนนเข้าสู่ตรอกทุกตรอกแล้วได้กล่าวอย่างนี้ว่าพวกท่านได้พบเห็นมารดาบิดาพี่น้องชายพี่น้องหญิงบุตรธิดาหรือภรรยาของข้าพเจ้าบ้างไหมพรามก็การที่ความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายเกิดจากของรักมีของรักเป็นแดนเกิดนี้ท่านพึงทราบโดยอธิบายอย่างนี้ว่าเรื่องเคยมีมาแล้วในกรุงสาวัตถีนี่แหละหญิงคนหนึ่งได้ไปยังตระกูลของพวกญาติพวกญาติของหญิงนั้นต้องการจะพรากสามีของนางแล้วยกนางให้แก่ชายคนอื่น แต่หญิงนั้นไม่ปรารถนาชายคนอื่นนั้นต่อมาหญิงนั้นได้บอกกับสามีว่าพี่พวกญาติของดิฉันต้องการจะพรากท่านแล้วยกดิฉันให้แก่ชายอื่นแต่ดิฉันไม่ปรารถนาชายคนนั้นต่อจากนั้นสามีจึงได้ฟันภรรยาขาดออกสองท่อนแล้วจึงฆ่าตัวตายตามโดยคิดว่าเราทั้งสองจะไม่พรากจากกันก็การที่ความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายเกิดจากของรักมีของรักเป็นแดนเกิดนี้ท่านพึงทราบโดยอธิบายนี้เถิดกระนั้นนาลีชังคพรามชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ลุกขึ้นจากที่นั่งแล้วได้เข้าไปเฝ้าพระนางมลิกาเทวีถึงที่ประทับกราบทูลเรื่องราวการสนทนาปราศัยทั้งหมดกับพระผู้มีพระภาคให้พระนางทราบลำดับนั้นพระนางมลิกาเทวีจึงได้เข้าไปเฝ้าพระเจ้าประเสนทิโกศลถึงที่ประทับแล้วทูลถามว่าข้าแต่มหาราชทูลกระหม่อมเข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไรว่าพระกุมารีพระนามว่าวชิรกุมารีเป็นที่รักของพระองค์ใช่หรือไม่มลิกาถูกแล้ววชิรกุมารีเป็นที่รักของเราก็พระองค์จะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรเพราะวชิรกุมารีถ้ามีอันแปลเปลี่ยนผันไปเป็นอย่างอื่นแล้วความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจจะพึงเกิดขึ้นแก่พระองค์หรือไม่มลิกาก็ถ้าวชิรกุมารีแปรผันคือตายหรือเป็นอย่างอื่นไปแม้ชีวิตของเราก็ต้องแปรผันเป็นอย่างอื่นไปด้วยก็ทำไมความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจจะไม่เกิดขึ้นแก่เราเล่าข้าแต่มหาราชก็ข้อนี้แหละที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมุ่งหมายเอาไว้จึงได้ตรัสบอกว่าความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายจึงเกิดจากของรักมีของรักเป็นแดนเกิดพระเจ้าข้าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์จะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรก็พระนางวาสุภคติยาเป็นที่รักของพระองค์อย่างนั้นหรือถูกแล้วมัลลิกาพระนางวาสุภคติยาเป็นที่รักของเราก็พระองค์จะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรก็ถ้าความแปรเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นเกิดขึ้นแก่พระนางวาสุภคติยาความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายจะเกิดขึ้นแก่พระองค์หรือไม่มลิกาเพราะพระนางวาสุภคติยาถ้าแปรผันเป็นไปอย่างอื่นแม้ชีวิตของเราก็ต้องแปรผันเป็นไปอย่างอื่นด้วยทำไมความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายจะไม่เกิดขึ้นกับเราเล่าข้อนี้แหละมหาราชที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมุ่งหมายตรัสไว้ว่าความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายเกิดจากของรักมีของรักเป็นแดนเกิดข้าแต่มหาราชก็ทูลกระหม่อมจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรก็เสนาบดีชื่อวิจูฑภะเป็นที่รักของทูลกระหม่อมใช่หรือไม่ถูกแล้วมลิกาเสนาบดีชื่อวิจูฑภะเป็นที่รักของเราก็แต่มหาราชก็ถ้าความแปรผันเป็นไปอย่างอื่นเกิดขึ้นแก่เสนาบดีวิจูฑภะความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจ และความคับแค้นใจทั้งหลายจะเกิดขึ้นแก่พระองค์หรือไม่มาริกาเพราะความแปรผันเป็นไปอย่างอื่นกับวิทูตภะเสนาบดีความแปรผันเป็นไปอย่างอื่นในชีวิตของเราก็จะต้องมีทำไมความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายจะไม่เกิดขึ้นกับเราเล่าข้าแต่มหาราชข้อนี้แหละที่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามุ่งหมายเอาไว้จึงตรัสว่าความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายเกิดจากของรักมีของรักเป็นใดเกิดพระเจ้าข้าข้าแต่มหาราชพระองค์จะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรก็แคว้นกาสีและแคว้นโกศลเป็นที่รักของพระองค์หรือไม่พระเจ้าข้ามาริกาถูกแล้วแคว้นกาสีและแคว้นโกศลเป็นที่รักของเราพระอนุภาพแห่งแคว้นกาสีและแคว้นโกศลเราจึงใช้สอยแก่นจันทร์ที่เกิดจากแคว้นกาสีได้ทัดส่งดอกไม้ของหอมและเครื่องรูปหลายลูกตาข้าแต่มหาราชก็พระองค์จะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรเพราะความที่แคว้นกาสีและแคว้นโกศลแปรผันเป็นไปอย่างอื่นคือถูกทอดทิ้งหรือตกไปอยู่ในเงื้อมมือของศัตรูก็ความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายจะเกิดขึ้นแก่พระองค์หรือไม่พระเจ้าข้ามาริกาเพราะความที่แคว้นกาสีและแคว้นโกศลแปรผันเป็นไปอย่างอื่นแม้ชีวิตของเราก็ต้องแปรผันเป็นอย่างอื่นไปด้วยจะป่วยกล่าวใบใหญ่ถึงความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายมหาราชข้อนี้แลที่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามุ่งหมายเอาไว้จึงตรัสว่าความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมีของรักเป็นใดเกิดพระเจ้าข้าในที่นั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลจึงได้ตรัสว่าน่าสะใจจริงมาริกาข้อนี้ไม่เคยปรากฏเลยที่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นจะทรงเห็นชัดแทงตลอดด้วยพระปัญญาแล้วมาเถิดมาริกาช่วยล้างมือให้ฉันทีจากนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลทรงลุกขึ้นจากที่ประทับห่มผ้าเฉวียงบ่าข้างหนึ่งประกองราชไปทิศทางที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่แล้วส่งเปล่งอุทานขึ้นสามครั้งว่าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสามครั้งดังนี้แหละปิยชาติกสูตรจบฐานะสูตรว่าด้วยฐานะที่ใครๆไม่พึงได้ภิกษุทั้งหลายฐานะ5ประการต่อไปนี้อันสมณะหรือพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกไม่พึงได้5ประการอะไรบ้างคือ1ขอสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาว่าอย่าแก่เลยขอสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาว่าอย่าเจ็บไข้เลยขอสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาว่าอย่าตายเลยขอสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาว่าอย่าสิ้นไปเลยขอสิ่งที่มีความชิบหายเป็นธรรมดาว่าอย่าชิบหายไปเลยขอสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของปุถุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมแก่ไปเมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแก่ไปแล้ว เขาไม่พิจารณาให้เห็นดังนี้ว่าไม่ใช่สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของเราคนเดียวเท่านั้นที่แก่ไปแท้จริงสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของสัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุติและการอุบัติก็แก่ไปทั้งสิ้นเมื่อสิ่งที่มีความแก่ไปเป็นธรรมดาแก่ไปแล้วถ้าเราจะพึงเศร้าโศกลำบากร่ำไรทุบอกคร่ำครวญหลงงมงายอาหารเราก็ไม่อยากจะรับประทานกายก็จะเศร้าหมองการงานก็จะหยุดชะงักพวกศัตรูก็จะพึงดีใจและพวกมิตรก็จะเสียใจเมื่อไม่พิจารณาเห็นดังนั้นปรากฏสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแก่ไปแล้วเขาย่อมเศร้าโศกลำบากร่ำไรทุบอกกร่ำกรวนหลงงมงายนี้เรียกว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับถูกลูกศรคือความโศกที่มีพิษทิ่มแทงแล้วย่อมทำตนนั่นเองให้เดือดร้อนก็สิ่งที่มีความเจ็บเป็นธรรมดาของปุถุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมเจ็บไข้สิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาก็ย่อมตายไปสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาก็สิ้นไปสิ่งที่มีความชิบหายเป็นธรรมดาของปุถุชนผู้ไม่ได้สดับก็ย่อมชิบหายไปเมื่อเขาไม่พิจารณาดังนี้ก็ย่อมเศร้าโศกลำบากร่ำไรทุบอกร่ำครวญหลงงมงายนี่เรียกว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับถูกลูกศรคือความโศกที่มีพิษทิ่มแทงแล้วย่อมทำตัวเองนั้นให้เดือดร้อนส่วนสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของอริยสาวกผู้ได้สดับก็ย่อมแก่ไปเมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของอริยสาวกนั้นแก่ไปแล้วอริยสาวกพิจารณาเห็นดังนี้ว่าไม่ใช่สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของเราคนเดียวเท่านั้นที่แก่ไปแท้จริงสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของสัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุติการอุบัติก็แก่ไปทั้งสิ้นเมื่อสิ่งที่มีความแก่แก่เป็นแล้วถ้าเราจะพึงเศร้าโศกลำบากร่ำไรทุบอกคร่ำครวญหลงงมงายอาหารเราก็ไม่อยากจะรับประทานกายก็จะเศร้าหมองการงานก็จะหยุดชะงักพวกศัตรูก็จะดีใจพวกมิตรก็จะเสียใจเมื่อเขาพิจารณาดังนั้นอริยสาวกนั้นย่อมไม่เศร้าโศกไม่ลำบากไม่ร่ำไรไม่ทุบอกไม่คร่ำครวญไม่หลงงมงายนี่เรียกว่าอริยสาวกผู้ได้สดับถอนลูกศรคือความโศกที่มีพิษทิ่มแทงปุถุชนผู้ไม่ได้สดับทำตนนั่นเองให้เดือดร้อนอริยสาวกผู้ไม่มีความโศกปราศจากลูกศรย่อมดับทุกข์ได้ด้วยตนเองก็เมื่อสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาของอริยสาวกผู้ได้สดับเกิดเจ็บไข้สิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาก็ตายไปสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาก็สิ้นไปสิ่งที่มีความชิบหายไปเป็นธรรมดาของอริยสาวกผู้ได้สดับก็ย่อมชิบหายไปเมื่ออริยสาวกพิจารณาเห็นดังนั้นย่อมไม่เศร้าโศกไม่ลำบากไม่ร่ำไรไม่ทุบอกไม่คร่ำครวญไม่หลงงมงายนี่เรียกว่าอริยสาวกผู้ได้สดับถอนลูกศรคือความโศกที่มีพิษทิ่มแทงปุถุชนผู้ไม่ได้สดับทำตนนั่นเองให้เดือดร้อน อริยสาวกผู้ไม่มีความโศกปราศจากลูกศรย่อมดับทุกข์ได้ด้วยตนเองและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคืออนัมตักขะปริยายที่มาในสังยุตตนิกายปิยชาติกสูตรมาในมัชฌิมนิกายและฐานสูตรที่มาในอังคุตรนิกายช่วงของกลางพระสูตรจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพฤหัสในรายการธรรมารับรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆรายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญและพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นกรุงเทพมหานครเปิดให้บริการทำบัตรประชาชนวันที่28มิถุนายนนี้อำนวยความสะดวกประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
6: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Water สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ RED ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
7: รับรองได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
10: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: กรุงเทพมหานครเปิดให้บริการทำบัตรประชาชนวันที่28มิถุนายนนี้อำนวยความสะดวกประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
11: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมรองรับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกได้เปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแก่ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีบัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุชำรุดสูญหายหรือมีความจำเป็นต้องจัดทำบัตรใหม่เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการใช้สิทธิ์เลือกตั้งซึ่งแนะนำให้รีบดำเนินการขอมีบัตรใหม่ก่อนวันเลือกตั้งหรือใช้บริการในวันที่28มิถุนายนเพื่อให้สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้อย่างสะดวกและไม่พลาดการมีส่วนร่วมทางประชาธิปไตยโดยประชาชนสามารถติดต่อขอทำบัตรประจำตัวประชาชนได้ที่สำนักงานเขตทั้ง50เขตใกล้บ้านรวมถึงจุดบริการด่วนมหานครจำนวน19แห่งทั่วกรุงเทพมหานครซึ่งเปิดให้บริการในวันเลือกตั้งเพื่อมีความสะดวกแก่ประชาชนที่ไม่สามารถเดินทางไปยังสำนักงานเขตได้จุดท้ามาศรักษาพันธ์รายงาน
4: หอการค้าไทยประสานสมาคมอาหารแช่เยื่อแข็งไทยเร่งรับซื้อกุ้งร้อยตันต่อวันช่วยเกษตรกรดูดซับผลผลิตส่วนเกินจากกรณีมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทย
12: นายพศอาราบวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหอการค้าไทยบูรณาการความร่วมมือกับสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งภาคใต้จากกรณีที่ประเทศมาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งทะเลส่งผลให้เกิดภาวะผลผลิตตกค้างและราคาหน้าฟาร์มมีแนวโน้มชะลอตัวโดยมอบหมายให้ศูนย์ประสานงานและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรและอาหารเป็นกลไกกลางในการประสานงานกับกลุ่มสมาชิกห้องเย็นผู้ผลิตและแปรรูปส่งออกเพื่อช่วยรับซื้อกุ้งโดยตรงจากเกษตรกรในเบื้องต้นมากกว่า100ตันต่อวันหวังดูดซับผลผลิตส่วนเกินออกจากระบบและรักษาเสถียรภาพตลอดห่วงโซ่อุปทานทางนี้การพิจารณารับซื้อจะดำเนินการภายใต้เงื่อนไขที่ฟาร์มต้องเข้าร่วมโครงการตรวจยาปฏิชีวนะก่อนประมูลกุ้งอย่างเคร่งครัดเพื่อเป็นการรักษามาตรฐานคุณภาพสินค้าควบคุมความปลอดภัยทางอาหารและตอกย้ำความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคเป็นการปกป้องภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมกุ้งไทยให้ยังคงจุดแข็งในการเป็นผู้นำด้านการส่งออกอาหารทะเลคุณภาพของโลกได้อย่างยั่งยืนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
4: เช้าวันนี้บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนและบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอลทุกชนิด80สตางค์ต่อลิตรยกเว้นกลุ่มแก๊สโซฮอลพรีเมียมและดีเซลราคาคงเดิมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026กลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์กับแคนาดาผ่านเข้ารอบส่วนบอสเนียยังมีลุ้น
13: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดสุดท้ายสวิตเซอร์แลนด์เฉือนชนะแคนาดาเจ้าภาพร่วม2ประตูต่อ1ทำให้ขุนพลแดนนาฬิกาเก็บเพิ่ม3แต้มมี7คะแนนผ่านเข้ารอบเป็นอันดับที่1ของกลุ่มส่วนแคนาดาแม้จะแพ้ในเกมนี้แต่มี4แต้มตุนไว้แล้วผ่านเข้ารอบในฐานะรองแชมป์กลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันบอสเนียที่ยังมีลุ้นเข้ารอบในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดเอาชนะกาตาร์3ประตูต่อ1เก็บเพิ่มเป็น4คะแนนจบอันดับ3ของกลุ่มโอกาสเข้ารอบสูงสำหรับการแข่งขันคู่อื่นๆในวันนี้บราซิลพบสกอตแลนด์และโมร็อกโกพบเฮติกำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้ด้านเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมพบสาธารณรัฐเช็กและเกาหลีใต้พบแอฟริกาใต้แข่งขันเวลา 8:00 น.ปริภาษสอนการรายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกันในรายการข่าวยามเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569ค่ะวันนี้ขึ้น11ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะ
0: วันนี้เงินเดือนออกนะคะตั้งแต่เช้าตรู่ตื่นหรือยังเงินเดือนเข้าปุ๊บตื่นปั๊บเลยใช่ไหมค่ะยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้ใจศิลป์คนคล่องเจนันแก้วกลับมาพร้อมกับช่างเทคนิคของเรานะคะที่อยู่เบื้องหลังของเราทุกวันนะคะวันนี้คุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีนะคะช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าโดยน้องแดนอัครเดชคัมภีระค่ะ
1: ค่ะพบกันนะคะสำหรับข่าวยามเช้าวันนี้เดี๋ยวมาติดตามกันม
0: ี
1: หลายข่าวที่เรายังคงต้องติดตามกันแล้วก็มีข่าวสารที่จะมาแจ้งกันด้วย
0: ถูกต้องนะคะเตรียมตัวเลยเมฆขลาไม่ใช่จะมาล่อแก้วนะแต่เป็นพายุที่ต้องเตรียมรับนะคะแล้วก็อีกหลายประเด็นด้วยโอ้โหมีความคืบหน้าเยอะมากเลยนะคะเมื่อวานนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่หลายๆท่านติดตามโดยเฉพาะเรื่องของการทุจริตในการสอบท้องถิ่นนะคะนอกจากนี้เองยังมีความร่วมมือกับต่างประเทศที่ท่านนายกรัฐมนตรีเองไปหารือนะคะแต่เป็นการหารือทางโทรศัพท์กับนายกออสเตรเลียย้ำว่าจะผลักดันการค้าการลงทุนความมั่นคงนะคะแล้วก็เชิญท่านมาเยือนประเทศไทยในโอกาสครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตด้วยนะคะยังมีอีกหลายๆประเด็นที่เห็นบอกว่าการนำพรบ.เลมอนลอของท่านสุภมาที่ท่านลุยอยู่ตอนนี้กับสคบใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ดำเนินการไปคืบหน้าทีเดียวผ่านฉลุยแล้วของชำรุดต้องเปลี่ยนได้ไม่ต้องพิสูจน์เองจากนี้ไปท่านย้ำนะเป็นการคือพอท่านมาลงลึกในรายละเอียดของผู้ที่เป็นผู้บริโภคทั้งหลายกับสคบแล้วหลายท่านบอกว่าชื่นชมมากเลยการทำงานของท่านเชิงรุกมาก
1: ค่ะเอาไปดูพยากรณ์อากาศกันหน่อยนะคะว่าเมฆขลานี่จะยังไงกัน
0: ค
1: ่ะนะคะประเทศไทยค่ะยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยค่ะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นเมฆลาบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกหรือตะวันทางด้านของตะวันออกของเกาะไต้หวันค่ะมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นโดยพายุนี้ค่ะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะ
0: ค่ะแน่นอนละค่ะว่าในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็ยังคงเกาะติดในเรื่องของการเตือนพี่น้องประชาชนด้วยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะพอไปดูภาพรวมสภาพอากาศวันนี้ทั่วไทยฝนฟ้าคะนองจะเยอะสุดเลยก็คือภาคใต้ทั้ง2ฝั่งนะคะฝั่งอันดามันกับอ่าวไทยฝน 60% ของพื้นที่นอกนั้น 30-40% ของพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางนะคะ 30% ของพื้นที่ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครปริมณฑล 40% ของพื้นที่ค่ะ
1: ค่ะมาดูกันนะ 6:12 นาทีสำนักพระราชวังค่ะมีการแจ้งเข้าพระบรมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามสำหรับวันนี้นะคะ25ถึง26มิถุนายน2569ค่ะเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรสมวาน15วันพระราชทานประสบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาดังนี้สำหรับในวันนี้ค่ะ25มิถุนายน2569เปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีถึง 12:00 นเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานปิดเวลา 11:00 นค่ะ สำหรับในวันพรุ่งนี้วันที่26มิถุนายน2569เปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 15:30 นเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดหน้าถนนหน้าพระลานปิดเวลา 19:00 นโปรดแต่งกายสุภาพกรณีเข้ากราบบังคมพระบรมศพสวมชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีนั้นต้องสวมกระโปรงหรือว่าผ้านุ่งค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะในส่วนของข่าวสารอื่นๆที่เราจะตามกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
1: ค่ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นนะคะสถาบันในส่วนของสถาบันกษัตริย์นะคะรวมไปถึงผู้นำประเทศก็ยังมีคงก็ยังคงมีการติดตามกันตลอดเลยนะคะในการหารือแล้วก็ผลักดันเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของการค้าการลงทุน
1: ค่ะ
0: นะคะแน่นอนแล้วค่ะว่าท่านนายกรัฐมนตรีเองเมื่อวานนี้เวลาสักเที่ยงครึ่งนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้หารือทางโทรศัพท์นะคะกับนายแอนโทนีอัลบานิสนายกรัฐมนตรีเครือรัฐออสเตรเลียค่ะเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับออสเตรเลียในประเด็นสำคัญต่างๆและแนวทางกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นทั้งสองฝ่ายนะคะเห็นพ้องเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงค่ะโดยเฉพาะเรื่องนี้เลยการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาตินะคะการแก้ไขปัญหากระบวนการหลอกลวงทางออนไลน์และการเสริมสร้างความมั่นคงทางไซเบอร์ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้มีความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมนะคะระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคงของทั้งสองประเทศโอกาสนี้ผู้นำทั้งสองฝ่ายก็ได้หารือการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันด้วยนะคะเพื่อจะได้กระชับความสัมพันธ์แล้วก็ต่อยอดความร่วมมือทุกมิติในโอกาสครบรอบ75ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตพร้อมทั้งผลักดันความสัมพันธ์ไทยออสเตรเลียให้ก้าวหน้าและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนของทั้งสองประเทศต่อไปค่ะ
1: ค่ะที่สำคัญนะคะทางด้านของกรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศค่ะได้มีการเผยแพร่ประกาศความว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคมพุทธศักราช2569การนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาจะเสด็จโดยเสด็จไปในที่หมายต่างๆในกรุงปารีสด้วยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้ค่ะมีขึ้นเนื่องในโอกาสครบ170ปีในปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสค่ะเมื่อพุทธศักราช2399และต่อเนื่องจากการครบรอบ340ปีเมื่อปีที่ผ่านมานะคะของการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศในครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2228ค่ะ
0: คุณผู้ฟังผู้ชมคะไปดูกันหน่อยร่างกฎหมายที่เป็นกฎหมายฉบับแรกของรัฐบาลนายกอนุทินชาญวีรกูลนะคะที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาแล้วก็สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการยกระดับการคุ้มครองสิทธิประชาชนค่ะซึ่งเรียกได้ว่าเรื่องนี้นะคะท่านรัฐมนตรีสุภมาศอิสระภักดีท่านลุยตลอดเลย
1: ค่ะ
0: แล้วก็เห็นผลเรียกว่าตอนนี้ผ่านฉลุยนะคะที่ท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีนำพรบเลมอนลอของชำรุดต้องเปลี่ยนได้ไม่ต้องพิสูจน์เองนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ทางด้านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบในฐานะผู้แทนคณะรัฐมนตรีค่ะเสนอร่างพระราชบัญญัติความรับผิดชอบนะคะความรับผิดขออภัยค่ะเสนอร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อกะความชำรุดบกพร่องของสินค้าพ.ศ.ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาในวาระที่1ขั้นรับหลักการโดยที่ประชุมมีมติรับหลักการร่างกฎหมายทั้ง6ฉบับที่เสนอประกบกันนะคะแล้วก็ให้ใช้ร่างของครม.เป็นร่างหลักในการพิจารณาซึ่งร่างกฎหมายฉบับนี้คุณผู้ฟังผู้ชมคะ ถือเป็นกฎหมายฉบับแรกที่รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการยกระดับการคุ้มครองสิทธิประชาชนโดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่16มิถุนายน2569ที่ผ่านมานะคะซึ่งทางด้านรัฐมนตรีสุภมาท่านก็บอกว่าตอนนี้ปัจจุบันนี้สินค้าหลายประเภทค่ะมีเทคโนโลยีซับซ้อนผู้บริโภคก็ไม่สามารถที่จะตรวจพบความชำรุดบกพร่องได้ด้วยตัวเองในตอนที่ซื้อกว่าจะรู้ก็ใช้งานไปแล้วสักระยะหนึ่งนะคะท่านบอกว่าเวลาเกิดปัญหาคนซื้อกลับต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์เองว่าความเสียหายมีอยู่ก่อนแล้วนะคะทำให้หลายคนเสียเงินเสียเวลาแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมท่านก็ย้ำนะคะว่ากฎหมายฉบับนี้จึงเข้ามาแบ่งเบาภาระตรงจุดนั้นนะคะแล้วก็สร้างหลักประกันที่ชัดเจนให้กับผู้บริโภคสาระสำคัญของร่างกฎหมายวางหลักให้ผู้ขายต้องรับผิดเมื่อสินค้าชำรุดบกพร่องโดยกำหนดข้อสันนิษฐานทางกฎหมายนะคะว่าถ้าหากสินค้าเสียหายในระยะเวลาที่กำหนดให้ถือว่าเสียมาตั้งแต่วันส่งมอบนะคะผู้ซื้อไม่ต้องพิสูจน์เองโดยสินค้าทั่วไปนะคะอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์และรถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์นี่แหละกำหนดไว้6เดือนนะคะส่วนรถยนต์กำหนดไว้1ปีนะคะร่างกฎหมายยังให้สิทธิผู้ซื้อเรียกให้ผู้ขายซ่อมแซมเปลี่ยนสินค้าลดราคาหรือเลิกสัญญาและคืนเงินนะคะถ้าหากเป็นความบกพร่องร้ายแรงในสาระสำคัญผู้ซื้อขอเปลี่ยนสินค้าได้ทันทีเลยนะคะสินค้าทั่วไปภายใน7วันแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้ากับเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ภายใน14วันนะคะนับจากวันที่รับสินค้าด้านการซ่อมก็กำหนดให้ผู้ขายซ่อมสินค้าทั่วไปให้เสร็จภายใน60วันและรถยนต์ภายใน90วันนอกจากนี้นะคะยังกำหนดความรับผิดโดยเคร่งครัดโดยเฉพาะรถยนต์และรถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์นะคะที่ผู้ขายต้องรับผิดทุกกรณีเมื่อพบความบกพร่องภายในระยะเวลาและระยะทางที่กำหนดทางนี้พี่น้องประชาชนที่อาจจะไปพบเห็นปัญหาหรือบริการสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบค่ะนะคะ1166 1166นะคะหรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศค่ะ
1: ค่ะก็ดีใจกับผู้บริโภคทั่วประเทศ
0: ได้รับการคุ้มครองนะ
1: ค่ะได้รับการคุ้มครองแล้วค่ะ
0: ค่ะ
1: ไปดูกันหน่อยนะคะ6นาฬิกา20นาทีเรื่องเราต้องบอกว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องยาวแล้วก็ใหญ่ระดับประเทศ
0: โอ้โหหลายคน
1: ค
0: ือก่อนหน้านี้ติดตามข่าวนี้อยู่ก็ไม่คือทุกสื่อเขานำเสนอเราด้วยทุกสื่อด้วยนะคะแล้ววิทยุแห่งประเทศไทยก็นำเสนอหลากหลายในหลากหลายมุมเหมือนกันในส่วนของทุกๆรายการของเรา
1: เราก็จะนำเสนอในส่วนของการดำเนินการในส่วนต่างๆทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบนะแล้วก็ในส่วนของการดำเนินการของ
0: ผู้
1: ที่เกี่ยวข้องเนี่ยว่าจะดำเนินการในส่วนการแก้ไขในเรื่องดังกล่าวอย่างไรเรื่องของการปรับปรามการทุจริตเนี่ยนะของในส่วนท้องถิ่นเนี่ยในส่วนการสอบนะในเรื่องนี้ซึ่งคือถามว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรต้องบอกกันแบบนี้ก่อนว่าเมื่อมีการสอบเกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีทั้งผู้สอบแล้วคือมีผู้สอบเนี่ยที่เขามั่นใจมากเลยว่าเขาเนี่ยเขาทำข้อสอบได้นะ
0: คือมีกรณีว่าสอบไปแล้วคนที่เขาทำข้อสอบเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากจะขอตรวจสอบคะแนนนะคะแต่ว่าพอไปทำเรื่องแล้วเจ้าหน้าที่บ่ายเบียงก็เลยเป็นที่มาอันนี้เล่าสั้นๆว่าเป็นแบบนี้ก็เลยเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่เราได้ติดตามข่าวกัน
1: ใช่ก็มีการไปร้องปปช.เกิดขึ้นนะก็คือเป็นในส่วนของกระบวนการตรวจสอบพอปปช.ไปตรวจสอบแล้วเนี่ยก็มีมูลเหตุเกิดขึ้นพอไป
0: ซุ่มตั้งหลายวันนะ
1: พอไปตรวจณสถานที่เนี่ยที
0: ่
1: ได้ข้อมูลมาก็ปรากฏว่าพบหลักฐานก็เลยเป็นที่มานะคะว่าข่าวที่หลายๆท่านได้รับทราบกันซึ่งล่าสุดเองเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็เรียกผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปพูดคุยกันที่เมื่อวานนี้นะฮะที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งท่านเองก็รอที่จะต้องคุยเจรจาโทรศัพท์กับทางด้านของออสเตรเลียด้วยนะ
0: ใช่ใช่เรื่องนี้เรื่องใหญ่มากเพราะว่าท่านก็คือให้ยกเลิกผลการสอบที่ผ่านมาด้วยทั้งคนที่บรรจุแล้วด้วยนะที่มีส่วนนะท่านว่ายังไงบ้างเรื่องนี
1: ้ค่ะซึ่งล่าสุดเองนะฮะเมื่อวานนี้ค่ะโดยทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็บอกนะว่า ต้องเดินหน้าปรับปรามเรื่องของการทุจริตในของการสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างจริงจังหากพบนะให้ตัดตอนความผิดพร้อมให้เป็นโมฆะทันทีตามหลักกฎหมายโดยเมื่อวานนี้กับทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านได้แถลงจุด

0: เริ่มต้นเนี่ยของกระบวนการที่ไม่ถูกต้องผลลัพธ์ที่ตามมาทั้งหมดก็ถือว่าไม่ถูกต้องเช่นกันนะคะแม้จะมีการบรรจุเข้าแต่งตั้งเป็นข้าราชการแล้วแต่หากตรวจสอบแล้วพบว่ามาจากการทุจริตก็ต้องยกเลิกกระบวนการทั้งหมดโดยไม่มีข้อยกเว้นค่ะส่วนการดำเนินคดีและการตรวจสอบของคลิปเสียงที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยค่ะในฐานะผู้ที่เสียหายตอนนี้ได้มอบให้กับทางปลัดกระทรวงมหาดไทยเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อสอบสวนควบคู่ไปกับการทำงานของสำนักงานปปช.ด้วยและยืนยันนะคะว่าพร้อมให้ความร่วมมือในการสืบสวนหาข้อเท็จจริงไม่ว่าจะเป็นการพิสูจน์อัตลักษณ์ของคลิปเสียงหรือการตรวจสอบเส้นทางการทุจริตค่ะโดยสั่งให้ดำเนินการอย่างเต็มที่และรอบคอบที่สุดหากพบพฤติกรรมหรือว่ามีความผิดกฎหมายเพียงกรณีเดียวเนี่ยก็ถือว่าความผิดนั้นสำเร็จและต้องลงโทษตามกฎหมายนั้นอย่างเด็ดขาดนอกจากนี้ค่ะทางกระทรวงมหาดไทยเองก็เตรียมที่จะขยายผลการตรวจสอบย้อนหลังในทุกมิติด้วยเพื่อที่จะสร้างความโปร่งใสและเรียกความเชื่อมั่นให้แก่พี่น้องประชาชนซึ่งก็ย้ำนะคะว่าการบริหารราชการแผ่นดินนั้นต้องควบคู่ไปกับความยุติธรรมค่ะหากพบการทุจริตหรือการประพฤติมิชอบก็จะดำเนินการตามทางวินัยและก็กฎหมายอย่างถึงที่สุดค่ะเพื่อรักษาไว้ซึ่งระบบคุณธรรมของข้าราชการไทยต่อไปค่ะ
1: ค่ะพอฟังดูตอนนี้มันมีหลายส่วนที่เกี่ยวข้องในส่วนของกระบวนการสอบในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะรวมไปถึงคนที่สอบด้วยนะคะผู้บริสุทธิ์ก็มีซึ่งท่านก็บอกว่าต้องพิจารณารายละเอียดอีกครั้งนะคะคนที่ไม่ได้ทุจริตไม่ต้องกังวลนะคะขณะที่กระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงการทุจริตสอบท้องถิ่นดังกล่าวกำหนดระยะเวลา7วันยืนยันว่าถ้าหากพบผู้กระทำผิดดำเนินการทันทีนะคะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสังคมนะคะเรื่องนี้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านก็ได้ออกมาพูดหลังจากประชุมร่วมกับท่านนายกนะคะกรณีดังกล่าวว่าท่านนายกมีคำสั่งให้ยกเลิกผลการสอบข้าราชการท้องถิ่นในรอบดังกล่าวเพราะว่าเรื่องนี้กระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนแต่ยืนยันว่าการยกเลิกผลการสอบจะมีขั้นตอนการพิจารณาที่เหมาะสมมุ่งเป้าไปที่ผู้ทุจริตการสอบก่อนนะคะถ้าพบความผิดชัดเจนยกเลิกผลการสอบทันทีส่วนผู้บริสุทธิ์ต้องพิจารณารายละเอียดอีกครั้งนะคะก็ขอให้ผู้ที่ไม่ได้ทุจริตไม่ต้องกังวลนะคะนอกจากนี้จะดำเนินการกับผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะแจ้งความร้องทุกข์ในความผิดตามที่ปรากฏเป็นหลักฐานชัดเจนจากนั้นให้ตำรวจขยายผลสืบสวนต่อไปนะคะแล้วก็ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงโดยมีนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยดูแลด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นประธานระยะเวลาให้แล้วเสร็จเนี่ย7วันนะคะแล้วถ้าพบว่ามีข้าราชการทั้งส่วนกลางส่วนท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการเอาผิดทันทีแล้วต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ส่วนพื้นที่ที่เป็นข่าวตอนนี้นะคะที่เพชรบูรณ์นะคะอำเภอวิเชียรบุรีที่มีกระแสข่าวว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตครั้งนี้ก็ได้มีการสอบวินัยร้ายแรงผู้อำนวยการที่มีชื่อในข่าวแล้วถ้าพบว่ามีความผิดทางจังหวัดก็จะสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ทันทีปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านบอกด้วยนะคะว่าคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงทุจริตขออภัยค่ะคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงทุจริตการสอบท้องถิ่นนี้จะตรวจสอบคลิปเสียงอย่างที่บอกด้วยนะคะที่มีการเจรจาซื้อตำแหน่งมีอักษรพอพานสอเสืออะไรก็ไม่รู้นะเยอะแยะไปหมดเลยนะคะท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะเชื่อมโยงกับรัฐมนตรีไหนหรือเปล่าเนี่ยจะนำหลักฐานนี้มอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อขยายผลนะคะในการตรวจสอบว่ามีใครที่เกี่ยวข้องขณะที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบได้ที่จะบรรจุเนี่ย
0: ก็คือก่อนหน้านี้เขามีการเรียกที่จะให้มารายงานตัวเนี่ยในวันที่1กรกฎาคมสำหรับบัญชีนี้นะ
1: ใช่ก็เลยออกคำสั่งด่วนที่สุดเรื่องชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ในวันที่1กรกฎาคม2569ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะคะก็ชะลอก่อนนะคะแต่ว่านี่มีส่วนที่เกี่ยวข้องคือมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒที่มีส่วนเกี่ยวว่าทั้งเรื่องของข้อสอบเรื่องของการส่งข้อสอบยังไงเนี่ยเรื่องนี้ก่อนที่เราจะไปฟังตีข้อร้องข่าว
0: ตรงนี้นะครับซึ่งล่าสุดนี้เมื่อวานทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒก็ได้ออกแถลงการระบุตามที่ได้ปรากฏในข้อมูลของข่าวสารผ่านสื่อมวลชนเนี่ยแล้วก็สังคมออนไลน์ด้วยเกี่ยวกับการดำเนินการของทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเนี่ยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักทดสอบทางการศึกษาแล้วก็จิตวิทยาซึ่งทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒขอเรียนชี้แจงเบื้องต้นนะครับเพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่สาธารณชนดังนี้

0: ซึ่งทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ค่ะตอนนี้อยู่ระหว่างพิจารณาตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ค่ะเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนแล้วก็รวดเร็วอย่างเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายแล้วก็จะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลในส่วนที่สามารถเปิดเผยได้ตามกฎหมายเพื่อให้ข้อเท็จจริงปรากฏอย่างชัดเจนโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์ความเชื่อมั่นของสาธารณชนทั้งนี้ค่ะการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักของหลักธรรมาภิบาลหลักนิติธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดซึ่งทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นั้นขอยืนยันเจตนารมณ์ในการปฏิบัติภารกิจด้วยความรับผิดชอบยึดมั่นในมาตรฐานทางวิชาการและคำนึงถึงสาธารณะเป็นสำคัญโดยจะดำเนินการในเรื่องดังกล่าวโดยความรอบคอบและเป็นธรรมพร้อมรายงานความคืบหน้าต่อไปนะคะอย่างที่ได้ดำเนินไปว่าล่าสุดนี้ทางกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเนี่ยก่อนหน้านี้เขามีการเรียกผู้ที่สอบบรรจุแข่งขันของบัญชีที่มีปัญหาเนี่ยได้ให้มารายงานตัวในวันที่1กรกฎาคมล่าสุดเขาก็สั่งเรียกว่าชะลอเรื่องการบรรจุที่เรียกมารายงานตัวในวันที่1กรกฎาคมออกด่วนที่สุดเลยนะ
1: ค่ะส่วนทางด้านนายประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายท่านก็ออกมายืนยันว่าระบบการสอบของกพต่างกับนะคะการสอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสอถอท่านบอกไม่มีช่องโหว่สอบแล้วสอบเลยแก้ไขไม่ได้ะนะคะเพราะฉะนั้นก็ท่านย้ำว่าแง่ของท่านพอมีการเปิดโปงกระบวนการตรงนี้แล้วถือว่าเป็นสิ่งที่ดีจะได้ไม่ต้องให้เกิดเหตุการณ์นี้ซ้ำอีกแต่อย่างไรก็ตามนะคะในการสอบกพนะคะในฐานะที่ท่านดูแลสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนจะดูแลควบคุมเรื่องการจัดสอบบรรจุข้าราชการไม่ให้เกิดการทุจริตนะคะดำเนินการตามขั้นตอนนะคะซึ่งท่านก็กำชับว่าวางระบบดีนะคะวางระบบได้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ในการสอบที่จะต้องเป็นระบบปิดเพื่อไม่ให้มีการแก้ไขข้อมูลได
0: ้
1: นะคะท่านก็เลยย้ำว่ายืนยันว่าระบบการสอบกพ.ต่างจากระบบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสถ.เป็นคนละระบบกันนะคะแต่แล้วก็เบื้องต้นได้รับรายงานจากกพ.ว่าไม่มีช่องโหว่ในการทุจริตเนื่องจากไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้สอบแล้วสอบเลยนั่นเอง
0: ค่ะ
1: พักกันนะคะติดตามตีคอร้องข่าวเดี๋ยวกลับมาช่วงท้ายกับข่าวยามเช้าค่ะ
0: ค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจิมรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อ
3: ยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
5: มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณ โดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีมาศจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีสั่งเร่งดำเนินคดีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุจริตข้าราชการท้องถิ่นทุกขั้นตอนเลยครับโดยไม่เกรงใจใครไม่ปล่อยให้ผู้ทุจริตเข้าสู่ระบบราชการเด็ดขาดครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่24มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เรียกประชุมและสั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่ง

ู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับอย่างเด็ดขาดไม่ปล่อยไว้เลยทีเดียวครับโดยกล่าวถึงกรณีการยกเลิกการสอบว่าหากตรวจสอบพบการทุจริตอันนี้ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตนั้นก็ต้องถือว่าให้เป็นโมฆะไปเลยสำหรับการสอบในครั้งนี้แม้จะมีการบรรจุเข้ารับราชการแล้วก็ตามหากต้นทางของการเข้าสู่ตำแหน่งมาจากการทุจริตอันนี้เอาไว้ไม่ได้ปล่อยไม่ได้ครับบุคคลเหล่านั้นก็ต้องพ้นจากตำแหน่งแล้วครับในส่วนของกระทรวงมหาดไทยก็ถือว่าเป็นผู้เสียหายครับพี่น้องจึงมี

่สำนักงานปปช.เพราะว่าผู้ร้องกลุ่มแรกเป็นผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมเป็นผู้ที่สอบได้แต่ยังไม่ได้รับการบรรจุจึงไปยื่นเรื่องต่อทางปปช.ดังนั้นแล้วตำรวจจึงมีบทบาทสำคัญในการให้การสนับสนุนการดำเนินงานของปปช.ตามกระบวนการที่เกี่ยวข้องแล้วนายกรัฐมนตรีก็กล่าวอีกว่าการนำข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นมาแก้ไขได้เพื่อกำหนดให้ใครคนใดคนหนึ่งเข้ารับราชการเข้ารับการบรรจุข้าราชการถือเป็นการเอาเปรียบและเป็นการขายชาติอย่างหนึ่งทั้งยังปิดโอกาสผู้ที่มีความรู้ความสามารถให้ต้องมาแพ้กับกระบวนการทุจริตเช่นนี้เป็นการนำผู้ที่ทุจริตเข้าสู่ระบบราชการตั้งแต่วันแรก

และอาชีวะอนามัยแห่งชาติครั้งที่38ชูความปลอดภัยเป็นหัวใจการพัฒนาประเทศครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่24มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานเปิดงานความปลอดภัยและอาชีวะอนามัยแห่งชาติครั้งที่38ณ Impact เมืองทองธานีนายกรัฐมนตรีก็ได้แสดงความยินดีกับสถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จด้านความปลอดภัยและอาชีวะอนามัยแล้วครับซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมเพราะว่าความปลอดภัยนั้นเป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จในการทำงานทุกประเภทแล้วครับองค์กรที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของพนักงานก็จะสามารถยกระดับประสิทธิภาพการทำงานและสร้างผลลัพธ์ที่ดีในระยะยาวแม้ว่าการลงทุนด้านความปลอดภัยจะมีต้นทุนแต่ว่าสิ่งที่ได้กลับมาคือประสิทธิภาพในการทำงานคุณภาพชีวิตของแรงงานและความยั่งยืนขององค์กรทางรัฐบาลก็พร้อมแล้วที่จะสนับสนุนการลงทุนและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นให้กับทั่วโลกเห็นว่าประเทศไทยนั้นมีความพร้อมทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์เทคโนโลยีและศักยภาพในการรองรับอุตสาหกรรมและนวัตกรรมและก็ย้ำอีกว่าทางรัฐบาลเองจะทำ

ายกรัฐมนตรีก็ได้ไปเปิดงานที่ชื่อว่า Thailand Fast Pass อำนวยความสะดวกผู้ประกอบการตั้งเป้าว่าสร้างการลงทุน 700,000 ล้านบาทครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่23มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ไปเปิดงาน Thailand Fast Passและก็ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่าง8หน่วยงานด้วยกันเพื่อเร่งรัดกระบวนการอนุญาตและอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนลดระยะเวลาดำเนินการในขั้นตอนสำคัญลง 20-50% เลยทีเดียวก็ช่วยให้การลงทุนเกิดขึ้นได้รวดเร็วและก็สร้างแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมแล้วครับโดยนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำเลยครับว่าความเร็วและความเร็วเป็นปัจจัยสำคัญเลยทีเดียวของการแข่งขันทางเศรษฐกิจในปัจจุบันทางรัฐบาล

ก็เพื่อเสริมความเชื่อมั่นของนักลงทุนและรักษาบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการลงทุนสำคัญของภูมิภาคเลยทีเดียวครับและนอกจากนี้ Thailand Fast Pass ก็จะเป็นกลไกเร่งเปลี่ยนยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนให้เกิดเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจจริงๆกันสักทีครับพร้อมได้ตั้งเป้าว่าจะผลักดันให้เกิดการลงทุนจริงเกือบ 700,000 ล้านบาทเลยทีเดียวในปี2569นี้และทั้งนี้ทั้งนั้นกลไก Fast Pass ก็จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทย5ด้านด้วยกันนั่นก็คือด้านที่1ครับด้านการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยด้านที่2ด้านการสร้างงานใหม่และอาชีพใหม่ด้านที่3ทักษะใหม่และการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านที่4ในด้านโอกาสของผู้ประกอบการและผู้ผลิตในประเทศไทยและด้านที่5คือด้านการสร้างเงินหมุนเวียนกลับสู่เศรษฐกิจท้องถิ่นนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการประชุมอาเซียนรัสเซียที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งให้ขยายผลการประชุมอาเซียนรัสเซียเพื่อเร่งความร่วมมือพลังงานปุ๋ยและเทคโนโลยีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่23มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รายงานผลสำเร็จจากการเข้าร่วมประชุมระดับผู้นำอาเซียนรัสเซียเนื่องในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียโดยมุ่งเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับภูมิภาคยูเรเซียผ่านความร่วมมือด้านพลังงานก๊าซปุ๋ยการค้าการลงทุนเทคโนโลยีและความมั่นคงทางอาหารกันด้วยก็เพื่อสร้างรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศไทยพร้อมทั้งได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยว

ริงครับพี่น้องแล้วไปกันที่ประเด็นเรื่องการขยายมาตรการช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรโดยคณะรัฐมนตรีได้มีการขยายมาตรการเหล่านี้เอ้าขยายยังไงมาตรการว่ายังไงกันบ้างมาฟังกันครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่23 มิถุนายน 2569คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบขยายระยะเวลามาตรการและโครงการของกระทรวงพาณิชย์

เขาได้เตรียมบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศอย่างเข้มข้นหลังจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการประเมินว่าประเทศไทยเข้าสู่ภาวะเอลนีโญครับพี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่24มิถุนายน

าจจะส่งผลให้หลายพื้นที่ของประเทศไทยมีฝนน้อยกว่าปกติและเกิดฝนทิ้งช่วงกันด้วยครับซึ่งก็จะกระทบต่อภาคการเกษตรและพี่น้องประชาชนโดยได้กำชับให้ไปติดตาม

และไปกันที่ประเด็นเรื่องของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรกันหน่อยครับโดยรัฐบาลได้มีการส่งร่างกฎหมาย2ฉบับเข้าสภาผู้แทนราษฎรเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาคดีของศาลให้มันรวดเร็วยกระดับคุ้มครองผู้บริโภคกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่24มิถุนายน2569ทางรัฐบาลได้มีการเสนอร่างกฎหมายสำคัญ

เดมอนลอนี่แหละครับโดยมีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนคณะรัฐมนตรีเสนอร่างกฎหมายเลมอนลอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรกันด้วยครับในส่วนสำหรับร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมก็มีเป้าหมายเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาคดีของศาลให้มันรวดเร็วและทันต่อปริมาณคดีที่มันเพิ่มขึ้นโดยกำหนดบทบาทและอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานคดีให้ชัดเจนพร้อมทั้งยกระดับเจ้าพนักงานคดีเป็นบุคลากรวิชาชีพเฉพาะด้านของศาลเพื่อสนับสนุนการทำงานของกระบวนการยุติธรรมให้มันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและก็ช่วยให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมได้รวดเร็วกว่าเดิมนั่นเองครับและในขณะที่กฎหมายเลมอนลอล่ะเป็นยังไงกฎหมายเลมอนลอนี้ก็มีเป้าหมายยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค

และไปกันที่เรื่องของประเทศไทยได้เตรียมพร้อมแล้วสำหรับการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพี่น้องที่รักทั้งหลาย

กลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ประเทศไทยเองในฐานะเป็นเจ้าภาพก็ได้กำหนดหัวข้อสำคัญในการพูดคุยภายใต้ชื่อว่า Thailand's New Horizons Empowering People Building Resilience ครับก็มีเป้าหมายที่จะสะท้อนความคิดการพัฒนาที่ให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางพร้อมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเรียกว่าให้ประชาชนเป็น

แนวคิดนี้ทีมนี้ก็มุ่งต่อยอดจุดแข็งของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นความก้าวหน้าด้านการชำระเงินดิจิทัลเศรษฐกิจสร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและศักยภาพของแรงงานไทยพร้อมทั้งได้ให้ความสำคัญกับการยกระดับทักษะความรู้และโอกาสทางเศรษฐกิจของประชาชนกันด้วยก็เพื่อให้รายได้นั้นเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนนั่นเองครับและนอกจากนั้นก็ยังเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เสริมสร้างความร่วมมือและผลักดันประเด็นด้านการเสริมสร้างศักยภาพประชาชนและความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจเพื่อก้าวไปสู่ New Horizons อนาคตที่มั่นคงยั่งยืนและครอบคลุมสำหรับทุกคนนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีข้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วลาไปก่อนแล้วครับผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of Wood เลือกกรุงเทพในแบบคุณ

0: ยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: ฮึบแบงค์ของโหวตแบงค์ของโหวตค่ะเนี่ยสปอนเซอร์เมื่อสักครู่พี่ไอซ์สรัญญูร้องไว้นะคะเชิญชวนคนกรุงเทพทั้งหลายที่มีสิทธิ์เลือกผู้ว่ากรุงเทพและสก.อาทิตย์นี้นะคะ28มิถุนายน2569ที่เปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะไปใช้สิทธิ์กันนะคะแล้วก็ในส่วนของนายกเมืองพัทยาด้วยเนาะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็ในพื้นที่ด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้น่ะหลายท่านบอกว่าเตรียมตัวแล้วเนี่ยกี่วันกี่วัน
2: ก็คือนับแล้ววันนี้ด้วยนะ25 26 27 3วัน3วันเองจะถึงวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็นายกเมืองพัทยาด้วย
1: ค่ะตอนนี้กทม.นะคะก็ย้ำกันนะคะว่านอกจากนี้แล้วท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ได้นะคะBangkok Vote นะคะแล้วก็นอกจากนี้สีบัตรเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: มี2สีชัดเจนแน่นอนนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะทางคุณณรงค์เรืองศรีคุณชยนันท์เนี่ยก็ถือไว้นะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แต่ด้านข้างเราก็มีเนี่ยเราจะมีเหมือนอินโฟนะคะที่ทีมนิวมีเดียของเราขึ้นให้ที่หน้าจอค่ะผู้ฟังผู้ชมทั้งเลือกผู้ว่าที่กรุงเทพแล้วก็ที่เมืองพัทยาด้วยนะแต่บางท่านก็บอกว่าเราก็มีความจำเป็นจะต้องไปทำบัตรประชาชนเหมือนกันนี่ช่วงนั้นก็ต้องไปติดต่อเขตเนี่ยกทม.จะยังไงจะเปิดอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้ไหม
2: เปิดเนาะเปิดนะครับซึ่งทางนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครท่านบอกนะครับว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยเขาก็เตรียมความพร้อมค่ะที่จะรองรับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพหรือว่าสก.เนี่ยซึ่งเปิดให้บริการทำบัตรประชาชนแก่ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่บัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุชำรุดหรือว่าสูญหายหรือว่ามีความจำเป็นต้องทำบัตรใหม่เพื่อไม่เป็นการอุปสรรคต่อการเลือกตั้งในครั้งนี
1: ้
2: นะคะแนะนำว่าให้รีบไปดำเนินการขอบัตรใหม่ก่อนวันเลือกตั้งหรือใช้บริการในวันที่28มิถุนายนค่ะเพื่อให้สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ตอนนี้โดยตอนนี้เนี่ยเขาเปิดทำบัตรประจำตัวประชาชนได้ที่สำนักงานเขตทั้ง50เขตใกล้บ้านนะคะแล้วก็มีจุดบริการด่วนของกทม.ด้วยอีก19แห่งนะคะทั่วประเทศค่ะ
1: ทั่วกรุงเทพ
2: ทั่วกรุงเทพนะขออภัยซึ่งตอนนี้เปิดให้บริการในวันเลือกตั้งด้วยนะคะอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและก็สก.เนี่ยย้ำเลยนะว่าจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569นี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.เรียกว่า 8:00 น.เนี่ยเปิดหีบนะไปจนถึง 17:00 น. ปิดหีบโดยประชาชนตอนนี้พี่น้องประชาชนก็ไปตรวจสอบรายชื่อก่อนนะว่าชื่อของท่านเนี่ยมีเรียบร้อยไหมหลังจากนั้นหน่วยเลือกตั้งที่ไหนนะคะข้อมูลการเลือกตั้งก็สามารถดูเพิ่มเติมผ่านทางwww.leuktangkrungthep69.com หรือว่าสอบถามสายด่วนกกต1444ค่ะ
1: ค่ะนับถอยหลังกันไปนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ช่วงท้ายนี้เรายังมีเวลากันอยู่สักนิดนึงอ่างทองเนี่ยเขาเชิญชวนนะเขาเชิญเที่ยวงานใหญ่อ
2: ่
1: างทองย้อนยุคสุกยกตลาดแอปสวนริมน้ำตลาดป่าโมกโอ้เมื่อวานก็ฟังคุณเอกพงศ์นพสกุลเนี่ยเราประชาสัมพันธ์ในคนหามาเล่าบอกว่า FC ตลาดป่าโมกเนี่ยเยอะเลยพี่ตีเจ้ม่วยพี่ดวงใจพี่อะไรนะหลายท่านเลยหลายท่าน
2: ออกมาเชิญชวนใช่ไหม
1: ออกมาเชิญชวนนะคะก็เตรียมตัวค่ะไปเที่ยวแบบชิลๆกับงานอ่างทองย้อนยุคสุกยกตลาดป่าโมกไฮไลท์นะคะเขามีความบันเทิงอาหารอร่อยสินค้าชุมชนกิจกรรมสร้างสรรค์ในงานเดียวจัด2รอบนะคะครั้งแรกนี่จะเริ่มพรุ่งนี้แล้ว26 27ศุกร์เสาร์นี
2: ้
1: นะคะมิถุนายนแล้วก็ครั้งที่2
2: ค่ะ
1: 24 25กรกฎาคม
2: ค
1: ่ะไฮไลท์เด็ดมีอะไรบ้างเนี่ยเยอะเลย
2: โอ้เขาบอกว่าคอนเสิร์ตเนี่ยใหญ่โตมากชมฟรีคอนเสิร์ตเวทีใหญ่มากจากศิลปินชื่อดังมีงานโซนคราฟต์ด้วยนะมีเวิร์กช็อปก็เรียกว่ามาสร้างสรรค์ผลงานที่ทำด้วยตนเองไปอ่างทองจะพลาดไม่ได้ปั้นตุ๊กตาชาววัง
1: ใช่
2: นะ
1: สวยๆ
2: ค่ะมีระบายสีมีขนมไทยไปเรียนรู้วิถีกลองยาวที่นั่นก็มีหมู่บ้านกลองยาว
1: พอพูดถึงกลองยาวแล้วก็ตุ๊กตาเนี่ยนึกถึงพี่เปิ้ลเลยน
2: ะ
1: คะตอนที่เราไปทำกิจกรรม CSR ที่วัดสระแก้วใช่ไหม
2: อ่างทอง
1: ค่ะพอพูดถึงอ่างทองหนุ่มสิงห์บุรีก็มาแล้วนะคะพี่สายชนดีสั่งพร้อมแล้วนะคะเชิญชวนกันนะคะไปเที่ยวกัน นะคะสำหรับงานดีๆที่อ่างทองค่ะเราต้องส่งต่อให้ข่าวพระเจนนาฬิกาตอนนี้ผู้ประกาศอักษรพอพานแล้วก็อักษรอ่างมาแล้ว
2: ค่ะ
1: นะ
2: คุณช่วงนี้อย่าพูดอักษรย่อบ่อย
1: เดี๋ยวคุณผู้ชมรอฟังเสียงว่าอักษรพอพานก็จะเป็นไงส่วนเราอักษรชอช้างไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง

0: ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หลายหน่วยงานเร่งตรวจสอบขบวนการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดทุกระดับอย่างเด็ดขาดกระทรวงการคลังเชิญชวนประชาชนใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ของเดือนแรกให้ครบตามสิทธิ์ 1,000 บาท
1: นายกรัฐมนตรีเยอรมนียืนยันว่าการสนับสนุนของพันธมิตรยุโรปที่มีต่อยูเครนยังคงแข็งแกร่งและไม่สั่นคลอน2นักปั่นทีมชาติไทยวิภาวีดีคาบาเลสและเมธาสิทธิ์บุญเสน่ห์คว้าแชมป์จักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศอุซเบกิสถานต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ15วันในวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานวันพระราชบดีที่25มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเวลา 17:00 น.เสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์สมเด็จพระราชาคณะที่จะถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์สวดธรรมคาถาขึ้นนั่งยังอาสงทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมสมเด็จพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนา